0: 5นะคะมีน้องธรเทพนะคะที่ทักทายเข้ามานะแล้วก็ของคุณลิซ่าไม่ทราบว่าเห็นใครบ้างนะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้านี้นะคะ
1: แต่ละค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะคะพูดถึงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่สุโขทัย26องศานะคะที่อุดรธานี25องศาอาเช้านี้ก็ยังไม่ร้อนนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะมีร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนด้วยในบางพื้นที่ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันนะคะกับในหัวอัดของเราเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะในหัวอัดรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะวันนี้นะคะจะมาดูประเด็นเรื่องของการค้าจีนค่ะไปดูกันเรื่องของการค้าจีนยุคใหม่กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับคุณแก้มครับ
0: ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะดูเรื่องการค้าจีน
3: ครับ
0: ค่ะ
3: หัวข้อในการพูดคุยผมใช้ว่าการค้าจีนยุคใหม่เดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับในความหมายของผมเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งประเทศจีนก็เป็นตลาดสำคัญในการส่งออกของสินค้าไทยนะครับในประเทศต่างๆที่เราส่งออกไปเนี่ยเราส่งออกไปมากที่สุดเนี่ยก็เป็นสหรัฐอเมริกาถ้าเทียบเป็น 100% นี่ก็ประมาณส่งไปสหรัฐประมาณ 21% จีนนี่ก็เป็นประเทศอันดับ2ที่เราสินค้าไทยต้องไปพึ่งตลาดเขาเยอะประมาณทั้ง 12% เกือบครึ่งของสหรัฐอเมริกาตลาดสหรัฐอเมริกาที่โตเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ในการพูดคุยเนี่ยผมใช้คำว่าการค้าจีนยุคใหม่ซึ่งก่อนจะไปถึงการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยซึ่งผมหมายถึงอะไรมาฟังเรื่องของการที่จะตัดสินใจส่งสินค้าไปขายประเทศจีนมันก็ต้องรู้ทั้งเรื่องของรายได้ต่อหัวเรื่องของประชากรของเขาเรื่องของการเขตปกครองของเขาว่าเป็นแบบไหนก่อนนะครับเพื่อท่านได้เข้าใจมองจีนได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นแหละครับก็ผมขอเริ่มจากการที่เขตปกครองของจีนเนี่ยเขตปกครองของจีนเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นมณฑลนะครับแบ่งได้เป็นเขตปกครองตนเองแบ่งได้เป็นเทศบาลแล้วก็เขตบริหารพิเศษมณฑลก็เหมือนจังหวัดนะครับมณฑลก็เหมือนจังหวัดจังมณฑลของจีนเนี่ยมี22มณฑลแต่ต้องบวกอีกหนึ่งก็คือไต้หวันนะครับเพราะนั้น22บวก1นะครับเขตปกครองตนเองเนี่ยก็จะมีเขตปกครองตนเองมองโกเลียในอยู่ทางเหนือนะเขตปกครองตนเองหนิงเซียใต้มองโกเลียเขตปกครองตนเองซินเจียงทางด้านทิศตะวันตกของประเทศจีนเขตปกครองตนเองทิเบตทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เขตปกครองตนเองกวางสีอันนี้ถือว่าใกล้อาเซียนที่สุดนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนกวางสีนี่ที่สินค้าไทยผ่านไปกวางสีเพื่อจะไปกวางโจแล้วก็ไปประเทศจีนนะครับเมืองเอกของกวางสีก็จะเป็นหนานหลิงนะครับหนานหลิงถ้าหนานจริงเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเจียงซูนะครับซึ่งขณะนี้ก็เจอน้ำท่วมอยู่นะครับหนานหลิงนะครับเทศบาลก็จะมีปักกิ่งก็ทางเหนือชงชิ่งก็ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ชงชิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้ก็อยู่ทางด้านตะวันออกนะครับอันนี้เป็นเทศบาลแล้วก็เทียนจินก็อยู่ใต้ปักกิ่งเราได้ไปมณฑลเราเขตปกครองตนเองแล้วมีเทศบาลแล้วก็เขตบริหารพิเศษก็มีฮ่องกงและก็มาเก๊ารวมแล้วเนี่ยเขตปกครองจีนก็เป็น33บวก1ในที่บวกก็เป็นไต้หวันนะครับภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งเป็น6ภูมิภาคแต่ภูมิภาคในประเทศจีนเราแบ่งเป็น7นะครับเขาแบ่งเป็น7ไม่ใช่เราแบ่งเป็น7มีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอันนั้นเป็นเขตปกครองอันที่2ก็จะเป็นประชากรจีนขณะนี้ประชากรจีนเนี่ยถูกอินเดียแซงไปแล้ว อินเดียเรารู้ว่า 1,400 ล้านคนหย่อนนิดนึงแต่อินเดียเนี่ยประมาณ 1,400 เกือบ100อ่ะ 1,480 70 80ประมาณนั้นนะซึ่งแซงประเทศจีนไปแล้วประชากรจีนในแต่ละมณฑลที่ผมพูดถึงซึ่งหมายถึงจังหวัดนะครับมณฑลก็เทียบเท่าจังหวัดแต่จังหวัดของจีนเนี่ยถ้าเป็นมณฑลก็ใหญ่ๆมากที่มีประชากรระดับเป็น100ล้านคนเนี่ยจะเป็นซานตงซานตงนะครับเหอหนาน100ล้านนะครับแล้วก็กวางตุ้งรู้ทางใต้ซานตงเนี่ยดังๆที่เราคนไทยรู้จักก็น่าจะเป็นเบียชิงเต่าเมืองเอกก็จีหนานนะครับปักกิ่งเนี่ยปักกิ่งที่ประมาณสัก20กว่าล้านคนนะครับเซี่ยงไฮ้ก็31ล้านอะไรประมาณนี้นะครับในพื้นที่ที่ใน32มณฑลของประเทศจีนเนี่ยพื้นที่ที่ใหญ่ก็จะเป็นเขตปกครองตนเองเช่นเขตปกครองซินเจียงจะมากที่สุดมองโกเลียในก็จะมากมีพื้นที่มากแล้วก็ทิเบตนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ใหญ่จะไปอยู่ที่เขตปกครองตนเองของประเทศจีนมณฑลที่มีประชากรมากสุดก็จะเป็นกวางตุ้งซานตงเหอหนานเจียงซูตอนเหนือเสฉวนไล่ลงมานะครับจากร้อยล้านคนเพราะนั้นหนึ่งมณฑลของประเทศจีนก็เท่ากับมากกว่าประชากรของประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับหนึ่งมณฑลของประเทศจีนที่เทียบเท่าประชากรไทยก็น่าจะเป็นเหอเป่ย74-65อูหนาน70-60ในประมาณเนี้ยผมพูดถึงเขตปกครองผมพูดถึงประชากรผมพูดถึงพื้นที่เพื่อจะเห็นให้ท่านตัดสินใจได้ว่าในการทำมาค้าขายกับเขาเนี่ยต้องมองหลากหลายมิติทั้งประชากรและระดับรายได้ผมสามารถแบ่งเป็นจากมณฑลทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยผมสามารถแบ่งเป็นสัก4ระดับได้นะถ้าใช้ภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4รายได้ต่อหัวของคนจีนเนี่ย 1,000 เฉลี่ย 1,300 ขออภัย 13,000 14,000 แล้วกัน 14,000 ละเหรียญต่อคนต่อปี 14,000 เหรียญต่อคนต่อปีนี่ไปรายได้ต่อหัวคนไทยเนี่ยประมาณสัก 7,500 ก็คือเป็น2เท่าของประเทศไทยอ่ะรายได้ต่อหัวของคนจีนถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็คนจีนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสัก40,000 บาทประมาณ40,000ของคนไทยก็เกือบ 20,000 บาทก็คือคนจีนมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อเดือนเนี่ยสูงกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปเพราะนั้นในการเข้าไปเจาะมณฑลของประเทศจีนเนี่ยผมแบ่งเป็น3 4ระดับระดับที่1 2 3 4ระดับที่1ก็เป็นประเทศที่มีกลุ่มมณฑลที่มีรายได้สูงเกิน 40,000 กลุ่มที่2ก็จะเป็น 30,000 ถึง 40,000 กลุ่มที่3ก็ 20,000 กว่าถึง 40,000 นะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็ต่ำกว่า 25,000 นะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นรายได้สูงที่สุดกว่าเพื่อนใน4ระดับเนี่ยก็จะเป็นปักกิ่ง
0: ค่ะ
3: ปักกิ่งรายได้สูงสุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วก็มาจะมี4พื้นที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นทางใต้แล้วก็กวางโจว
0: อ
3: ันนี้คือกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดเพราะนั้นท่านจะทำมาค้าขายก็ประกอบการตัดสินใจอันนี้คือกำลังซื้อเยอะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวรองลงมาก็เป็นระดับ2เนี่ยก็จะเป็นในเจ้อเจียงในหังโจวเจ้อเจียงนะมีเจ้อเจียงมีเสฉวนเมืองเอกของเสฉวนก็ฉงชิ่งนะครับแล้วก็อู่อั้นนี่ก็ที่เราได้ยินอู่อั้นก็เป็นเพราะว่าที่มีเป็นข่าวว่าเป็นที่กำเนิดของโควิด-19ในมณฑลในมณฑลหูเป่ยนะครับก็จะมีถ้าเป็นระดับ2ก็จะเป็นมีเจ้อเจียงมีเสฉวนแล้วก็หูเป่ยนะครับถ้าระดับ3ก็จะเป็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมณฑลฝั่งตะวันออกชั้นในเข้ามานะครับส่วนถ้าเป็นรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดก็จะเป็นฝั่งตะวันตกพวกซินเจียงทิเบตชิงไห่ก้านซูหยุนหนานนะครับหยุนหนานทั้งมณฑลนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณหมิงผมคิดว่ารายได้ต่อหัวก็จะสูงอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเรียงรายได้ต่อหัวเมื่อกี้ถ้าเป็น4ระดับแต่ถ้าเรียงทั้งหมดเนี่ย รายได้ต่อหัวก็จะเป็นที่สูงก็จะมีเซี่ยงไฮ้กวางโจวเจียงซูเจียงซูก็เมืองเอกก็หนานจิงแล้วก็ปักกิ่งเจ้อเจียงเจ้อเจียงเมืองเอกก็หังโจวเทียนจินเทียนจินก็อยู่ใต้ปักกิ่งนะครับซานตงเมืองเอกก็จีหนานเหลียวหนิงฟูเจียนฟูเจียนเนี่ยเมืองเอกก็ฟูโจแล้วก็หูเป่ยหูเป่ยก็เมื่อกี้เมืองเอกก็หูอันนะครับอันนี้เป็นที่ไล่เรียงกันมานะครับโอเคผมพูดถึงสภาพทั่วๆไปการเมืองการปกครองรายได้ต่อหัวประชากรของประเทศจีนสเต็ปต่อไปก็คือผมจะพูดว่าจีนยุคก่อนการค้าของจีนยุคก่อนการค้าของจีนยุคใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงการค้าของจีนยุคก่อนยุคก่อนคือยุคไหนอะยุคก่อนก็คือยุค2012นะครับ2012ก่อนปี2012ยุคใหม่ก็ตั้งแต่2013เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามารับตำแหน่ง2013มีวันเปวันลดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นเป็นยุคใหม่เป็นการค้าของจีนยุคใหม่จีนยุคก่อนก็คือเอาปี2013ตั้งก่อนปี2013ก็เป็นยุคก่อนหลังปี2013ก็เป็นยุคใหม่ยุคก่อนกับยุคใหม่ของประเทศจีนเนี่ยเขาวางตำแหน่งของการค้าของเขาไว้อย่างไรในยุคก่อนเนี่ยก็คือก่อนปี2013เนี่ยยุทธศาสตร์การค้าของประเทศจีนวางตำแหน่งประเทศจีนก็เน้นส่งออกอย่างเดียวเลยเน้นส่งออกนะส่งออกด้วยสินค้าราคาถูกๆซึ่งเราก็ได้ยินคำว่าอะไรนะโรงงานของโลกนะโรงงานของโลกซึ่งโรงงานของโลกเนี่ยบางทีจินตนาการไม่ออกนะครับว่าโรงงานของโลกมันเป็นแบบไหนแต่ท่านทั้งหลายที่ได้แต่ถ้ามีโอกาสไปประเทศจีนท่านเห็นว่าโรงงานคำว่าโรงงานของโลกมันใหญ่จริงๆครับใหญ่มากใหญ่ผมว่าแบบ 2-3 สนามฟุตบอลนะนะครับเรียงกันนะใหญ่จริงๆครับคำว่าโรงงานแข่งขันกันเรื่องของจะเน้นเรื่องของการผลิตราคาถูกๆอันนี้ยุคก่อนนะครับแล้วก็รับจ้างผลิตเป็น OEM ได้ส่วนใหญ่นะครับเน้นราคาถูกส่งออกเป็นหลักเวลาทำการตลาดก็ใช้ป้ายโฆษณาทีวีสิ่งพิมพ์นะครับใช้รายงานเข้มข้นแข่งขันกันด้วยราคาถูกอันนี้เป็นการค้าของจีนยุคก่อนยุคใหม่จาก2013จนถึงปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องของการส่งออกที่เป็นนวัตกรรม
0: อาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงเหมือนกับคุ้นๆว่าก่อนหน้านี้มันจะมีในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะที่เขาเปลี่ยนจาก made in china เป็น made from china แนวประมาณนั้นในช่วง
3: Made in China Made in China 2025
0: อะไรประมาณนั้นไหมคะคือเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนคำหรืออะไรสักอย่างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม
3: ่ครับก็เป็นยุคใหม่นี่แหละครับ Made in China เนี่ย Made in China เนี่ยต้องการที่จะเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมภาคการผลิตของจีนเนี่ยให้เป็นการผลิตที่เป็นนวัตกรร
0: ม
3: มีเทคโนโลยีนะครับมากขึ้นแทนที่จะส่งสินค้าราคาถูกๆไปเนี่ยส่งเป็นสินค้าที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นราคาที่ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราประเมิน2025 Made in China 2025ซึ่งผ่านไปแล้วซึ่งผมคิดว่าเขาทำสำเร็จเราเห็นได้ว่ารถจนอีวีนี่ก็เป็นแชมป์ของโลกแล้วแบตเตอรี่อีวีนะครับโซลาร์เซลล์โรบอทอันนี้เป็น Made in China 2025ที่เขาทำมาสมัยก่อนแล้วก็ไปจุดผ่านพอ2025แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับ 7:15 เดี๋ยวมาต่อกันครับการค้าจีนยุคใหม่นะครับ
4: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เราพูดกันมาหลายเรื่องนะครับทั้งอาหารกลางวันเด็กรถหลวงแป๊ะเชี้ยเงินทอนไปจนถึงทุจริตเชิงนโยบายเรื่องเหล่านี้ดูต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันครับนั่นคือถ้าเราเฉยปัญหาจะเกิดซ้ำไม่รู้จบถ้าเห็นเด็กกินไม่อิ่มแล้วไม่มีใครทักหรือเห็นการเรียกใต้โต๊ะแล้วเรายอมจ่ายระบบโกงก็จะยิ่งฝังรากลึกสำนักงานปปช.มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแต่พลังที่สำคัญที่สุดคือประชาชนไม่ยอมทนกับสิ่งที่ผิดเมื่อการทุจริตลดลงผลลัพธ์คือเราได้ถนนที่ใช้งานได้จริงโรงเรียนที่มีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียภาษีไปกับปัญหาซ้ำๆครับต่อจากนี้ถ้าเจอเรื่องการโกงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อย่าทำเป็นไม่เห็นเรามีสิทธิ์ที่จะถามที่จะปฏิเสธและที่จะแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลปปช.1205หรือช่องทางออนไลน์ของสำนักงานปปช.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ต้องรอใครมาเปลี่ยนเริ่มได้จากมือเราเสียงเรานี่แหละครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะอ่ะการค้าจีนยุคใหม่ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนมุมมองมาเป็นเชิงเทคโนโลยี
3: ครับขอบคุณครับคุณแก้มครับขอบคุณคุณใน Facebook นะครับคุณวิทูลครับกลิ่นหอมหวนครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณไอไรน่านะครับถ้าออกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเมืองหลวงของเสฉวนคือเฉิงตูนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปครับก็อยู่ในแผนที่ดูผิดไปครับขอบคุณครับมาต่อด้วยจีนยุคใหม่นะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันหรือเรียกว่าไชน่า 2.0 ก็ได้นะครับจีนยุคเก่าเนี่ยเป็นไชน่า 1.0ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีนวัตกรรมไชน่า 2.0 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยสิ่งที่ผมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะ SME และสินค้าไทยที่จะไปขายประเทศจีนเนี่ยต้องรู้ว่าระบบการค้าของจีนยุคใหม่เนี่ยเขาเป็นแบบไหนสินค้าจีนที่เขาผลิตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมผู้บริโภคจีนเขาซื้อสินเวลาเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาดูจากอะไรนะครับการค้าจีนยุคใหม่เน้นนวัตกรรมเน้นเศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมแข่งขันด้วยเทคโนโลยีเน้นผู้บริโภคจีนเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องมาตรฐานนี่เป็นจีนยุคใหม่แหละไม่ใช่จีนยุคเก่าที่เน้นเรื่องของสินค้าราคาถูกสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นสื่อของการให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจก็คือเทคโนโลยีพวก e-commerce ไลฟ์สดโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของจีนเยอะแยะมากมายเลยที่ท่านที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็เข้าไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการช่วยทำให้เราขายของในประเทศจีนได้ง่ายขึ้นนะครับเขาตัดสินใจด้วย AIเมื่อก่อนผู้บริโภคจีนเวลาจะซื้อสินค้าก็คงจะต้องดูตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆดูทีวีหรือดูจากไลฟ์สดนะครับดูจากแอปพลิเคชันต่างๆปัจจุบันมี AI เข้าไปช่วยตัดสินใจว่าสินค้าตัวนี้เป็นแบบไหน AI ก็จะไปให้คำตอบว่าสินค้าเป็นแบบไหน AI ก็ไปหาข้อมูลมาเพื่อจะประมวลให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจอีกทีนึงเมื่อก่อนเราดูคนไลฟ์สดแล้วเราตัดสินใจซื้อแต่ตอนนี้คนจีนก็จะไปถาม AI ว่าสินค้านี้เป็นอย่างไรมีคุณภาพดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็สื่อไปถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทำสตอรี่เราไม่มีข้อมูลของสินค้าของเราในบนออนไลน์ AI มันก็หาไม่เจอของเราก็ตกไปแพลตฟอร์มจีนที่เราจะต้องรู้สำหรับ SME ไทยเยอะเลย WeChat นี่ก็คือ LINEที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยแต่ WeChat จีนเนี่ยเป็นไม่เหมือน LINE ในแง่ของการสื่อสารเหมือนแน่ๆแต่ว่า WeChat จีนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แอปอ่ะเพราะว่าใช้สำหรับชำระเงินได้ด้วย ใช้สำหรับลิงก์กับธนาคารได้ด้วยเพราะนั้น WeChat ก็คือ LINE Weibo นี่เป็น Facebook เพราะนั้นถ้าเราใช้ Facebook ไม่สามารถสื่อถึงคนจีนได้ต้องคุณต้องไปใช้ Weibo ถ้าอยากโหลดก็ต้องเป็น Weibo International เต้าหยินนี่ก็คือ TikTok มาหลอรู้ TikTok แต่ถ้าจีนจะเป็นเต้าหยินถ้าอยากจะใส่สินค้าไปก็ต้องไปเต้าหยินที่เป็นที่แต่คนจีนที่จะใช้เยอะๆที่เหมือนกับ TikTok อ่ะเขาใช้เสี่ยวหงชูหรือ Red Note คุณลิซ่าลงไปโหลดดูก็ได้ Red Note นี่เขาคล้ายๆกับ TikTok แต่ผมคิดว่าเสี่ยวหงชูเนี่ยดีกว่า TikTok เพราะว่าในเสี่ยวหงชูเนี่ยแยกเป็นประเภทแยกเป็นหมวดของสินค้าและหมวดของกิจกรรมเช่นเรื่องของการเดินทางอาหารเครื่องสำอางนะครับสุขภาพคนเขาแยกเป็นลายหมวดเลยซึ่งถ้าคนจีนอยากจะรู้เขาก็ไปดูแต่ละหมวดแต่ละหมวดแต่ TikTok ไม่ได้แยก TikTok ก็รวมกันหมดเลย TikTok รวมมันหมดเลยคนจีนดูเถาเฉียนนี่ก็เป็น Google ที่เป็น Google ที่สื่อถึงข่าวต่างๆนะครับไม่ได้มี Google ทั่วไป Google ทั่วไปเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลแต่นี่จะเป็นเถาเฉียนนี่ก็จะเป็นข่าวที่ออกมาปัจจุบันว่าเป็นข่าวอะไรต่างๆที่ออกมาบอกถึงผู้บริโภคถึงคนจีนไคโชนี่ก็เป็นคล้ายๆ TikTok แต่ว่าไม่ดังเท่านะอันดับหนึ่งที่คนจีนใช้ก็จะเป็นเสี่ยวหงชูหรือ Red Noteแล้วก็ตามด้วยเต้าหยินแล้วก็มีไคโชไปตู้นี่ก็เป็น Google ถ้าเราไปจีนเนี่ยเราจะใช้ Google ไม่ได้เราต้องไปตู้นะครับเถาเป่านี่ก็เป็น marketplace เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นค้าออนไลน์เถาเป่า Tmall JD.com พินตัวก็เป็น marketplace เหมือนกันแล้วก็บิลิบิลินี่ก็จะเป็นคล้ายๆ YouTubeนะครับนี่คือการค้าจีนยุคใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มเยอะมากสิ่งที่ SMB ไทยจะต้องรู้เนี่ยผมไปพยายามคัดว่ามีอยู่สัก15แพลตฟอร์มจีนที่ SMB ไทยอยากจะไปขายของที่ประเทศจีนผมแบ่งเป็น marketplace ก็คือเป็นที่ซื้อขายออนไลน์ในทุกสินค้าทุกประเภทแล้วก็มีโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นกลุ่มแพลตฟอร์มที่เป็นคอนเทนต์3ส่วนนะครับที่ผมคิดว่ามี15แพลตฟอร์มที่ SMB ไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่อยากจะขายกับจีนนี่มีสัก15แพลตฟอร์ม1เป็น marketplace ก็คือพื้นที่ในการซื้อขายออนไลน์2เป็นโซเชียลมีเดีย3แล้วก็เป็นแอปแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์พวกไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ย marketplace ซื้อขายออนไลน์ก็จะมี Alibaba อันดับ1 1688เถาเป่า Tmall JD.comพินตัวนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อขายออนไลน์กันอีกสิ่งที่ SME ไทยต้องรู้คือโซเชียลมีเดียจีนนี่เขาใช้อะไรเขาใช้ WeChat เขาใช้ Weibo เขาใช้ไปตู้เขาใช้เถาเฉียนนะครับแล้วก็เป็นสูงที่เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆพวกไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยจะมีเต้าหยินเสียงหงชูไคโชบิลลี่นะบิลลี่แล้วก็ชื่อคู่นะชื่อคู่มีชื่อปู่ในชื่อปู่นี่เป็น AI อีกอันนี้ชื่อคู่เป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นไลฟ์สดนะครับเพราะนั้นนี่คือ15แพลตฟอร์มจีนที่เป็นการค้าจีนยุคใหม่ที่ SB ไทยจะต้องรู้ถ้าเราจะลุกไปที่ประเทศจีนเพื่อจะทำการค้ากับประเทศจีนผมคิดว่าผมมีท่านทั้งหลายที่ทำการค้ากว่าจะรู้แต่ผมเสริมแล้วกันผมมีอยู่สักประมาณสัก10ขั้นตอนถ้าอยากจะทำมาค้าขายกับจีนบนการค้าจีนยุคใหม่นะครับอันที่หนึ่งก็คือก็แน่นอนที่สุดครับเป็นเรื่องการศึกษาตลาดวิเคราะห์ว่าสินค้าวิเคราะห์คู่แข่งเลือกเมืองที่ผมบอกในเบรกแรกว่าเมืองต่างๆที่ผมแบ่งเป็น4ระดับอะระดับที่มีรายได้สูงได้รายได้ปานกลางรายได้ต่ำ ควรจะเลือกเมืองไหนในการที่จะเอาของเราไปขายกำลังซื้อเขาเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องทำวิจัยด้านการตลาดเพิ่มเติมเป็นระดับแรกก่อนว่าจะขายเมืองอะไรขายใครนะครับขายคนรายได้ที่ระดับเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายล่ะของคุณเป็นใครนะครับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นอะไรเป็นใคร ต่อมาก็เป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับตลาดจีนแล้วก็มาตรฐานของประเทศจีนประเทศจีนก็มีมาตรฐานเยอะมากในช่วงของการค้าจีนยุคใหม่นะครับตอนนี้7โมงเท่าไหร่นะครับ
0: 26ค่ะได้อีก2นาทีนิด
3: ๆครับสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องของโลโก้เรื่องราวเรื่องสตอรี่เรื่องของจุดขายเรื่องของคุณภาพมาตรฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราน่าจะรู้กันถ้าเราเป็นนักธุรกิจสิ่งสำคัญในยุคใหม่ของการค้าจีนเนี่ยเราจะหาให้คนจีนรู้จักสินค้าไทยได้ยังไงอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องสำคัญ KOL นะครับอินฟลูเอนเซอร์จีนซึ่งผมคิดว่าน่าสามารถติดต่อจากเอเจนซี่ในเมืองไทยก็น่าจะมีว่าเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์จีนได้อย่างไรเพื่อจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักให้กับคนจีนปัจจุบันมันต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วอินฟลูเอนเซอร์อีกอันก็คือผู้บริโภคจีนที่เข้าไปรีวิวสินค้าเข้าไปใช้แล้วพอรีวิวแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าก็ดีอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเข้าไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ในฐานะผู้บริโภคการกระตุ้นยอดขายในการค้ายุคใหม่ของประเทศจีนก็ต้องคนจีนก็มาตัดสินใจด้วยการดูการไลฟ์สดในการขายของดูการไลฟ์สดในการขายของไม่ว่าจะเป็นในเต้าจิ๋นไม่ว่าจะเป็นในเสียงหงชูนะครับนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนจีนตัดสินใจจาก AI ซึ่ง AI จีนมีเยอะแยะมากมายเลย AI จีนนะครับ AI จีนมีทั้งที่เป็นเต้าเปล่า DeepSeek Kimi ทงจี้ว่านเสียวหยันฉือปูกลุ่มพวกนี้ AI พวกนี้มีหลาย AI ที่รองรับภาษาไทยผมคิดว่าคนไทยน่าจะเคยใช้ DeepSeek DeepSeek เนี่ยรองรับภาษาไทยเด้าเปล่านี่ก็ยอมรองรับภาษาไทยแต่เด้าเปล่าเนี่ยต้องเสียเงินนะแต่ DeepSeek ไม่เสียเงิน Kimi KIMI ก็รองรับภาษาไทยและก็ไม่ต้องเสียเงินส่วน AI ตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยลงใช้นะครับผมใช้ก็จะเป็น DeepSeek แล้วคีมีนี่รองรับภาษาไทยซึ่งฟรีแล้วท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการหรือท่านฟังทั่วไปก็ลองไปใช้AI ของประเทศจีนที่ฟรีอยู่เป็นยังไงครับ 7:29 นาที
0: อันดับแรกก็จะต้องไปเสิร์ชใน AI ก่อนว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยสะกดเป็นภาษาจีนพินยินยังไงนะว่าแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์ลิสต์มาโอ้เยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจนะคะ
3: เ
0: ราก็ต้องไปศึกษานะว่าแพลตฟอร์มไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของเราด้วยนะคะนะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
3: ขอบคุณแก้มครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคร
0: ับ
3: ค่ะ
0: ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะก็จะมีพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะคะรวมไปถึงมีมติเกี่ยวกับการกู้เงินวิกฤตพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อนำมากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระพลังงานค่ะ
0: หยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ครับประชุมปรึกษาในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา5วรรค1ที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้วงเล็บ1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา5วรรค1โดยเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากจำนวน7คนครับก็ได้ลงมติให้นะครับว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นผลออกมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกจากไทยรัฐครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยนะครับพาดหัวไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านฉลุยศาลวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจับตาโครงการถลุงแฉส่งแคตตล็อกรอแล้วหนูบินเปิดการค้ามาเลศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญและมีมติ7-2วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินเฉพาะส่วนปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน200,000 ล้านบาทเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอนุทินตีปีกขอบคุณตุลาการเร่งวินิจฉัยรับปากใช้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดครับ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียค่ะระบุว่าขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนที่กรุณาเร่งทำวินิจฉัยของพ.ร.ก.ดังกล่าวด้วยความรวดเร็วรัฐบาลจะมีความมั่นใจว่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนค่ะรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนั่งเฝ้าทุกบาททุกสตางค์และ ชื่อเพราะชื่อก็บอกแก่แล้วนะคะว่าเป็นเงินกู้ทำงานไม่ใช่งบประมาณค่ะดังนั้นก็ต้องใช้เงินทุกบาทให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำมากซึ่งทางกระทรวงการคลังสามารถเจรจาเรื่องดอกเบี้ยเหลือ 1.2% นะคะดังนั้น เมื่อต้นทุนถูกขนาดนี้เงินทุกบาทที่นำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มไปสร้างประโยชน์ที่ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆมันก็จะเกิดขึ้นได้หลายรอบและทุกรอบที่เกิดขึ้นจะสามารถจัดเก็บเงินในรูปแบบของภาษีต่างๆเข้ามาได้เมื่อมีดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะนำงบประมาณมาไม่เพียงพอในการจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะมติศาล 7-2 ชี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านฉลุยอนุทินขอบคุณยันใช้คุ้มค่าพรรคประชาชนลุยเช็คงบพลังงานปปช.ฟันเกรียงกลุ่มญาติหัวประมูลสร้างถนนอุบลชัดชาติรับตำแหน่งผู้ว่าเปิดตัวทีมบริหารลุยงานค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยนะครับสำหรับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมาธิการปปช.แต่ว่าทางกสท.เบี้ยวนัดไม่เข้าไปชี้แจงประเด็นนี้ครับแต่มสว.เข้าไปชี้แจงแล้วก็อธิบายถึงความไม่ชอบมาพากลครับเมื่อวานนี้นายอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งพบว่ามีผู้ทุจริตสูงถึง 5,000 คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด 15,000 คนครับประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งติดธุระกทันหันและไม่มีตัวแทนมาชี้แจงครับทำให้กรรมาธิการยังไม่ได้รับคำตอบสำคัญว่าจะสั่งพักงานผู้ทุจริตทั้ง 5,000 คนทันทีหรือไม่และจะสามารถเลื่อนผู้สอบผ่านตัวจริงในบัญชีสำรองขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ฉับไวแค่ไหนย้ำหากครั้งหน้าไม่มาอีกครับจะใช้อำนาจเรียกตามกฎหมายขณะที่เมื่อวานนี้อธิการบดีของมสว.และผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบได้เข้าชี้แจงกระบวนการออกและก็ตรวจข้อสอบและหลักฐานแฟลชไดรฟ์ทั้งหมดนะครับเพื่อใช้เวทีกรรมาธิการชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมซึ่งการสอบนะครับทุจริตแบ่งเป็น4กลุ่มก็คือ1กลุ่มคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.2กลุ่มส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.3มสว.และ4ตัวประสานงานซึ่งคาดว่าเส้นทางการเงินน่าจะอยู่ที่กลุ่ม4เพราะว่ามีการประสานงานแล้วก็มีการจ่ายเงินกันนะครับโดยกรรมาธิการยืนยันจะก่อติดคดีนี้ร่วมกับปปช.เพื่อเร่งวินิจฉัยลงโทษทางวินัยและส่งฟ้องศาลอาญาพร้อมลุยตรวจสอบว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่ทุจริตในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับอธิบดีอีกหรือไม่นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับมสว.ปูดสถ.จุ้นผลสอบอนุทินลั่นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมทุกหน่วยแข่งกันทำงานขอประชาชนสบายใจได้ผบตร.นั่งหัวโต๊ะแบ่งหน้าที่คณะทำงานจ่อเรียกส้มกริดพร้อมทั้ง 6,000 รายให้ปากคำขีดเส้น20วันก่อนสรุปรายงานนายกกรรมาธิการปราบโกงเผยมสว.ปูดสถ.แทรกแซงผลการสอบขู่ประธานกสท.ห้ามเบี้ยวนัดหน้างัดพรบ.อำนาจเรียกตัวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันทุก

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่มาเลเซียนะครับการพูดคุยหารือของทั้ง2ประเทศชื่นมื่นครับเห็นชอบในการจะลุยการค้าการลงทุนและก็ดับไฟชายแดนเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียครับในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยมีรัฐมนตรีหลายท่านตามคณะไปด้วยนะครับตอนบ่ายโมงนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินได้หารือเต็มคณะกับอันวาอิบราฮิมโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของทั้งสองประเทศนะครับประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ก็คือการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยวันนี้ครับ10กรกฎาคมนายกของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และก็ด่านบุกิตายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญหลายด้านทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองโกลาปาริสชานเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นภาพหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยอย่างไทยรัฐครับมีภาพประกอบเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลโชว์ลีลาเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ครับโดยมีอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียหยิบไมค์ขึ้นร้องเพลงคลอตามทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นไปอย่างชื่นมื่นระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับไทยผนึกมาเลลุยการค้าลงทุนดับไฟชายแดนไทยมาเลชื่นมื่นอนุทินโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ด้านอันวาหยิบไมค์กอดคอร่วมร้องเพลงสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนครับ
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มต้นในการทำงานแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ย่านเสาชิงช้าเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพร้อมกันกับบรรดาผู้ที่จะมาเป็นทีมรองผู้ว่าที่ปรึกษาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับเปิดตัวด้วยโดยนายชัชชาติระบุนะคะว่าก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะสิ่งที่จะทำอย่างแรกเลยนะคะโดยการถอด261นโยบายออกมาในช่วงที่จะนำแผนกำหนดตัวชี้วัดให้กับคณะทำงานลูกจ้างกรุงเทพมหานครรู้ว่าการทำงานหน้าที่ของตัวเองคืออะไรยังมีโครงการต่างๆที่ยังคงค้างอยู่นะคะร้อยวันแรกแต่ก็จะมีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องที่ค้างมาจากสมัยการหาเสียงเรื่องที่กังวลเรื่องการทุจริตความโปร่งใสในคดีต่างๆนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้ค่ะก็มีภาพของการเปิดตัวมีรองผู้ว่า4คนด้วยกันนะคะก็เป็นทั้งรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญค่ะ3คนนี้ก็เป็นรองผู้ว่าที่อยู่ในสมัยที่แล้วด้วยนะคะแต่ที่เพิ่มมาค่ะก็คือนายพรพรมวิกิตเศษนะคะที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งรองผู้ว่าแทนโคต้าของนายจักรพันธ์ผิวงามซึ่งตัวของนายจักรพันธ์ผิวงามค่ะไปเป็นที่ปรึกษานะคะโดยเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลค่ะตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒินะคะนอกจากนี้ค่ะนายชัชชาติภารกิจแรกที่ทำเมื่อวานนี้เลยก็คือการลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมอุโมงค์ ้งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ลงไปที่ถนนประชาธิปกติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในช่วงประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งค่ะโดยผู้ว่าชัดชาติก็มาที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุค่ะว่ามันเหมือนกับมีบ่อสำหรับรับน้ำอยู่ด้านล่างมีการรั่วซึมทำให้ดินซุดนะคะวิธีการแก้ไขทางรฟมกับผู้รับจ้างก็จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของกทมก็จะดูแลความปลอดภัยด้านบนค่ะดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็ต้องดูอัตราน้ำที่รั่วลงไปในอุโมงค์ว่ามากน้อยแค่ไหนมีดินมากแค่ไหนมีการซุดตัวหรือไม่มีการเอียงของตึกเท่าไหร่นะคะอันดับแรกค่ะมีการสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปก3อาคารรวม60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดค่ะมีการอพยพประชาชนออกไปแล้วส่วนอาคารที่เหลือก็คือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่กำลังรีโนเวทมีตึกอื่นที่ไม่มีอันตรายแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการจราจรเพื่อความปลอดภัยลดความสั่นสะเทือนก็แนะนำให้ปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะคะก็คือวงเวียนใหญ่ค่ะมีการปิดการจราจรฉะนั้นคนที่ใช้สะพานพุทธต้องเลี้ยวไปที่สี่แยกบ้านแขกไปทางอิสรภาพนะคะแล้วก็ไปทางลาดย่าได้หรือว่าจะไปทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะก็ทำให้การจราจรในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ตลอดในช่วงเวลาของการซ่อมแซมต้องวางแผนการเดินทางเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะนโยบายชัดชาติลุย100วัน261โครงการจ่อรื้อปมทุจริตแก้น้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5 รฟม.ยันไม่พบรอยร้าวใหม่เหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้ามีภาพด้วยค่ะเป็นภาพบรรยากาศอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งมีการทรุดตัวจากการก่อสร้างโดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็มีทั้งคลินิกทันตกรรมที่เกิดรอยร้าวขึ้นบริเวณผนังและพื้นทำการอพยพชั่วคราวเนื่องจากว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยค่ะ
1: แล้วก็เมื่อคืนนี้ครับทางเขตคลองสานได้สั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสาทรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ครับออกตอน 21:21 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับเพจ Facebook สำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเผยแพร่ประกาศสำนักงานเขตคลองสานครับเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาประกาศระบุว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์อาคารบริเวณใกล้เคียงรวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครโดยจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นครับพบว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคารเนื่องจากหากยังมีการเข้าใช้อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับด้วยเหตุนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าและก็ห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร2544โดยใช้มีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับเขตคลองสานสั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวสำนักงานเขตคลองสานออกประกาศห้ามเขาใช้อาคารบริเวณได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าย่านวงเวียนใหญ่ประชาธิปกหลังพบความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารใกล้เคียงเบื้องต้นประเมินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและก็ยังมีประเด็นรายละเอียด5คำถามสำคัญครับก่อนตัดสินใจซื้อประกันก่อนตัดสินใจซื้อประกันครับลองใช้5คำถามวัดใจดูครับเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันครับก็คือ1นี่คือประกันประเภทอะไร2เบี้ยประกันภัยคงที่หรือว่าเพิ่มตามอายุ3มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้4ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันไม่ไหวทางออกมีอะไรบ้างและ5ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจสอบบัตรตัวแทนและก็เลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ.ครับ www.oic.or.th หรือว่า LINE @oicconnectเพื่อความมั่นใจเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงครับทั้งนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่ กลัวคำถามยากและก็ต้องตอบข้อสงสัยที่ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปคือต้องถามให้ครบวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีครับต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
2: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นใกล้ตัวค่ะก็คือเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ14กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็จะชงครม.ยกเรื่องเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องการปลดล็อกตัดปมลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรกรเข้ากระบวนการคัดกรองนะคะก็จะเดินหน้าประกาศผล17กรกฎาคมประเด็นนี้ค่ะอยู่ในไทยคลังชงยกเรื่องเกณฑ์บัตรคนจนส่งเสียพ่อแม่ได้คลังปักธง14กรกฎาคมชงครม.ยกเรื่องเกณฑ์โครงการบัตรคนจนให้สอดคล้องสถานการณ์จริงปลดล็อกตัดปมลดหย่อนบิดามารดาหนี้เกษตรกรก่อนเข้ากระบวนการคัดกรองเดินหน้าประกาศผล17กรกฎาคมมีประเด็นเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะสุภจีชงแผนแก้ทุนจีนทะลักชูโมเดลบริษัทไทยถือหุ้นใหญ่สุภจีกลางยุทธศาสตร์แก้โจทย์หินทุนจีนทะลักเสนอโมเดลโคครีเอชั่นดึงจีนลงทุนซัพพลายเชนไทยชูเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยถือหุ้นใหญ่แก้ปัญหาสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าลดขาดดุลการค้าเรื้อรังงบ DEP 70พุ่ง 33% สตช.ทะลุ 5.5 พันล้านอัดคราว AI ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของตำรวจครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรรวบคนไทยทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และในหน้าครับรับแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กุมารจีนที่มาจากการจับกลุ่มสแกมเมอร์นำมาสู่เรื่องของการขยายผลพบว่าทำเป็นขบวนการครับมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรวจพบ5ปีลูกจีนมีพ่อไทยแจ้งเกิดแล้ว164คนมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพแจ้งเกิดทิศเป็นภาพของตำรวจและกรมการปกครองครับจับกลุ่มนางสาวสิริพรนิตทีมเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีและนางสาวสุนีสถิตมโนธรรมร่วมกันรับจ้างทำสูติบัตรเถื่อนให้กับลูกจีนเทาได้สัญชาติไทยเพื่อให้ได้สิทธิ์ต่างๆในไทยครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเขตแก๊งแจ้งเกิดทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยบิ๊กรานนำทีมสืบนครบาลบูรณาการฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรเมื่อคนไทยเกิดน้อยแต่ทุนจีนเทาจ้างปั้นพ่อทิพย์สวมสัญชาติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและราชการมีส่วนรู้เห็นพบเคสเด็กจีน1รายชื่อพ่อทิพย์ก็คือผู้ถือหุ้นบริษัทสัญชาติจีนสร้างตึกสตง.ครับ
2: ปวช.ชี้มูลเกรียงกันตินันอดีตส.ส.เพื่อไทยและภรรยาปมหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านบาทนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะฟันตระกูลกันตินันเกรียงและภรรยาปปช. ี้มูลหัวประมูลทำถนนที่อุบล43ล้านส่งให้อัยการฟ้องคดีปปช.ชี้มูลรจนากันตินันกับพวกฟันอาญาเกรียงการกันตินันคดีแบ่งจ้างสร้างถนน26โครงการมูลค่า 43.2 ล้านบาทหัวประมูลเลี่ยงปรากฏราคาเอื้อเอกชนเครือญาติส่งอัยการฟ้องคดีส่วนอีกฉบับกรุงเทพธุรกิจมีประเด็นกลต.ค่ะกลต.รับปมสุภาพรข้อมูลเท็จเจาะเอาผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์กลต.รับติดต่อสุภาพรพิมพงได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดรายละเอียดได้พร้อมแจงปมรายงาน 246-2 พบผิดปกติทุกรายการเร่งถอดรายงานที่ได้มา6หุ้นออกจากระบบจ่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลักทรัพย์กรณีนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อเอาผิดมาตรา 32/1 และขยาย

0: เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและก็แรงหนุนจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศทำให้ทรัพย์สินรวมของเศรษฐี50อันดับแรกปรับขึ้นไปถึง 10% แต่ระดับ 1.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ช่วงที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านรวมถึงความตึงเครียดบริเวณชายแดนกัมพูชาสำหรับปีนี้ครับแชมป์รวยที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าสัวเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวบิ๊กบอสแห่งอาณาจักรเครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกเรดบลูซึ่งนั่งแท่นอันดับหนึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกันถือครองทรัพย์สินสูงถึง 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยสูงถึง 1.54 ล้านล้านบาททำยอดขายระเบิดระเบ้อทั่วโลกนะครับเกือบ 1.4 หมื่นล้านกระป๋องขณะที่อันดับ2ยังคงเป็นพี่น้องเจรวนนท์แห่ง Big Brother ค่าย CP กอดเซฟสินแน่น 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า 1.2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ปีนี้สร้างความฮือฮาครับหลังจากสุประชัยเจรวนนท์ทายาทคนดังนำบริษัทในเครือทุ่มเงินก้อนโต 100,000 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น True Corporation เพิ่มจากพันธมิตรนอร์เวย์ด้วยนะครับอันดับ3เป็นเจ้าพ่อพลังงานและโทรคมนาคมสหรัฐรัตนวดีแห่งกัลฟ์นะครับปีนี้ฟอร์มสดจัดนะครับทรัพย์สิน 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยก็ 1.76 หมื่นล้านบาทนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเจ้าพ่อเรดบลูรวยปลิ้นเบอร์1 50เศรษฐีไทยอู้ฟู่ CP มาที่2สหรัฐที่3ฟอบสื่อชั้นนำของสหรัฐประกาศผลจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี69เจ้าพ่อเรดบลูยังรวยปลิ้น3ปีซ้อนครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะสงครามตุเดือดสหรัฐถล่ม390จุดอิหร่านเอาคืนหนักกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตี90เป้าหมายในอิหร่านตลอดแนวฝั่งใกล้ฮอร์มุสล็อกเป้าคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนเตหะรานสวนกลับถล่มบาเรนคูเวตกาตาร์เจาะที่ตั้งฐานมักการยุทธศาสตร์สำคัญในอ่าวเปอร์เซียด้านทรัมป์โพสต์เดือดการโจมตีเตหะรานระลอกใหม่เป็นการลงโทษและเตือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้ถ้าอิหร่านไม่หยุดคุกคามเรือที่ผ่านฮอร์มุสค่ะ
0: ส่วนผลบอลโลกเมื่อคืนนี้นะครับฝรั่งเศสครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2ประตูต่อ0ครับผู้ทำประตูได้ก็คือเอ็มบัปเป้นะครับนาทีที่60แล้วก็เดเบเล่นาทีที่66ครับ
1: ค่ะก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆอยู่ในมติชนด้วยนะคะนายกอังกฤษพูดเองถ้าซิลแชมป์บอลโลกประกาศเป็นวันหยุดบีเปอร์ร่วมโชว์นัดชิงด้วยค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9แฟนข่าวเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เป็นรองผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่บริเวณถนนประชาธิปกเพื่อติดตามวิกฤตน้ำรั่วไหลภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ผิวถนนเกิดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยอันดับแรกสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปกจำนวน3อาคารรวมประมาณ60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดได้อพยพประชาชนออกแล้วส่วนอาคารที่เหลือคือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่เพราะกำลังรีโนเวทอยู่ส่วนตึกอื่นยังไม่มีความอันตรายต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของอาคารโดยในขั้นต้นจะดูรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตคลองสานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรให้หยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535ฉบับที่3พุทธศักราช2543ฉบับที่4พุทธศักราช2550ฉบับที่5พุทธศักราช2558และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารพุทธศักราช2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืบหน้าน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งอพยพประชาชน3อาคาร60ชีวิตหนีตายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยา

0: แผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ Mcard Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องที่ทางโซเชียล

0: เนี่ยนะหรือว่าคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างนักกับร่างจากมีคนใช้เฟซบุ๊กตั้งชื่อว่าเอถามักกาโพสต์คลิปพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ระบุว่าเดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนอะโดยมีผู้ค้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเปรียบเทียบกับรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทยที่จะถูกตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ตั้งคำถามถึงมาตรการมาตรฐานบังคับใช้กฎหมายที่ควรเป็นทั้งกับถูกฝ่ายล่าสุดกับตำรวจจังหวัดชุมพรได้ปฏิบัติการเข้มการค้นส่งผลไม้ในช่วงฤดูการส่งออกทุเรียนสามารถจับกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนได้หนึ่งรายหลังจากพบว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้เส้นทางผิดกฎหมายกำหนดโดยเมื่อเวลาเที่ยงคืนถึงด้วยเที่ยงคืน30นาที24นาฬิกา30นาทีวันที่8กรกฎาคม2569พลตำรวจตีจิตเกษมส่วนคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและก็พันตำรวจเอกเด่นดวลทองสี่สุขรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้สร้างการให้พันตำรวจเอกอภิชาติดอกไม้ทองผู้กำกับสถานีตำรวจลังส่วนระดมกำลังตรวจสอบการใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่อย่างเข้มงวดก็สั่งการต่อไปให้พันตำรวจตีอภิเชษฐ์คิริเพชรกับสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนาซักทำหน้าที่อยู่ที่สถานีตำรวจลังส่วนในฐานะว่าหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังชุดสืบส่วนชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจลังส่วนขณะที่สำนักงานคนส่งลองตรวจสอบลองหลับสื่อทุเรียนในพื้นที่ลังส่วนทันทีจากการตรวจสอบกับสามารถจับกลุ่มมิเตอร์ดาจีเชงช้างและนี่นะผมก็ภาษาจีนนั่นนะเราก็ออกเสียงลำบากอายุ43ปีสัญชาติจีนครับผู้ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในข้อ5ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตโดยจับกลุ่มได้ภายในโรงทุเรียนเอทีซึ่งท่านตำบลวางกออำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจบอกว่าการกวดขั้นทางนี้เป็นมาตรการควบคุมการขนส่งผลไม้เพื่อการส่งออกในช่วงฤดูการทุเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขการใช้เส้นทางของรถบรรทุกขนาดใหญ่และจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถ้าพบผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่ประเด็นที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังคงมีประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลรถบรรทุกต่างชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียมโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการถูกไฟนี่มันก็เรียกว่าไฟไม่ฟังแล้วกับท่านผู้ฟังถ้าสังคมพ่อไม่โวยวายพวกนี้ก็เงียบกริบหน้ามารู้ไหมกับตลองเดาแล้วที่จะรู้ไหมท่านอธิบันเมืองรู้ไหมตลองเดาแล้วลองดูแล้วนะพวกไม่ให้คำตอบไม่ล่ะฉะนั้นครับอย่าทำนิ่งเฉยครับนี่มันเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดไอ้นี่แค่รถควบคุมรถตู้คอนเทนเนอร์นะต้นไปแล้วเวลาเนี้ยคนจีนเนี้ยเปิดร้านเองขายของเองตั้งแต่เปิดร้านใหญ่ๆมาร้านเล็กๆมาริมถนนแต่ละล่องเนี้ยเอาเมื่อที่ถุงตะโกทีตะวี่เนี้ยลอยต่อเขตลังส่วนเนี้ยลงทุเรียนมีคนงานชาวจีนเต็มไปหมดครับถ้าหมอพวกนี้ได้รับอนุญาตในการทำงานทุกกองคณะได้พอมีข้าวขึ้นมาวันนี้ครับบางลงนี่เงียบเอฟก็ปิดเลยเพราะว่าข้างในคนงานจีน 90% นั่นน่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายลงครับน่ามันไม่ใช่แล้วคนงานเมียนมาคนงานไทยมันใช่คนงานจีนพูดภาษาเดียวกันหาแรงทุกว่าพอมันมาก็พี่กดไม่น่ะก็ฝากเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะลองแล้วไว้แต่หางานจังหวัดมันหนังเชื่ออยู่ในพื้นนั่นน่ะจะได้ออกไปทำการตรวจสอบจับกุมกันให้เรียบร้อยไม่เป็นนั้นเลยครับเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นต้องเป็นรองประเทศจีนก็น่าทางการขาข่ายเต้นเชื่อไหมผมไปเถียวมาเนี่ยมังคุดรูดอบ้านเราโลห้าบาทในบ้านมันค่ายโลแปดสิบนะครับผมไปยื่นแล้วในห้างในกลางใจเมืองเซี่ยงไฮ้เลยผู้เรียนบ้านมันเนี่ยไปจากชุมพรติดเกี้ยนไปชัดเกี้ยนทุเรียนชุมพรค่ายโลละ400นะครับอ่ะผมท้าบะพี่น้องชาวส่วนคนบ้านน้องในคนชุมพรเนี่ยได้กี่บาทบางคนรู้ดอนคือไม่มีใครซื้อซื้อมาก็ทำเป็นอิดออดอิดออดห้าบาทว่าสองบาทว่าไปถึงดูมันค่ายโลแปดสิบขนาดลูกดำมันพุ่มบีบแล้วแล้วแข็งแข็งก็เยอะแต่เขาก็ยังซื้อไปกินกันแปลว่าได้เขากินเพ่ทุเรียนเนี่ยนะโอ้โห เรียกว่าซุกเรื่องอ้อยเลยนะโลละสี่ร้อยก็แย่งกันซื้อนี่แหละครับคือความไม่เท่าเทียมกันท่านผู้ฟังก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไอ้รถคันนี้มันอนุญาตข้ามมาได้มันพืชมีรายละเอียดขนาดนี้มันต้องชี้แจงครับไอ้ที่ว่าวิ่งเกินเส้นทางนั้นมันต้องบอกมากกว่านั้นไม่ใช่บอกแค่นี้เอาไม่รู้จะฝากถึงใครแล้วเวลานี้นะเพราะว่าไม่มีใครสนใจเรื่องราวของพี่น้องประชาชนชาวส่วนอย่างแท้จริงดีแต่จัดอีเวนต์กันอีไม่กี่วันจะเกษียณอยู่แล้วก็อีเวนต์อย่างเดียวมีป้าไม้เป็นเพื่อก็ไม่ต้องหวากันมึงไม่ต้องเดากันมึงนะรู้กันอยู่แล้วเอาละครับเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกองสามชั้นห้าชั้นหลอด BCและเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหล่อนอีต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับมาพบกับพ่อนายสาธิตกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะไล่ฉันที่โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจให้กันโดยเฉพาะคุณผีอาครมผมคุณทองพี่น้องตาเบอร์โซวี่แฟนรายการ FC ตัวยงกันเลยทีเดียวท่านเป็นเจ้าของส่วนอะไรสละย่อยว่าเผือนเนี่ยในโซวี่ร้อยว่าเผือนด้วยแล้วก็มีกำลังใจอย่างมากฟังรายการพุ่มถูกทางที่มีโอกาสแล้วก็จะโทรมาบอกนะแกก็ฝากบอกมาว่าช่วยชัดโอ้ยทางล่วงกันนะพอว่าท่านต้นตรงสี่แยกปฐมพรสร้างได้ไม่กี่วันทีเจ้งแล้วเวลานี้เอาฟ้าไปยังแกล้งทางล่วงชุมพรกันนะครับขาดวานาจะยังมีรับประกันจากผู้หลักเม้าอยู่มั่งช่วยแกเคยดำเนินการในการชาวบ้านพวกกันนะเอาพอว่าท่านพ่อแกล้งชุมพรยังไม่รู้เป็นคนเดิมไหมถ้าเป็นคนเดิมแกเป็นใต้หรือชุมพรจริงๆเลยนะผมขอไปตำถือแกไม่ได้เขาฝากบอกไปกันครับเราไปดูการเชิญประชุมการปฏิบัติการขั้นที่สองในการแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทิศทางนโยบายระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชโดยการวางและจัดทำทางนโยบายระดับจังหวัดกลุ่มระนองชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชกลุ่มที่1ชุมพรระนองจัดในวันที่20กรกฎาคม 8:30 น.ถึงเที่ยงที่ห้องประชุมพุทธพิชยาโรงแรมนานาบุรีอำเภอเมืองชุมพรและก็ประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมไวบินเนอร์นะขอยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดมากันนะบอกแค่นี้เขาจะเข้าไปประชุมออนไลน์ก็ได้หรอแหมเฮ้ยมันต้องคุยแต่หลายวันนี้นะมุบมิบมุบมิบทำกันแน่กลุ่มที่สองก็จะเป็นสุราษฎร์กนครยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมบ่ายโมงนะที่ห้องประชุมบรรจงแกนบอลลูมหนึ่งโรงแรมบรรจงบุรีแล้วก็ออนไลน์เอาบอกออนไลน์ยังต้องบอกยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดคนจะได้เข้าไปรวมประชุมมาเข้าแค่นั้นนะนี่ราชการยูเดอร์แบบนี้แค่นั้นเอาเราไปดูกันประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการขัดสันสุดยอด1ตำบล1พื้นผันไทย8กรกฎาคม2569นางสาวบรรดับถูดำพัฒนาการชุมพรท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการขัดสันสุดยอด1ตำบล1พื้นผันไทยปี69เป็นการเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานขัดสันสุดยอด1ตำบล1พื้นผันไทยหรือว่าประชาคิดก็บอกว่า O-Top Product Champion ตัวย่อเอาเกี่ยวกับ OPC ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดนะโดยกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้รับมอบจากคณะกรรมการ1ตำบล1พื้นผันแห่งชาติให้รับผิดชอบขัดสั้นสุดยอด1ตำบล1พื้นผันนะอย่างต่อเนื่องภายหลังการลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการก็เพื่อจะจัดระดับพืชพันธุ์อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชพันธุ์สู่ระดับประเทศแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลพืชพันธุ์กระจายเป็นข้อมูลในการบูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับคุณค่าของพืชพันธุ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปจะได้สร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจก็การประชุมนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานขัดสันสุดยอด1ตำบล1พืชพันธุ์นะแล้วก็จังหวัดชุมพรเนี่ยก็กำหนดจัดกิจกรรมขัดสันสุดยอด1ตำบล1พืชพันธุ์ในวันที่13กรกฎาคม69นะตั้งแต่ 8:00 น.ถึงไปต้นไปโดยกรรมการเนี่ยจะพิจารณาตรวจสอบกันกรองพืชพันธุ์ที่สมัครเข้าระกันขัดสันพร้อมกับให้คะแนนในส่วนข้อและส่วนข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อขัดเหลือพืชพันธุ์โอท็อปของชุมพรที่มีศักยภาพโดดเด่นนะครับเป็นตัวแทนเข้าสู่กระบวนการขัดสั้นประเมินผลในประเมินผลในรับประเทศกันต่อไปอันนี้ถูกต้องเลยนะครับพี่บรรดับจูดําเนี่ยเป็นคนที่ผมเชียร์มันตลอดนะแกเป็นข้าราชการดีๆคนนึงนะครับท่านผู้ฟังเห็นน่ะแล้วก็ผ พูดไม่หมาแต่ว่าก็ลูกน้องก็ถ้าผิดมากก็ชัดบอกใช้ได้และตามระเบียบทีเดียวก็เป็นกำลังใจให้แกได้ทำงานนะมีประดับนะแต่น้องก็เสี่ยงอย่างที่ผมบอกนี่แหละได้ทำงานช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในจังหวัดเราเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้พ้นอะไรถึงขั้นตอนขาดบ้านแต่ก็ดีขึ้นแน่นอนผมเชื่อเป็นนั้นคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ทำดีได้นะครับท่านผู้ฟังครับเราไปดูเรื่องของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกับข้อสรุปผลงานประตูผังใต้เกมและก็เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ใหญ่8กรกฎาคม69กับนายสกุลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนั่นน่ะแล้วครับเกิดนโยบายแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในฐานะจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ถัดเลือกภาค4และการแข่งขันกีฬาโซ่แห่งชาติครั้งที่8ถัดเลือกภาค4ประตูภาคใต้เกมเมื่อช่วงมกราคมการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมชาวต่างการกีฬาประเทศไทยสมาคมกีฬาประเทศไทยและผู้แทนจาก13จังหวัดภาคใต้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนอกจากนั้นรายงานผลงานของกองทัพนักกีฬาชุมพรได้เดินทางมาแข่งขันระดับชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่11สุราษฎร์ธานีเกม7ถึง17พฤษภาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดีมากชนิดกีฬา250คนทำผลงานยอดเยี่ยมความมาได้6เหรียญทอง12เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงรางลำดับที่18ของประเทศอันดับ7ของภาคใต้กีฬาบูโซเนี่ยก็ได้มา8เหรียญทอง14เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวมนับที่25ของประเทศอันดับ9ของภาคใต้นะซึ่งก็ยังมีการวางแผนระยะยาวนะครับเพื่อที่จะได้รวมกันกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคนั่นนะก็ได้มีการนำเสนอให้อนุมัติเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกระดับภาค4ภาคใต้ในอนาคตได้แก่ปี2572การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่15คัดเลือกภาค4การแข่งขันกีฬาวุ้นโซ่แห่งชาติครั้งที่12คัดเลือกภาค4ปี2574และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่52คัดเลือกภาค4การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่12คัดเลือกภาค4นะเอาค่อยถ้าได้ประสบความสำเร็จกันเลยกันตั้งใจทำให้ดีแล้วก็สำหรับข่าวดังที่เคยได้ฟังกันมานะครับสำหรับเหลืองกองคุณพ่อจะรุ่นที่หนักที่ได้อยู่เนี่ยไปพบว่าเป็นตบอยู่ในไอ้เต่าเผาขี้ยาข้างบ้านกันเมื่อไรเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงที่สุดแน่ตรงๆเข้าไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพพ้นออกมาแล้วนะครับว่าเป็นประเด็นจริงๆไม่มีร่องรอยเลยทั้งปีนะก็เลยได้นำร่างกองคุณพ่อจะรุ่นที่หนักกับพยาบาลเกิดเตรียมเบิร์ลังส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งศพเป็นกุศลกันที่วัดส่วนขี่รีวัดใหญ่ตำบลขันเงินเบิร์ลังส่วนจังหวัดชุมพรวันพุธที่8กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีก็จะเริ่มพิธีนะแล้วก็ทำไปจนถึงรู้แล้ววันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะแล้วก็จะทำการชาปนกิจศพลูกเผาศพในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกับที่วัดใหญ่แล้วครับวัดสุวรรณคีรีนะเอาลูกๆล่างๆพวกบ่าวสุรินทร์นะแกจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อสมทลังส่วนนะฝากเรียนเชิญพี่น้องกันมาก็ขอเรียนเชิญนะครับนะเอาผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าคุณพ่อจะรุ่นตีนางชาวบ้านในวัดใหญ่ก็รักแกทุกคนเพราะแกเป็นคนดีใจดีแล้วก็ตอนแรกเราก็เป็นห่วงว่าจะเกิดการฆาตกรรมออกไปออกมาก็เป็นประเด็นจริงๆครับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเลยนะนะเอาก็คือเป็นล้มแล้วก็พร่ำลงไปในรูปนั้นแหละเอาเป็นประเด็นดังหนึ่งเวลาหมดแล้วครับคุยว่าสุดแปดสิ้นหนึ่งแปดแปดสุดแปดสุดแปดต่อชาวผมก็ไม่ครับท่านผู้ฟังเป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดกันก็มาได้นะอะไรที่ประกาศฟ้าผมแล้วก็เรียกค่าตรงผมก็โทรมาบอกก็ได้นะยินดีครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในการติดตามฟังกันด้วยครับ
2: 1 2 1 1 1 4 4 4 4 MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

โอเคนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะยามเช้าเราแบบวันศุกร์เจ้าสุขแล้วสุขแล้วนะคะวันนี้สุขเอ๋ยสุขใจสุขเมื่อไหร่ก็ว่ามาเจอกันตรงนี้นะคะอสมทชุมพรก็หมุนคลื่นปุ๊บเจอเสียงนุ่นปั๊บนะคะก็ 90.75 แล้วก็ 104.75 ใครอยู่ทางโซนใต้ก็ไปที่ 104.75 ใครอยู่ทางโซนในตัวเมืองชุมพรนะคะเลยไปทางท่าแซบนะคะบางสะพงสะพานก็ 90.75 กันนะคะดูแลแบ่งปันความสุขกันเช้าวันใหม่โอ้ยวันนี้มีเรื่องเมาส์นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วก็รวมไปถึงนะเรื่องราวต่างๆเพลงเพราะๆคนฟังถามถึงได้นะจ๊ะวันศุกร์แล้วนะหลายๆคนก็ใจตุ้มๆต่อมๆเอ๊วันนี้สดหรือว่าไม่สด สดทุกวันค่ะสดทุกวันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือก็มาพบแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆกันยามเช้าของเราเหมือนเดิมค่ะคุณฟังคะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้เริ่มต้นวันนี้นะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าปลายสัปดาห์แล้วนะคะคุณฟังที่สำคัญก็คือจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขเพราะว่าเมื่อเราได้มาชีวิตเดียวนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไรมันเกิดขึ้นได้นะความไม่แน่นอนเราก็มีให้เห็นกันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ขับรถออกจากบ้านไปใครจะไปรู้ถ้าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทุกการใช้ชีวิตค่ะคุณผู้ฟังมันก็มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเราพูดเหมือนว่าเราเข้าใจแต่เราก็จะพยายามใช้ชีวิตให้ดีให้เรามัดระวังให้มีสติอยู่เสมอแต่ใครจะรู้เล่านะคะว่าถึงเวลาของเราเขาถึงบอกว่าให้ใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตอยู่เสมอนะคะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายต้องทำไงก็ต้องกินให้เต็มที่ บางคนบอกว่าก็ใช้ชีวิตให้แล้วถ้าเป็นรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายทำไงอ่ะนี่ยังคิดไม่ออกเลยนะก็อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักใช่ไหมถูกไหมคะอยากกินอะไรก็กินเนอะตอนนี้ก็อยากกินอะไรก็กิน ตัวถึงเขาเรียกว่าอะไรนะไซส์ถึงขยับขึ้นเรื่อยๆไง ตอนนี้ก็เรื่องกินให้มันเบาบางและจางลงไปสักนิดหนึ่งกินให้ดูลำบากมากขึ้นนะคะน้ำหนักจะได้ไม่ขึ้นตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปริมาณของความสบายอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะยามเช้าตรงนี้แบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวข่าวกันเช้านี้จริงๆมีหลากหลายประเด็นมากแต่ขอประเด็นพ่อไทยทิพย์ละกัน

0: จชีวิตให้ดีนะคะแหมช่วงนี้ฟังคุณหมอบ่อยมากรุ่นเนี่ยก็คือจะอินกับการดูแลสุขภาพละค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าให้เรานอนตามเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือตะวันขึ้นก็ตื่นใช่ไหมแต่ว่าพอตะวันตกดินเราก็นอนมันอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะอย่าให้เกินสี่ทุ่มก็จะดีงามมากๆยิ่งถ้าบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดชานเมืองที่ไม่ใช่ในเมืองเนี่ยนะคะ2 ทุ่มเขาหลับกันแล้วนั่นคือดีงามพระราม8มากค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าสุขภาพดีเนี่ยนอกเหนือจากการกินกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า No.1 เลยนะคือการนอนให้ดีนอนให้ดีคือนอนไม่เกิน4 ทุ่มนอนแล้วก็ตื่นเช้าเนี่ยตื่นเขาเรียกว่าอะไรจะตี 4 ตี 5ไม่ติดเลยค่ะแต่ว่าขอให้นอนให้เร็ว2 ทุ่มถ้าเป็นไปได้แต่มันอาจจะยากสำหรับทุกๆคนแม้กระทั่งนุ่นก็ยากมากนะ2 ทุ่มเมื่อก่อนเนี่ย3 ทุ่มเริ่มเตรียมตัวนอนแล้วนะไม่เกิน4 ทุ่มเลยสักวันแต่ว่าหลังจากที่มันผ่านช่วงโควิดมาละค่ะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปมันมีอะไรให้เราได้ดูมันมีอะไรที่เราจะต้องโน่นนี่นั่นมากมายจนมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเหมือนกับเปลี่ยนนิสัยบางส่วนจากคนไม่นอนดึกก็มีนอนดึกบ้างดูอะไรต่อมิอะไรหรือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละค่ะเราก็ต้องปรับทีละนิดนะคะ ปรับทีละนิดนะแล้วชีวิตเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนั่นเองค่ะเวลาเราสบายเนื้อสบายตัวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะมันจะดีมากอ่ะช่วงนี้บอกข่าวเล่าเรื่องนะจ๊ะทุกคนค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะอยากจะบอกว่าแหมนะคะพ่อทิพย์เนี่ยตอนแรกก็ได้ยินแค่นะคะเรื่องราวทั่วไปก็ไม่คิดว่าจะมีจริงนะคะรายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเด็กชาวจีนที่ได้2 สัญชาติทั้งไทยและจีนเนี่ยโดยมารดาเป็นชาวจีนแต่บิดาเป็นคนไทยวงเล็บทิพย์ค่ะคือไม่ได้เป็นพ่อจริงๆอ่ะเป็นพ่อโดยเอกสารอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็คือเขาจับได้แล้วก็เขาบอกว่าเคสเนี้ยนะคะนายหน้าเหล่านี้เนี่ยทำแล้วกว่า 1,000 คนเด็กอายุ13ปีซึ่งได้ทำการเพิกถอนสัญชาติต่อไปนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยคุณฟังคนจีนเด็กจีนมาคลอดในไทยนะคะมาคลอดในไทยแล้วมีการยื่นเอกสารมีการเรียกเงินนะคะต่อหัวเนี่ยประมาณนะคะค่านู่นค่านั้นค่านี่ทั้งหลายแหละก็อยู่กลมๆประมาณ 100,000 บาทนะแล้วก็ได้เชื้อชาติทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยโดยมีพ่อคนไทยเป็นพ่อทิพย์นี่แหละค่ะคุณน่ากลัวมากเลยนะอำนาจเงินใดๆที่มีการทำแบบนี้แล้วต่อไปนุ่นคิดไปถึงแบบว่าที่ทางของประเทศเราอ่ะที่ดินอ่ะคุณฟังนึกออกไหมคะคนที่มีกำลังเงินเขาก็ซื้อได้เนอะเขาก็กว้านซื้อได้นะคะต่อไปมันก็จะมีคนที่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมณตอนนี้ก็มีหลายๆจังหวัดเนอะที่เป็นประเด็นเป็นข่าวกันอยู่นะคะว่าเราจะต้องเสียพื้นที่จากกลุ่มนายทุนจากคนที่มากว้านซื้อจากคนที่มาแต่งงานกับคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าความรักด้วยสุจริตใจไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทำด้วยผลบางสิ่งบางอย่างที่เนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลไม่รู้จะเราจะสามารถพึ่งพากันได้ไหมต้องดูแลกันจริงๆนะเดี๋ยวนี้พอมันมีอำนาจเงินมีการสอดไส้มีการพลิกโน่นพลิกนั่นพลิกนี่เราเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจยังไงก็ไม่รู้พอข่าวมันออกมาจับตรงนั้นได้จับตรงนี้ได้มีอันนั้นเอี่ยวมีคนนั้นเอี่ยวคนโน้นเอี่ยวใช่ไหมทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะมันก็ต้องมีหน่วยงานรับรองอะไรต่างๆมันก็มีทั้งนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ในใช่ไหมปฏิบัติหน้าที่ละเลยนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เห็นข่าวนี้แล้วบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยตกใจหนักมาก
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่เฉพาะที่จับได้นะไม่รู้ว่าที่ยังจับไม่ได้เนี่ยประมาณเนี้ยหรือเปล่านะคะ น่ากลัวมากคุณผู้ฟังคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะถ้าข่าวไม่ออกมาเราก็มารู้อีกทีหมดแล้วจ้าฝากเอาไว้ช่วงเวลาตรงนี้เบอร์เพลงจากพี่หนุ่มขอมาสายแรกเลยนะคะกอดหมอนนอนเพ้อทูนทองใสคนป่วยกำลังจะหายแล้วก็ทักทายพี่ออด้วยเมื่อกี้ดีใจมากพี่ออหายไปนานบอกติดภารกิจแต่ว่าสบายดีถามสบายไป3รอบว่าพี่สบายดีใช่ไหมพี่โอเคพี่อย่าหายไปนานนะคะแฟนรายการก็เป็นห่วงนะคะหายไปนานปกติแกโทรทุกวันแกจะโทรมาแบบว่านุ่นกำลังจะปิดเบรกสุดท้ายเลยทันไหมก็โทรมาทักทายน่ารักมากๆแล้วก็หายไปสักพักใหญ่ๆไปปฏิบัติภารกิจนะคะนะถ้าแวบโทรมาได้สัก อาทิตย์ละ2วันก็ยังดีจะได้ไม่ต้องห่วงกันมากเกินไปนะคะบางทีพอใครสักคนที่เคยโทรกันอยู่ทุกวันเนี่ยหายไปนะคะเราก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะส่งความห่วงใยนะคะด้วยความเป็นห่วงทุกท่านเลยล่ะค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเคลียร์เพลงกันด้วยพร้อมเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพร ออนแอร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเผยผลสำเร็จการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่เมืองปุตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับดาโต้ซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันโดยหนึ่งในผลสำเร็จสำคัญคือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมในวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยางพาราอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหายอย่างรุนแรงเบื้องต้นสกัดเพลิงได้แล้ว 80% นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ

0: เมื่อช่วงตีสี่ครึ่งของวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานยางแผ่นตำบลมะนาหวานอำเภอช้างกลางโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วไปในบริเวณใกล้เคียงทางมูลนิธิและหน่วยงานในพื้นที่ได้นำรถดับเพลิงเข้าไปช่วยสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ 80% แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานยางแผ่นพาราซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แต่อย่างใดรจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเปิดระบบพมแคร์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดให้บริการระบบพมแคร์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และความช่วยเหลือทางสังคมด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบครบวงจรเพื่อช่วยลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารและลดภาระการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยระบบพมแคร์เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงฐานข้อมูลของกระทรวงพมทำให้ตรวจสอบตัวตนและพิจารณาสิทธิ์มีความถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงานระหว่างหน่วยงานในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HD47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-64

0: 1520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาส

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

พลงดีๆนะคะพี่ออสขอมาค่ะสำหรับงานเพลงนี้สวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องนะคะจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะทักทายกันนะคะเบรกที่2กนกพรอ่อนแอค่ะอยู่ดูแลทุกๆความสุขของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะตื่นเช้ามาพร้อมกับช่วงเวลาดีๆนะคะผ่านทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยามเช้าตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอะไรดีๆก็แบ่งปันกันได้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่นำมาส่งต่อนะคะสุขภาพชวนรู้ใดๆมีเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็เป็นกระแสฮือฮามากนะคะทั้งชาวต่างชาติก็อึ้งนะคะคนไทยก็อึ้งนะคะต้องบอกเลยค่ะต้องยินดีกับน้องเนเน่นะคะวัยเพียงแค่16ปีนะคะจากภูเก็ตค่ะไปแข่งนะคะในส่วนของโอ้โหระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะกับด้วยเพลงแบบซอมบี้นะคะด้วยความแบบเป็นมาดร็อกเพราะว่าโซโล่กีตาร์แบบดีดกีตาร์เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะก็ขอชื่นชมน้องนะคะคุณพ่อก็ให้การสนับสนุนน้องเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปแข่งที่อเมริกาอเมริกาก็ท ALENT นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าได้รับ4ผ่านจากคณะกรรมการแล้วก็โดนใจทั้งคนต่างชาติเอ่ยนะคะคนไทยนี่คือแบบน้องเก่งมากอะดูแล้วแบบโอ้โหใจความฮึกเหิมนะอิชโยเฮเฮในเพลงนี้ไงเดี๋ยวหาให้ฟังเดี๋ยวหาให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นเรียกได้ว่าอยากชื่นชมเด็กไทยที่เรียกได้ว่ามีความสามารถนะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเพราะว่าอยู่ภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็เก่งทางด้านดนตรีแล้วก็กล้าที่จะไปนำความสามารถตัวเองเนี่ยไปสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ละกันเป็นเวทีที่กว้างโลกได้เห็นเพราะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนเรามีสิทธิ์ฝันแล้วก็ต้องลงมือทำลงมือทำแล้วก็พาตัวเองไปหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตนะคะน้องเริ่มจากการเปิดหมวกค่ะคุณฟังเล่นดนตรีเปิดหมวกนะคะแล้วก็นะมันเป็นความรักอะเวลาเราชอบอะไรสักอย่างถ้าเราทำมันอย่างเต็มที่ฝึกฝนตั้งใจบวกกับความสามารถของตัวเองและพรสวรรค์อะไรหลายๆอย่างมันก็จะเกิดอะไรสิ่งนี้ที่เราได้เห็นนะคะก็ขอชื่นชมน้องเนเน่นะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้เห็นวันนี้ก็คือเต็มฟีดไปหมดเลยนะคะเต็มฟีดแล้วที่สำคัญก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ชื่นชมแล้วก็รวมไปถึงทุกคนที่เห็นคลิปน้องนะคะก็เป็นพลังและก็กำลังใจนะคะให้กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรอ่อนแอด้วยค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวส่งต่องานเพลงที่คุณฟังเลือกมาแล้วถามถึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะคะก็เป็นเรื่องดีๆผ่านทางรายการนั่นเองค่ะก็เพลงพร้อมๆที่คุณฟังเลือกแล้วก็อยากฟังนะคะอ่ะไปฟังงานเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพร้อมทั้งส่งต่องานเพลงดีๆที่คุณฟังถามถึงแล้วก็เลือกมาผ่านทางรายการนั่นเองนะคะโอเคขอหาเพลงนิดนึงขอหาเพลงโทรศัพท์ดังแล้วก็แบบว่าหลุดคีย์เลยนะคะคุณฟังค่ะแป๊บนึงรอสักครู่อ่ะโทรศัพท์ทั้งนอกทั้งในเลยนะคะทีนี้มีคนคิดถึงเดี๋ยวจัดไปนะคะสำหรับในช่วงเวลาของรายการนั่นเองแล้วเดี๋ยวก็มาอัปเดตสิ่งดีๆนะคะที่ส่งต่อแล้วก็มอบให้คุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะเอาละค่ะเพลงตรงนี้เดี๋ยวนะจัดไปมอบให้กับคุณฟังที่รับฟังกันเหมือนเดิมค่ะ

0: านเพลงตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับเอกชัยศรีวิชัยค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูแลนะคะแล้วก็พี่สาวละแมขอมานะคะจัดไปฝากเพลงไปหอมแก้มหอมให้ชื่นใจเวลาที่เราได้หอมแก้มเนี่ยหอมคนที่เรารักกันนะคะมันชื่นใจนะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้พลังและกำลังใจไปทำงานมันใจมันฟูใช่ไหมถ้าหอมคนที่เรารักอะแต่ถ้าหอมคนที่เราไม่ได้รักเนี่ยมันก็หอมไม่ได้หรอกค่ะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้กันนะคะเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้นะก็จัดไปด้วยความห่วงใยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังขาเรื่องนี้ต้องถูกกระจายต่อนะคะเรื่องของโรค NCD คร่าชีวิตคนไทยถึงปีละ 400,000 คนค่ะคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่ฟังแล้วรู้สึกแบบน่ากลัวกันนะปีละ 400,000 คนเนี่ยธรรมดาที่ไหนเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะเมื่อพฤติกรรมเดิมๆกำลังกลายเป็นวิกฤตระดับชาติเลยนะคะปีละ 400,000 คนคุณฟังว่าน้อยละที่ไหนนะคะคือคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCD ชั่วโมงละกว่า40คนคุณฟัง40คนนะจ๊ะชั่วโมงละนะจ๊ะ40คนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าที่เราเรียกว่า NCD อาทิเช่นเบาหวานจ้ะความดันโลหิตสูงจ้ะนะคะความดันหัวใจอะไรพวกเนี้ยทั้งความดันทั้งโรคหัวใจนะคะยังคงครองแชมป์สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศคือ3โรคเนี้ยเบาหวานโรคหัวใจและก็ความดันค่ะคุณผู้ฟังคะยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและงบประมาณมหาศาลถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีค่ะคุณผู้ฟังไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาเอาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของเราดูแลกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่หวานเดี๋ยวนี้เขาก็ลดความหวานเนอะปรับเปลี่ยนได้เราก็ปรับค่ะช่วงแรกมันจะยากหน่อยเหมือนการพาตัวเราไปออกกำลังกายนั่นแหละมันจะยากนิดนึงเหมือนเราเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องนั่นแหละมันยากบางคนก็บอกติดกับความอร่อยติดกับความเคยชินค่ะนุ่นก็เคยเป็นคนนึงนะที่กินข้าวขาวมาก่อนแล้วก็ด้วยความที่อ่านแล้วก็อะไรพวกเนี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากดูแลสุขภาพก็เลยหันปรับจากข้าวขาวก็ฟังคุณหมอประจำมันเนาะคืออยู่กับข่าวอะอยู่กับข่าวก็ปรับตัวเองไปเรื่อยๆตอนแรกก็กินไม่ได้เหมือนกันค่ะเป็นคนติดข้าวขาวเหมือนกันแล้วก็มากินข้าวกล้องใช่ไหมเขาบอกข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลมันจะไม่พีมันจะค่อยๆดึงออกมาใช้ร่างกายเราออกมาใช้แต่ถ้าเรากินข้าวขาวเนี่ยพอมันย่อยมันก็เป็นน้ำตาลมันก็สูงปี๊ดเลยนะคะน้ำตาลแล้วบางคนกินข้าวกินเป็นคมคมถ้าภาษาใต้คือกินเป็นคมคมหรือว่ากินเป็นกะละมังคือกินเยอะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบมันถูกขัดสีขัดความขัดคุณภาพออกไปหมดแล้วนะคะเพราะนั้นปรับได้ช่วงแรกยากยังไงรู้ไหมยากตรงที่ว่าจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงมันรู้สึกว่าพอเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องเอ๊ะใส่น้ำแกงไปมันก็ข้าวไปทางน้ำแกงไปทางมันช่างไม่อร่อยซะเลยแต่คุณฟังใช่ไหมคะขยับไปทีละนิดตอนแรกกันนุ่นหุงอย่างนี้ก่อนข้าวขาวผสมข้าวกล้องก่อนเอาข้าวกล้องน้อยๆก่อนข้าวขาว80ข้าวกล้อง20ก่อนค่อยๆขยับนะคะค่อยๆให้ลิ้นมันรู้รสชาติแล้วมันจำจดจำบางสิ่งบางอย่างได้พอหลังก็นุ่นก็ปรับเข้าเท่าๆกันครึ่งๆแล้วก็ข้อเริ่มกล้องเนี่ย80ขาว20อย่าเปลี่ยนทีเดียวนะเปลี่ยนทีเดียวกินไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยกล้อง 100%นี่คือสิ่งที่นุ่นทำนะคะด้วยตัวเองแล้วก็นุ่นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทานแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะท่านก็จะได้แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตอื่นๆด้วยนะความหวานใดๆความมันใดๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าต้องดูแลจริงๆฝากไว้นะคะสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิ์ประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID law @wiratsin
3: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าเศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขซะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสม
4: อ M-Cut Radio Network ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
5: M-Cut Radio Network
4: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาก
3: ับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเพลงนี้พี่แป้นแหลมทรายขอมารักและคิดถึงนะรักและคิดถึง เพลงนี้มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะใครจะเข้าหน้าใหม่เตรียมตัวนะจ๊ะหลังจากงานเพลงนี้2เสียง2สายผ่านทาง0776415 67ขอเพลงด่วนๆกันเพลงนี้พี่แป้นแหลมทรายมอบนะคะพี่หนุ่มหมู่2พี่อิทพันนารายพี่ปริยาพี่ออสดีเจพี่โอมอบเลยนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะนัดพบเจอกัน 90.75 และ 104.75 ค่ะแบ่งปันความสุขเล็กๆอยู่เป็นเพื่อนการเดินทางในวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้10กรกฎาคมและเร็วมากๆเลยนะคะพร้อมเดินทางและก็แชร์สิ่งดีๆฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: ็นความรักและความคิดถึงนะคะที่ต้องบอกต่อผ่านเสียงเพลงถ้าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าให้โทรไปบอกนะคะไลน์ไปบอกก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะก็จะถึงผู้รับโดยเขาเรียกว่าถึงจุดหมายปลายทาง
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจานะไมค์0776415567นะคะสายแรกดิฉันมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสายแรกค่ะน้ำไมค์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: ให้ไปนาน
0: โอ้ให้ไปนานเลยจำเป็นวันนี้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราด้วยนะคะสมาชิกใหม่ฮะ
2: โตติดนึงมั่วละ
0: สมาชิกใหม่แต่หน้าเก่าใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ให้ไปในมาแล้วเขาท่ามพี่ออดไปในพี่ออดไปใน
2: ครับวันนี้เอาเพลงแล้ว
0: โอเคไปไหนมาคะ
2: อ
0: ๋
2: อโดยอุปเทศพายุพัดวิทยุพังแค่หนึ่งเครื่อง
0: อ๋อวิทยุพังก็แค่นั้นเองโทรมาบอกก็ได้วิทยุพังหน้าชุดนี้สื่อไม่หรอวะคะซื้อไม่ยัง
2: ยังไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยไอ้เจ้าแม่นำนุนบ่บ่ก่อน
0: ถ้าเจอถ้ารอเจ้าแม่นำนุนนี่ไม่น่าจะได้ซื้อไม่วิทยุไม่อะดูดอาการแล้วอะคลายทั่วก่อนพี่ออดฟังเพลงได้คะ
2: เอาแสงจันทร์นี
0: ่แสงจันทร์ของใครอะ
2: ขอต้นข้าวจากอาจารย์
0: อ๋อโอเคต้นข้าวนะจ๊ะพิเศษให้
2: อ๋อดูกแก้งดูกได้เหมือนเดิม
0: จ้ะได้จ้ะโอเครอฟังนะจ๊ะแม่ได้ยินเสียงในขบแฟนรายการคิดถึงกับลุยโน
2: ่ครับผม
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ออดค่ะหลังจากที่ตอนนี้วิทยุก็ยังฟังอยู่เอ้ยยังพังอยู่ใช่ไหมหรือว่าพังไปเครื่องฟังได้ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วฟังแล้วขอเพลงแล้วไปฟังตรงไหนปากรวยแน่ละเอาสายที่สองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าวันนี้เข้าหน้าใหม
0: ่โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยวันนี้แปลกใหม่มาก
3: ใช
0: ่ฮะปกติกดนานไม่เคยติด
3: ใช่วันนี้ตื่นเต้นลูก
0: โอ้ยป้าแดงสุดยอดเลยนี่น้องรอว่าป้าแดงจะเข้าได้เมื่อไหร่สักทีวันนี้ป้าแดงกดมือสั่นไหมคะถามจริง
3: ก็ไม่สั่นเท่าไหร่ลูก
0: หัวใจเต้นแรงไหมคะ
3: เต้นลูก
0: ถ้าป้าบอกว่าไม่เต้นนี่งานงอกเลยนะป้าจ๋า
3: ใช่ๆ
0: ป้าแดงอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
3: ้ของคาราบาว
0: อัยยาวันนี้คาราบาวมาเลยคาราบาวเพลงอะไรคะ
3: อะไรนะคนจนผู้ยิ่งใหญ
0: ่คาราบาวคนจนอะไรนะสักอย่าง
3: แม่นั่นแหละจำไม
0: ่
3: ได
0: ้แน่อ่ะโอเคคนจนผู้ยิ่งใหญ่จ
3: ้ะให้เหมือนเดิมลูกตอนดีเจนุ่นถามหน่อยที่ว่าวิทยุของป้าแดงบางทีมันก็ชัดบางทีมันก็ไม่ชัดลูก
0: ป้าหมุนตรงคลื่นไหม
3: ก็ตรงนะลูกไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่าม
0: ันชัดเหมือนกันถ้าสมมติว่าป้าลองของป้าระบบหมุนใช่ไหมคะ
3: จ้าม
0: ันไม่ใช่ดิจิตอลเนี่ยป้าลองดูบางทีมันเลื่อนป้าลองหมุนให้ตรงหมุนซ้ายหมุนขวาดูจังหวะนิดนึงนะคะ
3: บางทีมันก็ชัดขึ้นมาบางทีมันก็เหมือนกระแสแสเลยเพราะน
0: ั้
3: น
0: อ๋อแสแสอาจจะเป็นไปได้ไฟตกบางช่วงที่มันแสแสนก็คืออาจจะห้องส่งตอนนี้ไฟดับมืดแล้วตอนนั้นอ๋อ
3: จ้า
0: ป้าแดงพิเศษให้ใคร
3: ป้าเล็กป้าไก่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจทุกคนลูก
0: จ้าได้จ้าป้าแดงจ้าขอบคุณมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
3: จ
0: ้าโอ้ยดีใจกับป้าแดงด้วยป้าแดงนี่กดตลอดไม่โทรติดเลยลูกเอ้ยไม่โทรติดเลยลูกเอ้ย นะคะแต่ขอหลังไว้ตลอดเลยอ่ะสองเสียงสองสายของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะวันนี้แสงจันทร์ของพี่ออสนะคะสายแรกของเราแล้วก็คาราบาวคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะจ๊ะของคาราบาวที่ป้าแดงขอมาอ่ะจัดไปนะคะแสงจันทร์อาจารย์ไข่กับต้นข้าวสุปริยาโอเค2เสียง2สายจัดไปขอบคุณมากเลยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย

0: ับ2งานเพลงนะคะ2เสียงสงสัยของเรานะคะก็นะจัดไปเลยตามคำขอฟังเพลงแบบด่วนๆนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะในช่วงของกระพรออนแอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ก็มีเรื่องดีๆสาระน่ารู้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันเล่าต่อค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: บอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะสำหรับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะเมื่อวานนี้พูดไปเกริ่นไปแล้วเรื่องของกล้วยน้ำไทยว่าเป็นยาลูกแปลกแม่นะคะแล้วก็บอกว่ามาต่อวันนี้ใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกว่ายาลูกแปลกแม่นะคะเมื่อลูกชายกลับบ้านมาเจอแม่ที่ไม่ได้พบกันเวลานานนานแสนนานสำหรับลูกชายคาดหวังว่าแม่คงจะแก่มากๆแล้วนะคะเป็นไปตามการเวลาตามวัยนะคะผมก็น่าจะงอกและหน้าตาก็น่าจะเหี่ยวย่นกลับมาพบว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นจ้ะนะคะแม่ไม่แก่เลยดูแม่แล้วยังคงสาวหน้าตาไม่เหี่ยวย่นเหมือนดั่งที่ลูกคิดไว้ลูกถามแม่ว่าทำไมแม่ยังดูสาวจังลูกดูแล้วแม่ยังสวยจังเลยนะคะนะลูกไปเป็นทหารกลับมาไงแม่ทำอะไรมาแม่กินอะไรทำไมไม่แก่จึงเป็นที่มาของยาลูกแปลกแม่นะคะแม่ตอบลูกว่าแม่กินอะไรทำไมไม่แก่แล้วยังดูสาวพรุ่งนี้เล่าต่อนะคะใครไม่อยากแก่รอฟังเออนะเออเป็นการส่งต่อช่วงนะคะช่วงเวลาตรงนี้บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาละค่ะเป็นช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะแบ่งปันความสุขแล้วก็รวมไปถึงเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยนะคะกาแฟดีๆกาแฟ Coffee Farm ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยได้แบบฉบับของเรากาแฟสูตรยะหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำค่ะทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix ค่ะมากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุง10ขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะคุณผู้ฟังกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดค่ะโทรสอบถามได้นะคะ0899672216077536399ช่องทาง LINE @coffeefarm หรือสั่งออนไลน์เพจ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนทั้งหมดได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังขาก็ผ่านในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยอสมทชุมพรออนแอร์กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะบอกว่านะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยกับโรงพยาบาลวิรศิลป์ด้วยนะคะก็ทิ้งท้ายไว้ใครที่จะดูแลสุขภาพช่วงนี้เขามีโปรดีๆนะคะ999บาทใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่เราพลาดไม่ได้จุงพ่อจุงแม่ไปนะคะตรวจสุขภาพนะคะ10กว่ารายการเลยทีเดียวนะคะใบพันธุ์มีทอนค่ะเจอได้ที่ปริ้นวิรศิลป์นะคะนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงคำพิพากษาจากท่าชนะขอมานะคะคำพิพากษาของตั๊กแตนค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ามอบทุกสิ่งทุกสายกันนะคะถามถึงกันมาก็จัดให้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับรินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาได้แล้วผู้ใช้บัญชีไลน์รินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนส่งพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาในตอนแรกเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสด้วยหรือไม่เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้แต่ล่าสุดเพจจอแจ๊ะจับโจรโพสต์แล้วไม่รอดรวบรินคนจ้างนายอุทัยส่งยาเสพติดให้แอมีนาสิ้นสุดทางเลือกที่พะเยาโดยในวันนี้4หน่วยงานหลักอย่างปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้นายกอนุทินถึงสงขลาเตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดาร่วมนายกอันวาในโอกาสการเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังอาคารรับรองพิเศษบุงารายาคอมเพล็กซ์ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เดินทางไปยังกองบิน56จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังอาคารรับรองด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB 2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดเชื่อมด่านพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ฝั่งมาเลเซียที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะการค้าภายในเชื่อมวัตถุดิบช่วยร้านอาหารมุ่งชะลอราคาข้าวแกงหลังต้นทุน

0: เริ่มคลี่คลายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกเพื่อดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนหลายด้านเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลายส่งผลราคาพลังงานปรับตัวลดลงขณะที่วัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพียงพอและเริ่มทยอยปรับลดราคาซึ่งจะช่วยบรรเทาต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามอาหารปรุงสำเร็จบางรายการยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและผลผลิตตามฤดูกาลกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบราคาประหยัดให้ร้านอาหารร้านข้าวแกงและผู้ประกอบการในตลาดเพื่อให้สามารถจัดเมนูราคาพิเศษลดต้นทุนผู้ประกอบการและชะลอการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: แอเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สำหรับงานเพลงโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งพันวรการเพลงนี้ชื่อว่าหม้อหุงข้าวค่ะนะคะก็เป็นงานเพลงเริ่มต้นในเบรกสุดท้ายพร้อมแชร์ความสุขกันในช่วงรายการนะคะเราก็ออนแอร์กันแล้วก็แชร์สิ่งดีๆผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเบรกสุดท้ายสำหรับการเดินทางการทำงานแล้วก็ส่งต่อความสุขดีๆในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะสำหรับเพลงเพราะๆเพลงใหม่ๆค่ะช่วงเวลาตรงนี้มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับทุกๆคนด้วยนะคะพร้อมเดินทางแชร์สิ่งดีๆยิ้มกว้างๆค่ะพอเรื่องยากๆมันก็ทำให้เบาบางแล้วก็จางลงได้เหมือนกัน

งเป็นตัวเรานะคะในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะบางครั้งเวลาเราเจอเรื่องที่มันไม่ง่ายนะคะหรือว่าเรื่องยากๆในชีวิตนะคะบางครั้งก็ต้องเก็บสิ่งเหล่านั้นนะคะมาดูว่าเอ๊ะมันมาจากตัวเราไหมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเจอกับเหตุการณ์อะไรแย่ๆในชีวิตหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวตรงนี้นะคะก็ย่อมส่งผลต่างๆนะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบน่ากลัวนะคะหรือว่าสุ่มเสี่ยงจะใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นพาตัวเราไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่อย่างเช่นยาเสพติดหรืออะไรที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ย่อมไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นก็มีตัวอย่างน้องคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ดังในโลกออนไลน์มากก็คือน้องเนเน่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะเขาก็เพิ่งปล่อยนะคะในส่วนของน้องไปประกวดที่สหรัฐเนาะน้องก็เริ่มต้นจากการเปิดหมวกค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่า16ปีนะคะเด็กภูเก็ตนะคนไทยก็ไปประกวดนะคะที่ AGT นะคะก็คืออเมริกาก็ Talent นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าพอน้องพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะคะอยู่ภูเก็ตอายุแค่16เองค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็ไปประกวดก็คือมีความฝันว่าอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะก็เลยอยากจะยกเคสน้องนะคะมาให้กับคุณฟังนะคะได้ฟังกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงจากในการประกวดนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วก็ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาช่วงหนึ่งที่น้องร้องเพลงซอมบี้นะคะซอมบี้อีโอเฮอีโอเฮเนี่ยนะให้กับคุณฟังได้ฟังกันแค่ขึ้นแบบโซโล่กีตาร์นี่ก็คือแบบสุดมากๆเลยนะคะอาจจะขอให้มาฟังบางช่วงบางตอนเพลงนี้นะคะก็เป็นการประกวดแล้วทุกคนก็แบบยกมือให้ทั้ง4คนเลยนะคะฟังพร้อมๆกัน

นี่แหละค่ะบางช่วงบางตอนนะคะสำหรับการประกวดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเด็กไทยเก่งจังอยากสนับสนุนนะคะน้องแบบถึงขนาดร้องไห้เลยนะคะเพราะว่ากรรมการก็แบบ4ผ่านนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มแรกที่ต่อไปน้องเป็นซูเปอร์สตาร์ไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโอ๊ยได้ใจทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยอย่างทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคนได้ใจโอเคชื่นชมน้องนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆตรงนี้ละกันก็นำมาฝากกันนะคะอาจจะคนละแนวสักนิดหนึ่งละกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้ตรงช่วงท้ายรายการนะคะทุกวันนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนค่ะแล้วก็งานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะไฮลักทราโวค่ะกระจกนะกระบะนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่นะคะด้วยเครื่องใหญ่นะคะแต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD นะคะGD Super Power นั่นแหละนะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดถึง 7.5% ค่ะคุณผู้ฟังลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติบโต

0: ำมันนะคะ B20 ด้วยค่ะคุณฟังในทุกรุ่นอีกด้วยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะ Hilux Travo เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud นะคะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota จัดโปรพิเศษให้กับคุณนะนะซื้อได้เลยค่ะไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่ 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของกันนะคะทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะหนูนุ่นทิ้งท้ายไว้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้แล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเภสัชนั่นเองนะคะขอทุกคนนะคะก็มีสุขภาพดีที่แข็งแรงจ้านะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงเสน่ห์แม่ไม้เดี๋ยวหาก่อนนะเสน่ห์แม่ไม้ผู้หญิงร้องเสน่ห์แม่ขึ้นแต่พ่อไม้นะขอแม่ไม้ได้ไหมเสน่ห์แม่ไม้จ้าผู้หญิงร้องเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายร้องคะเนี่ยจัดไปนะคะ
1: โอ้มาโยกย้ายกันนะในช่วงนี้
0: นี่หญิงหรือชายร้องคะเนี่ยขอดูก่อนนะคะวันนี้ผู้ชายร้องนะคะเสน่ห์แม่ไม้โอ้หายากอยู่นะคะเดี๋ยวนะเสน่ห์แม่ไม้แป๊บหนึ่งค่ะขอดูก่อนนะคะด้วยความที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มานะคะขออนุญาตดูให้แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ในชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจนะว่าเพลงนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายร้องแต่ว่าขอเปิดทิ้งท้ายแล้วกันนะคะอันนี้แหละอ่ะเสน่ห์แม่ไม้เพลงลูกทุ่นอบอุ่นหัวใจส่งไปต่อค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขในวันศุกร์ด้วยนะจ๊ะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะคะแฟนรายการที่น่ารักของอสมทขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่กนกพรราชโยธานะคะสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิด

0: ไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Code Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะนะก็พบกันต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะอยู่กับเพศัตว์นะคะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะแล้วก็ที่ใช้กันทั้งปีเหมือนกันก็คือโลชั่นของเพศัตว์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของเพศัตว์ก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังดูงานเพลงนะบางครั้งก็ไม่ได้บอกชื่อนักร้องมานะคะก็ต้องค้นหาใช่ไหมคะแต่ว่าสวัสดีค่ะฝากเพลงเดือนหลายดวงที่จบลงไปใช่ไหมสิทธิพรสุนทรโพสต์จากพี่อีทรักขาวแหลมทรายหลังสวนคิดถึงจังเลยมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะแล้วก็จากหนุ่มน้องใหญ่นะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์งานเพลงธัญญาอะไรชัดอะไรสักอย่างนึงพอดีอ่านไม่ท่วนทีนะคะน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะนะคะเพลงที่ขอมาคือฉันยังไม่แก่นะคะเวอร์ชันนี้เคยได้ยินนะคะเขาบอกมาแบบนี้นะจากพี่อีทพันนารายนะขอบคุณมากเลยมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะในช่วงนี้ก็แป้งเย็นเพศัตว์อยู่กับคุณผู้ฟังนะแป้งเย็นเพศัตว์เราก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะว่าสีชมพูอ่ะเขาหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีชมพูมาดามค่ะแล้วก็สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบแบรนด์ลับหน้าค้นหาส่วนแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสเนี่ยนะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนเลยลองดูนะคะว่าดูซิว่าเราจะมีความหอมที่ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% หรือเปล่าก็คือว่าให้ลองดูนะไม่เชื่อก็ต้องลองแบบนี้แหละนะคะลองค่ะลองใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเกริ่นมาแบบนี้นะพี่เอสบอกว่าพี่อิทพนารายแล้วบอกว่าโอ้อากาศแบบนี้นะเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดดอะไรแบบนี้ก็อย่าไว้วางใจนะพายุมันขึ้นที่อื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าประเทศเราก็มีฝนบ้างเล็กน้อยนุ่นภาคอีสานภาคเหนือก็ฝนตกดีนะที่นี่ก็ไม่ต้องตกมากไม่ต้องการแล้วใช่ไหมในช่วงนี้นะคะก็ดูแลกันไปค่ะดูแลสุขภาพนะคะไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าดีไหมดีค่ะหนึ่งงานเพลง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงดูหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงร้อนๆก่อนที่ฝนจะตกมันก็ร้อนใช่ไหมเมื่อคืนก็ร้อนนะไม่รู้กินทุเรียนมากไปเปล่าหลายคนก็อาบน้ำบ่อยขึ้นนะชลิก็อาบนานขึ้นแต่กลัวว่าผิวจะแห้งไม่ต้องกลัวนะถ้าใช้สบู่เพสัตอาบนานแค่ไหนบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะนะนอกจากจะผิวหอมสดชื่นสะอาดแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนนะกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงอมชมพูมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆฟรุตตี้กลิ่นผลไม้ค่ะนะคะอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นไม่เชื่อก็ลองดูนะคะนะไปอยู่ใต้ลมในช่วงนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพดีๆนะจะรับประทานอะไรก็ปรุงให้สุกก่อนนะอย่างไปดูข่าวมาใช่ไหมข่าวฮิตฮอตเลยนะก็เป็นเรื่องที่ควรสังวรไว้ว่าเรากินอะไรให้สุกๆดีกว่าปลาดิบนี่โอ้ของชอบเหมือนกันนะปลาดิบซาซิมิอะไรแบบนี้ก็ต้องยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนเพราะว่าโรคฮิตคือพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยค่ะนะเป็นพยาธิที่เป็นหนอนตัวกลมสามารถติดเชื้อและทำลายตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีได้นะคะดำรงชีวิตยังไงอยู่ในตับของเราเหรอรับประทานปลาดิบหรือเวลาที่ปรุงไม่สุกผักบุ้งก็อยู่ในข่ายและพืชน้ำทุกชนิดนะฮะอื่นๆด้วยจากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในฟาร์มอะไรหอยเหยนะก็ควรจะทำให้สุกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะทานทุเรียนดีกว่าแต่อย่ามากเกินโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันสองงานเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียว

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบนะใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ไม่แก่เลยค่ะไม่แก่ทุกคนนะคะจิตมันเสมือนเปรียบเสมือนกระแสน้ำเนี่ยถ้าเราควบคุมได้นะกระแสน้ำมีการไหลอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะควบคุมไม่ได้อะให้อยู่นิ่งก็คือมีสตินั่นเองนะมันเคยชินใช่ไหมกับการไหลลงสู่ที่ต่ำก็คือความมีกิเลสและความอยากเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมให้ได้โดยการมีสติสติฉันจะได้ไม่แก่ เอาว่ากันไปนะคะขอบคุณแป้งเนียนเภสัชด้วยที่ทำให้เราได้มาพบกันแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟโลชั่นของเภสัชผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมใจโปรดักต์จำกัดค่ะทำให้เราได้มามีเวลาตรงนี้ขอบคุณผู้ควบคุมเสียงด้วยโหนี้หาเพลงเก่งมากเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะค่อยกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลได้ร่วมกับดาโตะสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมถึงเวลาทั้งสองฝ่ายเดินทางมาจับมือทักทายระหว่างพรมแดนเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นดาโตะสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายอนุทินและคณะเดินข้ามไปฝั่งประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวณิชในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้าง31พฤษภาคม2559ได้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,532 ล้านบาทสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและส่วนอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบกำหนดเวลาเปิดทำการตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่มีสุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการสุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อน้ำปูนเหลวลงไปอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้าดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยทวงคืนพื้นที่รุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่ยืดเยื้อมานาน14ปีกลับคืนมาได้อีก25ไร่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ2ส่วนหลักโดยมีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาถึงแล้วและรับฟังบรรยายสรุปคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อเร่งรัดคดีที่คงค้างในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้จะเริ่มออกปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้ครอบคลุมคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ2คดีซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยเจ้าหน้าที่เข้าปิดประกาศบังคับคดีเพื่อดำเนินการขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามขั้นตอนกฎหมายคดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลสาคู

0: อำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่กว่า13ไร่โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กพร้อมสั่งขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังตรวจสอบพบมีอาคารโรงแรมและวิลล่าหรูรวม39หลังปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลังดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วและอุทยานแห่งชาติสิรินาถเริ่มกระบวนการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนตามคำพิพากษาส่วนอีกคดีอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเนื้อที่ประมาณ12ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองและเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถศาลมีคำพิพากษาให้ครอบครองผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังพบการนำเอกสารสค.1ปลอมมาใช้ในการออกโฉนดซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดแล้วแม้ผู้ครอบครองจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแต่คำพิพากษาคดีขับไล่ยังมีผลบังคับใช้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

การทำงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นที่ต้องยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนทางสถานีวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz และที่อสมทหลังสวน FM 104.75 นะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ค่ะกับรายการอบจพบประชาชนนะคะเช่นเคยค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์เจอกับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนที่สุดเลยตามนโยบายท่านนายกนพดลสิทธิ์นะคะนายกโต้งค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์เนี่ยก็เลยจะเป็นรายการที่ท่านก็อยากจะให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอบจ.ชุมพรนะคะทั้ง8อำเภอตลอดจนภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรหรือว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรหอการค้าหน่วยงานใดก็ตามนะคะที่มีภารกิจแล้วก็ทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านก็มอบโอกาสที่จะมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามนะคะดิฉันโปรยไปบอกว่าชุมพรหอยสดแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องติดตามค่ะตอนนี้จะขออนุญาตนะคะเพราะว่าเรามีคลื่นที่ฝากไปยังอสมทหลังสวนด้วยนะคะหรือใครที่เปิด Facebook อยู่ในมือแล้วสามารถชมสดได้เลยนะคะทั้งภาพและเสียงผ่านทางเพจนะคะ Facebook ของสวทชุมพรก็ได้ค่ะหรือว่าจะทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้เช่นกันนะคะต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับโรงเรียนสวนศรีวิทยาก่อนเลยนะคะวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้เองนะเมื่อวานนี้เองค่ะน้องๆวงโยของสวนศรีเนี่ยเขาไปประกวดดนตรีสร้างสรรค์พลังเยาวชนเดี๋ยวใหม่ประกวดดนตรีสร้างสรรค์พลังเยาวชนไทยครั้งที่2นะคะThailand Youth Band Competition 2026ค่ะปรากฏว่าได้รางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่ในปี2569นี้โอ๊ยพูดไปก็ขนลุกไปนะคะคือดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะนำมาบอกเล่าบอกกล่าวพวกเราให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าจะต้องผ่านการฝึกผ่านการซ้อมผ่านแรงกดดันมหาศาลนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณครูที่ฝึกสอนฝึกซ้อมน้องๆ นักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะตลอดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ดิฉันเองไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอะไรบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามีนะคะต้องขอบพระคุณ

0: คุณแล้วก็แทนเด็กๆนะคะแล้วก็ขอให้การก้าวต่อไปของวงโยธวาทิตโรงเรียนศูนย์ศรีวิทยาเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามีเวทีที่จะต้องไปแข่งต่อก็ขอให้นำพกพากำลังใจทั้งหมดนี้ไปแข่งแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าเสียดายไม่แน่ใจว่าจะหาดูคลิปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่ไปลองเซิร์ชดูเนี่ยจะเป็นแต่ภาพนิ่งกับภาพของถ้วยพระราชทานเท่านั้นเองนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวโรงเรียนศูนย์ศรีคงจะนำออกมาเป็นคลิปให้เราพวกเราได้ชมกันนะคะเขาไปแข่งที่หัดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ฝากข่าวมาตั้งแต่ตอนที่มีโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนนะคะเป็นงานของนัดพบแรงงานค่ะจ็อบแฟร์2026แอดชุมพรนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรในเมืองนี่เองนะคะที่อาชีวชุมพรในเมืองนี่เองค่ะเรียกได้ว่าพบกับ30บริษัทชั้นนำเลยทีเดียวนะคะมีอัตราว่าง 1,000 กว่าอัตราด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่า อยากจะมีช่องทางที่หารายได้เพิ่มอย่างถูกต้องโดยสุจริตชนนะคะหรือว่าบางคนว่างงานอยู่อยากจะทำงานก็ลองเข้าไปดูนะคะแวะเวียนไปดู24กรกฎาคมนี้นะคะเขาฝากประชาสัมพันธ์มาจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะคะ เขาบอกว่าสามารถที่จะลงทะเบียนสแกนล่วงหน้าก็ได้หรือว่าจะลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะคะแต่ว่าในนี้มันเป็นเว็บไซต์ jobbkk.com เอาเป็นว่าไม่ต้องเสี่ยงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มั่นใจกับน้องมิตรหรือว่าพี่มิตรสักเท่าไหร่นะคะไปสแกนหน้างานได้ค่ะก็ลองดูนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะที่เป็นโปสการ์ดที่เขาฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะมันจะมี QR code อยู่แต่ว่าเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหน้างานค่ะเชื่อมั่นว่าลงทะเบียนหน้างานก็เข้าได้นะคะ24กรกฎาคม2งานที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ 11:16 นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะเดินทางมาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวแต่ว่าท่านจะมาพร้อมความสดของหอยสดเพิ่งรู้ว่าคือสุราษฎร์เขาหอยใหญ่ไงแต่ว่าชุมพรหอยสดแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: หมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถาม

0: 11:20 น.ค่ะคุณฟังขาอบจพบประชาชนนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไม่ได้ให้ใครเลยค่ะนอกจากท่านหัวหน้ากิจพงษ์พนมสวรรค์นะคะหรือว่าบ่าวก้อยนะคะเจ้าของรายการเพลงลูกทุ่งบันเทิงค่ะหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมเข้ามากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญดิฉันก่อนทักทายก่อนนะคะพี่โชคขา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่สมโชคพันธุรัตน์นะคะก็เป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปทิวแต่ว่าในส่วนของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยพี่โชครับตำแหน่งอะไรด้วยป่ะคะ
1: ก็เป็นคณะกรรมการด้วยครับ
0: นั่นไงว่าแล้วนะคะก็จะต้องหาข้อมูลนะคะเพราะว่าพี่ๆของเราเก่งนะคะในเครือข่ายก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก
1: ับ
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งตำแหน่ง
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ที่เชิญพี่โชคมาค่ะเพราะว่าอย่างที่ยุ้ยเกริ่นปลายบอกว่าเฮ้ยสุราษฎร์เขาเคลมหอยใหญ่ไปแล้วนะพ
1: ี่
0: โชคชุมพรเราจะมาเคลมหอยสดหรอมันยังไงคะพี่งานนี้
1: จริงแล้วคืองานชิมหอยเนี่ยเราจัดเป็นครั้งแรกนะครับของจังหวัดชุมพรซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยด้วยตัวฐานทุนทรัพยากรนะครับเรื่องของหอยนี่ก็ไม่แพ้สุราษฎร
0: ์
1: นะครับแต่อาจจะไม่ใหญ่เหมือนสุราษฎร์นะแต่ทรัพยากรหอยก็คงไม่แพ้นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของอำเภอปทิวยิ่งของตำบลบางสนตอนนี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่เราจะจัดงานนะครับซึ่งมีหอยแมลงภู่เนี่ยซึ่งเป็นหอยธรรมชาติเยอะมาก
0: โอ้ฟังตั้งนานที่แท้หอยแมลงภู่ใช่ไหมพี่
1: เป็นหอยแมลงภู
0: ่
1: ชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ครับชื่องานนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยในเมื่อทรัพยากรเราดีนะครับเรื่องของทรัพยากรหอยแมลงภู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มชุมชนที่เขาทำเรื่องของการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยนะครับก็เลยอยากจะหนุนเสริมเรื่องของชุมชนที่เขามีเรื่องของการเลี้ยงหอยด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพแล้วก็เกิดการกระจายรายได้ในตำบลนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอปทิวไปด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่โชคจัดเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: จัดวันที่22ถึงวันที่26กรกฎาค
0: ม
1: นะครับก็เป็นงานประมาณ5คืน
0: ค่ะ
1: ครับก็ไฮไลท์ของงานนะครับก็คือของวันที่24นะครับเราจะเปิดชิมหอยแมลงภู่ฟรีเลยครับ
0: เฉพาะ24เหรอคะ
1: เฉพาะ24ครับก็ให้ชิมฟรีกันเลยนะครับเรื่องของหอยแมลงภู่นะฮะเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมหอยปทิวหอยชุมพรเรา
0: ชิมฟรีนี่มีการสแกนสัญชาติไหมคะ
1: ไม่ครับเปิดฟรีครับเปิดฟรีเลยครับ
0: อ๋อแถวนั้นยังไม่เยอะใช่ไหมพี
1: ่ครับใช่ครับ
0: แถวนั้นเพื่อนต่างชาติไม่ค่อยเยอะ
1: ยังไม่เท่าไหร่ครับก็มีโซนทุ่งวัวแล่นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยิ่งชาวต่างชาติก็ยิ่งก็ต้อนรับเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะบ้านเราก็มีเพื่อนเพื่อนข้างบ้านนะเยอะอยู่
0: เพ
1: ื่อ
0: นเยอะอยู
1: ่นะครับ
0: แต่ถ้าเพื่อนพกถุงมานี่ได้ไหมคะ
1: ตรงนี้เรามีกติกาก
0: ติกาว่า
1: เรามีถ้วยจานกระดาษนะครับให้ขนาดที่ใส่พอเหมาะพอชิมนะครับชิมนะครับไม่ได้กินเอาจริงเอาจังนะครับก็มีหอยแมลงภู่อยู่ประมาณอยู่500 กิโลนะคร
0: ับ
1: 500 กิโลก็ไม่

0: ้อยนะครับเพราะว่าในวันที่24แล้วก็มีจานกระดาษให้มีจานน้ำจิ้มให
1: ้ซื้อไหมคะซื้อไหมคะตรงนี้
0: ไม่ต้องซื้อครับ
1: ไม่ซื้อหรอพี่เอ้ยมันเป็นต้นทุนนะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับเราอยากจะให้คนได้มาประชุมนะครับแล้วก็ได้มาซื้อใช้จ่ายในงานนะครับก็เป็นการดึงดูดให้ไปใช้จ่ายในงานแล้วเราก็จะมีเรื่องของตัวกิฟต์วอเชอร์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนแรกเป็นกั้นไก่ดำน้ำนะครับจากผู้ประกอบการหรือทัวร์ในอำเภอประทิวเนี่ยครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็จะมีจับรางวัลนะครับได้ไปดำน้ำฟรีกับทัวร์ต่างๆนะครับเช่นจอยทัวร์สายรุ้งทัวร์บางเบิดทัวร์นะครับอีกหลายๆทัวร์นะคร
1: ับ จับรางวัลจากอะไรครับพี่
0: จับรางวัลจากลงทะเบียนครับ
1: ลงทะเบียน
0: แล้วก็ไปซื้อของในชุมชนร้านค้าเนี่ยประมาณ300บาทขึ้นไป
1: โอเค
0: นะครับ300บาทขึ้นไป
1: ถ้าซื้อของ300จะได้บัตร
0: ก็ได้แล้วก็เป็นหางบัตรที่จะมาหยิบรางวัลนะครับเราหยิบกันทุกวันนะครับมีหยิบกันทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็จะเป็นสิ่งที่จะแถมให้กับนักเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวงานนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าทุกคืนจะมีการจับหางบัตรในทุกค
0: ื
1: น
0: ใช่ครับมีทุกคืน
1: วันแต่ละวันเนี่ยปล่อยรางวัลสักกี่รางวัลนะคะ
0: ก็เดี๋ยวตอนนี้ยังโควต้ายังไม่นิ่งนะครับแต่ก็ยังน้อยเนี่ย
1: ตั้งใจไว้ว่าจะมี
0: ประมาณสัก5รางวัลนะครับรางวัลก็ไม่ต่ำจาก 1,500 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับก็ประมาณนั้น
1: เออเก๋มากเลยเนาะพี่โชคแต่นิดนึงสิสถานที่จัดงานเนี่ยหาดหน้าทับแต่ว่าตัวหลักหอยแมลงภู่อะค่ะอยู่แถวไหนคะ
0: หอยแมลงภู่ธรรมชาติที่อยู่ก็คืออยู่ตรงปากอ่าวของคลองบางสนนะครับปีนี้เนี่ยชุมชนเนี่ยเอาขึ้นขายกันเอาขึ้นกินกันเนี่ยเป็นหลายๆตันเลยครับ
1: ตรงสะพานที่ว่า
0: หน้าร้านเบียดเคมเก่าตรงนั้นเลยครับตรงนั้นแล้วก็ตรงคลองบางสนก็มีรายๆทั่วไปนะครับแล้วก็หลักๆก็มีชุมชนที่เลี้ยงอยู่ก็เยอะพอสมควร
1: เสียดายนะคะจริงๆไม่ได้ประสานนะพี่ก้อยคะไม่งั้นให้พี่โชคพาหอยสดๆมาโชว์ตรงนี้สักหน่อยอยากรู้ว่าหอยบางสนตัวใหญ่ขนาดไหน
0: หอยก็ไม่เล็กนะครับก็ไม่เล็กก็จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับรวมอยู่ในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นเป็นกิจกรรมชุมชนนะครับเรื่องของการแข่งขันทำอาหารเราก็ทำวัตถุดิบมาจากหอยแมลงภู่นี่แหละครับมาทำเป็นเมนูรังสรรค์ให้เชฟชุมชนได้มาประกวดกันได้มาแข่งขันกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมชายหาดนะครับก็จะมีเรื่องของมวยทะเลมีเรื่องของตกปลาทรายแข่งขันมีการคลาดหอยขาวอะไรนะครับเป็นกีฬาพื้นถิ่นที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้กิจกรรมเหล่านี้มันกิจกรรมในชุมชนหรือคนที่สนใจหรือคนที่อะไรเงี้ยได้มาเล่นกับตัวกิจกรรมพื้นถิ่นของเรานะครับ
1: คือเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมตรงนี้เหรอคะพี่โชคหรือว่าเรามีแต่ละชุมชนหมู่บ้าน
0: ครับอันนี้เราฟิกไว้ก็คือกิจกรรมเนี่ยแต่ละหมู่บ้านนะครับจะต้องส่งผู้แข่งขันมาด้วยทั้ง8หมู่บ้านนะครับแล้วก็เปิดโอเพ่นด้วยนะครับโอเพ่นก็คือคนที่อยากจะเข้ามาสมัครนะครับหน้างานได้เลยนะครับก็มาสมัครที่หน้างานได้เลยครับที่กรมนวยการได้เลยนะครับ
1: ซึ่งการประกอบอาหารตรงนี้เนี่ยให้ใช้วัตถุดิบหอยแมลงภู
0: ่หอยแมลงภู่ครับ
1: ในส่วนอื่นๆนะคะอย่างเช่นแล้วคนเข้าแข่งขันต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือว่าทางรายการเตรียมไม่หมดอย่างเช่นเตากระทะหม้อหายตะหลิวเครื่องปรุงอะไรต่างๆพวกน
0: ี้ตรงนี้เครื่องปรุงเนี่ยชุมชนต้องเอามาเองผู้คู่เข้าแข่งขันต้องเอามาเอง
1: อ๋อแต่ละหมู่เอามาเอง
0: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องปรุงอะไรบ้างนะครับเป็นเมนูรังสรรค์ที่เขาคิดกันมาเองเลย
1: ถ้าอย่างนั้นสูตรลับเขาก็ยังคงเป็นสูตรลับสิคะสมมติเกิดเขาตำพริกกงพริกแกงหรืออะไร
0: ใช่ครับก็คือให้
1: ปรุงเสร็จมาจากบ้านแล้ว
0: ถูกต้องครับก็ให้นั้นเป็นสูตรลับเฉพาะเขาไปเลยนะครับแต่ก็มามีกรรมการมาตัดสินหน้างานกัน
1: คือเราเน้นสนุกสนานเฮฮา
0: ใช่ครับใช่
1: ไม่ได้ว่าเน้นโอ้อะไรมากมาย
0: เราไม่ได้เน้นเรื่องเป็นของว่าต้องแข่งขัน
1: เป็นมาตรฐาน
0: อะไร
1: เ
0: งี้ยไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: การตัดสินใจก็จะหากรรมการที่มีมาตรฐานนิดนึงนะครับแต่ว่าคือต้องการเน้นความสนุกการมีส่วนร่วมนะครับของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้
1: แสดงว่าผู้จะเข้าร่วมต้องเตรียมมาหมดเลยอุปกรณ์เครื่องปรุงกระทะหม้อหายเตาด้วยไหมคะ
0: เตานี่ประชุมวันที่13เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกัน
1: ดูว่ายังไงแล้วเขาเข้าร่วมอย่าง
0: น
1: ี้เรามีสินน้ำใจหรือมีรางวัลให้
0: มีรางวัลให้ครับมีรางวัลให้แต่ละกิจกรรมที่แข่งขันมีรางวัลหมดเลยครับแต่รางวัลก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับก็แค่ได้เกิดมีการมีส่วนร่วม
1: เราเน้นการมีส่วนร่วมเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยล่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะส่วนกิจกรรมแข่งขันกินหอยแมลงภู่ค่ะพี่โชคมีทุกวันไหมคะ
0: แข่งขันกินหอยแมลงภู่มีสองวันครับมีวันที่22กับวันที่25ครับ

0: 22กับ25นะคะ
1: ครับ2วันคร
0: ับ แค่2วันแล้วกติกาตั้งยังคะว่ายังไงบ้าง
1: กติกาวันที่13เนี่ยครับจะมีประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะชัดละวันที่13นะครับก็วัน13นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็แต่งตั้งแบ่งรับหน้าที่กันในทั้งท่านนายกทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันว่าเราจะรับผิดชอบงานด้านไหนกันอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่ามันเวลาวัดแต่มันจะวัดยังไงอ่ะพี่โชคเหมือนกับว่าเราลวกหอยแล้วร้อนแบบนี้เหรอคะลวกมาเลยแล้วก็ตั้งอย่างนั้นเลย
1: ที่วางแผนไว้นะครับก็คือเราจะมีเตาเป็นกระทะใบบัวนะครับแล้วก็ลวกแล้วก็เอามีโต๊ะตั้งแล้วมีเบกดอกเอาไว้เป็นจุดถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็วางข้างหน้าแล้วก็ให้เข้าแถวให้เข้าแถวจิบถ้วยไปแล้วก็ตักน้ำจิ้มไปได้เลยนะครับ
0: แล้ววัดยังไงคะแข่งขันกินหอยแมลงผ
1: ู้อ๋ออันนี้ตัวกินฟรีครับแต่ตัวแข่งขันกินหอยแมลงผู้
0: ใช่ตัวนี้ค่ะ
1: กินไวครับตั้งเวลาครับ
0: ตั้งเวลาก
1: ินไวครับ
0: กินไวแล้ววัดจากอะไรครับเปลือกอ
1: ๋อเราจะมีให้ประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลใครกินหมดก่อนเวลาที่กำหนด
0: เข้าใจแล้ว
1: นะครับ
0: พี่แต่ว่ามันต้องเฉลี่ยดีๆนะเพราะสมมติว่าถ้าบางคนได้ตัวใหญ่ไปอ่ะมันสิบตัวโลเ
1: นี่ยส่วนใหญ่ตัวจะเท่ากันครับ
0: จริงเหรอ
1: ส่วนใหญ่ตัวเท่ากันครับ
0: โอ้ยไม่ได้เลยอันนี้คิดไปไกลแล้ว
1: ใช่ใช่ก็ดีนะก็ดีนะครับ
0: จะไปร่วมเลยเนี่ยหรอ
1: ก็ต้องคัดไซส์หน่อยนึง
0: ใช่ไหมพี่เกิดแบบว่าเฮ้ยโต๊ะนั้นมันได้ห้าตัวโลเองเว้ยไอ้ตรงนี้สิบตัวโลกว่าจะแง่กันมา
1: แต่มันไปชี้วัดตรงน้ำหนักครับ
0: ใช่ไง
1: คือน้ำหนักหนึ่งกิโล
0: เพราะว่าสมมติถ้าห้าตัวโลเปลือกมันไปล่อไปเท่าไหร่แล้วพี่มันแก่แค่ห้าตัวมันหมดแล้วอ่ะ
1: เอาน่าจะต้องให้เท่ากันเลยครับ
0: ต้องให้เท่านะพี่โยนะไม่ได้นะเดี๋ยวดราม่านะอันนี้เราแอบเตือนก่อน
1: ครับก็ต้องดูตรงนั้นด้วยครับขอบคุณมาก
0: น่าสนุก
1: ก็สนุกครับอยากให้งานนี้ออกมาสนุกมีมวยทะเลด้วยนะครับ
0: นะคะ
1: มีมวยทะเลนะครับพี่ยุ้ยจะไปต่อยกับใครก็ได้ต้อง
0: บอกนะส่งแบบใกล้ไปค่ะ
1: นะครับมีมวยทะเลนะครับมีมวยทะเลซึ่งเราอยากดึงกีฬา
0: อ๋อหัวเข่าเสื่อม
1: ดึงกีฬาพื้นบ้านเดิมๆนะครับกลับคืนมานะครับในกิจกรรมชายทะเลกิจกรรมชายหาดตรงนี้นะครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักบริเวณหาดหน้าทับอ่ะมันเป็นจุดที่คนในพื้นที่อ่ะเขาจะไปนั่งพักผ่อนเอาอาหารอะไรไปนั่งกินกันอยู่แล้ว
1: ไปเล่นอยู่แล้วครับใช่แล้วก็มีคนมาหาหอยหาอะไรกันอยู่แล้วครับปกตินะครับ
0: หน้าหาดจริงๆมันยาวเท่าไหร่ครับพี่โชคตรง
1: หน้าหาดยาวประมาณ5กิโลครับตรงนั้น5กิโล
0: ซ้ายขวาเลยเหรอคะนี่รวมซ้ายขวาหรือว่าฝั่งซ้ายอย่างเดียว
1: ซ้ายขวาเลยครับติด2หมู่บ้านนะครับติด2หมู่บ้านก็คือหมู่1กับหมู่8
0: แล้วคราวนี้พี่โชคที่จัดเนี่ยค่ะจะจัดฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวา
1: ด้านขวาครับแล้วด้านซ้ายเป็นที่จอดรถ
0: ให้จอดรถซ้าย
1: จอดรถ
0: เพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเราก็เห็นใจเนาะเพราะว่ามันเป็นซอยตันเนาะที่สุดซอยมันเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทที่พักก็เห็นใจ
1: แล้วก็ด้านซ้ายกับด้านซ้ายก็แล้วก็ด้านขวาเป็นที่จอดรถเป็นที่ว่างเปล่าตรงนั้นที่เราจัดงานฟิชชิ่งแล้วก็จอดกันทุกปีตรงนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะเลี้ยวขวาไปตามใต้สนใต้ทิวสน
1: ใช่ครับใช่
0: แสดงว่าร้านดวงอะไรนี่ก็จะร่มรื่นอยู่ใต้สน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนกิจกรรมนี่ลงชายหาดหมดเลยเหรอคะ
1: กิจกรรมลงชายหาดหมดเลยครับร้านค้าอยู่ริมถนน
0: อ๋อแล้วรถเวทีดนตรีล่ะคะ
1: เวทีดนตรีอยู่สุดซอยเลยครับอยู่สุดงานเลยก็คือถนนคอนกรีตสุดถนนคอนกรีตก็เป็นเวทีเลยครับ
0: อยู่ซอยลึกในทางเปลี่ยวเลยไหมฮะ
1: ซอยลึกในก็เหมาะครับพื้นที่ตรงนั้นเหมาะแล้วก็เดินผ่านร้านค้าเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเจอจุดถ่ายรูปไปเจอซุ้ม
0: มีจุดเช็คอินมีอะไรเรียบร้อย
1: นะครับ
0: ร้านค้าก็จะอยู่2ฝั่งถนนเลยใช่ไหมคะ
1: ร้านค้าน่าจะเป็นฝั่งเดียว
0: อ๋อฝั่งเดียวให้เดินได้
1: ยาวมาก
0: รถให้เข้าไหมคะ
1: รถแม่เข้าครับรถแม่เข้า
0: ครับ
1: รถก็ต้องจอดซ้ายมือไปเลยเบี่ยงซ้ายไปเลยครับ
0: แล้วเดินระยะทางของงานที่จัดค่ะตั้งแต่ร้านค้า
1: ตั้งแต่ร้านค้าไปก็อยู่ที่ประมาณจะมา 7-800 เมตรได
0: ้ก็ไม่ไกลนะพี่โย
1: น
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ไกลมากนะครับก็ไม่ไกลมาก
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าถือว่าเดินออกกำลังกายสบายๆ
1: ครับ
0: ตอนนี้ร้านค้ามีประมาณกี่ร้านแล้วคะ
1: ตอนนี้ที่สมัครเข้ามามีประมาณ50ร้าน
0: โอ้
1: นะครับ
0: 50ร้านนี่เป็นในชุมชนอย่างเดียวหรือว่าอื่นด้วย
1: เป็นเครือข่ายร้านค้าของอำเภอประทิวนะครับเพราะงานนี้เราก็รวมเครือข่ายด้านค้าด้วยรวมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับซึ่งมาผนวกรวมกันซึ่งให้งานมันเกิด
0: ค่ะตอนนี้พอจะเกริ่นขึ้นมาได้บ้างไหมคะว่ามีอะไรที่น่าร้านไหนน่าสนใจร้านเด็ด
1: ยังผมยังไม่เห็นหน้าร้านเลยครับก็มีน้องอีกคนนึงเป็นคนจัดการนะครับก็วันที่13นี่แหละนะครับก็จะชัดขึ้นงานครับ
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยในรายละเอียดของงานชิมหอยแมลงภู่กันต่อนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: ครับ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: นาฬิกา38นาทีค่ะคุณฟังค่ะอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้ยุ้ยกับพี่อยู่กับพี่สมโชคพันธุรัตน์ค่ะแล้วก็บ่าวก้อยด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เราเข้าลงในรายละเอียดสักนิดดีไหมคะพี่โชค
1: ค่
0: ะก
1: ับ
0: กิจกรรมงานท่องเที่ยวชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ณบริเวณหาดหน้าทับตำบลบางสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะลงรายละเอียดในแต่ละวันเลยพี่22เรามีอะไรบ้างคะกิจกรรม
1: วันที่22นะครับวันที่22เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการแข่งขันประกอบอาหาร
0: เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จากหอยแมลงภู่นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมแข่งขันกินหอยด้วยนะครับกินหอยซึ่งปทิวบางสนเองเนี่ยเรามีเรื่องไอ้ขนมจีนไอ้ข้าวเหลืองปทิว
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ก็เลยเอาข้าวเหลืองปทิวเนี่ยมาผนวกกับตัวหอยด้วยนะครับก็ให้กินขนมจีนข้าวเหลืองปทิวแล้วก็หอยด้วยผนวกกัน
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งจะได้ให้คนได้รู้จักข้าวเหลืองปทิวไปด้วย
0: โปรโมทไปด้วย
1: ครับโปรโมทไปด้วยนะครับแล้วก็วงดนตรีก็จะมีวงของวงโชกุน
0: เป็นมีเวียนครกด้วยเหรอคะ
1: มีเวียนครกใช่ครับเป็นรำวงเวียนครกวันที่22นะครับของวงโชกุน
0: เวียนครกนี่ก็บอกว่าเขาส่วนมากแล้วก็จะเต้นกันไม่หยุดเนี่ยครับเวียนครกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: ทั้งคืน
1: จากที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าตัวชุมชนเองเนี่ยชอบรำวงกันมากเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็ชุมชนบอกให้มีรำวงให้มีรำวงอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าอ่ะงั้นก็จัดไปนะครับก็ให้ได้สนุกกันร่วมกันนะครับเป็นรำวงเวียนครกของวงโชกุนนะครับ
0: ก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยยาวไปเลย
1: ครับผม
0: และอยู่ที่บรรยากาศแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมว่ายังไงค่ะวันที่23นะคะงาน
1: วันที่23นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันคลาดตกปลาทรายนะครับกับคลาดหอยขาวนะครับซึ่งนี่ก็ไปลงทะเบียนหน้างานได้เลย
0: ตรงนี้นี่พอตกเสร็จปุ๊บขายเลยไหมคะ
1: ตรงนี้ถ้าก็คือให้กับผู้คลาดกลับไปนะครับผู้คลาดจะขายเลยตรงนั้นเลยอะไรก็ได้ครับไม่ได้ติดตรงนั้นนะครับแต่ว่าเอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็เอางั้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็แข่งขันชกมวยทะเลนะครับแข่งขันชกมวยทะเลแล้วก็แข่งขันลอกใบจาก
0: ลอกใบจากด้วย
1: ลอกใบจากนี่คือเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่คนบางสนเนี่ยเยอะมากเลยครับหลายครอบครัวและเป็นมือเด็ดๆอย่างนั้นเลยครับจับปุ๊บปื๊ดจับปุ๊บปื๊ดนะครับ
0: เป็น
1: มองใช่ครับเพราะงั้นเรามองว่าเอ๊ะงั้นการส่งเสริมอาชีพหรือการให้คน
0: ได้เห็น
1: กิจกรรมเหล่านี้นะครับภายใต้กิจกรรมวิถีชาวบ้านนะครับก็เลยเอ้ยงั้นเอามาโชว์กันหน่อยแล้วกันนะครับก็เลยมาเป็นเรื่องของการแข่งขันลอกใบจากไปด้วยนะครับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตวันนี้จะไม่มีวันที่ไม่มีรำวงละนะครับแต่ก็จะเป็นวงโชกุนอยู่เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ให้ฟัง
1: เฉย
0: ชิวๆว
1: ัน
0: แรกเหนื่อยแล้วขาเริ่มเคล็ดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เข่าไม่ดีเข่าเสื่อม
1: ก็ไอ้วันนี้แบบสบายๆชิวๆ
0: น
1: ั่
0: งซ
1: ื้
0: ออาหารมาแล้วก็นั่งกินเฉยๆชิวๆค่ะค่ะพอคืนวันที่3ซึ่งตรงกับ24กรกฎาคม
1: 24ครับ24ก็จะเป็นกิจกรรม24จะเป็นวันเปิดนะครับวันเปิดก็คือวันนี้เราก็จะมีการกินหอยฟรีด้วยนะครับของวันที่24นะครับแล้วก็กิจกรรมก็เรื่องของการแข่งขันชักกระเยาะชายหาดนะครับเชื่อมความสายสัมพันธ์อันนี้ก็จะมีกลุ่มพลังสตรีกลุ่มอสม.แล้วก็กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มท้องถิ่นนะครับก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็ชักกระเยาะแข่งกันนะครับเรียกว่าสายสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็แข่งขันวิ่งเปี้ยวนะครับปิดตาหาคู่วันนี้มันใช้เวลาไม่นานครับพี่ลุยแล้วก็เลยว่าดูกิจกรรมมันจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็การแข่งขันกินกล้วยวิบากนะครับและการแข่งขันวิ่ง6ขาน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมเข้าไปเพื่อให้งานมันมีสีสันนะครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่า
1: น้อยกลุ่มเด็กๆอะไรได้มาร่วมได้ด้วยนะครับ
0: พี่โชว์บอกว่ามันเป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน
1: ใช่ครับ
0: คือทั้ง8หมู่ต้องมาร่วม
1: ต้อง8หมู่นี่คือที่คุยตกลงกันไว้ก็คือว่าแต่ละหมู่เนี่ยจะต้องส่งนักกีฬาม
0: า
1: แล้วก็ใครที่สนใจก็ส่งเข้ามาได้ด้วยนะครับ
0: ดีค่ะดีอันนี้เป็นความคิดของคนในชุมชนเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นำโดยท่านนายกอำนาจเลยครับท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการต้นคิดนะครับแล้วก็
0: คืนนี้มีเวียนครกอะคะ
1: คืนนี้มีเวียนครกมีเวียนครกอีกรอบนึงครับเป็นวันเปิดนะครับก็ชิมหอยแมลงภู่เสร็จก็เปิดกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งที่1นะครับและเปิดเสร็จก็มีรำวงเวียนครกวงรถไฟคร
0: ับรถไฟ
1: อันนี้ก็เป็นวงที่ติดท็อปอยู่เหมือนกันนะพี่ยุ้ยนะนะครับก็ได้มาสนุกสนานกันนะคร
0: ับ เพลงที่กำลังดังเพลงอะไรคะสักครั้งเราไม่ได้เตรียมมาก่อน
1: เลยนะครับก็เป็นวันที่20

0: กรกฎาคม
1: 25นะครับ25เนี่ย25ก็เป็นการแข่งขันกินหอยอีกรอบนึงนะครับก็จะดูว่าเราจะเน้นเรื่องหอยๆนะครับพวกงานหอยนะครับแล้วก็การปอกมะพร้าวนะครับปอกมะพร้าวเนี่ยทำไมถึงเอามะพร้าวเข้ามานะครับเนื่องจากในบางสนหมู่ที่4เนี่ยนะครับ
0: ก็เรามีทะเลเนาะ
1: เราอยากให้สื่อให้เห็นถึงภูผาสูงมหานาทีของอำเภอปทิวนะครับด้วยตัวหมู่4ของผู้ใหญ่ดำเนี่ยนะครับมันมีวิสาหกิจแปลงใหญ
0: ่
1: นะครับก็คือมีมะพร้าวก็เลยงั้นก็มาปอกมะพร้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแข่งกันนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนกับสาธัมพันธ์เหมือนกันครับแต่ละหมู่ก็ส่งตัวแทนเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วงรับชมวงคอนเสิร์ตวงเดอะซัน
0: พ
1: ี่
0: แล้วมะพร้าวขูดแล้วไปไหนอะคะ
1: มะพร้าวขูดนี
0: ่เอาแกงกะทิกินกับขนมจีนต่อเลยได้ไหมอะแต่ว่าขนมจ
1: ี
0: น
1: ใช่ครับตัวนี้ก็ทำร่วมกับตัวข้าวเหลืองปทิวด้วยของวันนั้น
0: แกงเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าทำแกงให้กินกันได้เลย
1: กินกันได้เลย
0: อะไรหายไปรู้ไหมคะพี่โชค
1: อะไรครับ
0: ห่อหมกป้าตุ๋ย
1: ห่อหมกป้าตุ๋ยนะครับ
0: หายไปได้ยังไง
1: ปีหน้าครับปีหน้าป
0: ีหน้าแชมป์เลยนะห่อหมกป้าตุ๋ยอ่ะ
1: นะครับแล้วก็
0: มีคอนเสิร์ตต่อ
1: มีคอนเสิร์ตต่อ
0: ใช่ไหมคะ
1: นะครับก็
0: น
1: ั่
0: งช
1: ิ
0: ว
1: ๆสนุกสนานกันไปนะครับก็กับร้านค้ามากมายครับ
0: พอวันสุดท้ายเริ่มเหนื่อย
1: แล้ววันสุดท้ายก็เป็น
0: แรงและ
1: วงชิวๆเลยครับวงชิวๆเลยเป็นวงวุฒิป่าบอน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นวงที่เราคัดสรรว่าวงนี้น่าจะปิดรายการได้ดีเพราะว่าสนุกมากๆครับ
0: ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก
1: ็
0: เอาเป็นว่าทุกวันตั้งแต่หนึ่งทุ่มเนี่ยความบันเทิงจะบังเกิด
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่าใครชื่นชอบอะไรยังไงหรือว่าอยากจะไปเต้นเบาๆหรือว่าจะไปนั่งริมทะเลชิลๆ
1: ใช่ครับ
0: กินหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปได้เลยนะคะชอบมากเลยจริงๆนะเพราะว่าพี่โชคบอกว่างานเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของคนในชุมชน
1: ของคนในชุมชนครับ
0: และที่สำคัญไม่ใช้งบประมาณหลวงด้วย
1: ใช่ครับเราจัดหากันเองแล้วก็ร่วมมือในการในการหางบประมาณนะครับก็จะร่วมด้วยของกลุ่มภาคกลุ่มแม่ค้านะครับแล้วก็ตัวท่านนายกเทศนายกเป็นหัวหัวหัวเรือใหญ
0: ่
1: นะครับท่านนายกอำนาจเป็นหัวเรือใหญ่และรวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับที่มาร่วมมือกัน
0: 2 3 4 5 6 5วันเนี่ยงาน5วันเลยนะ
1: แล้วก็จะมีกลุ่มชาวประมงนะครับกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลบางสนกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวอำเภอปทิวนะครับที่ร่วมมาผนวกกัน
0: ถ้ามีคนบอกว่าอยากไปหาซื้ออาหารทะเลสดๆในงานนี้มีไหมพ
1: ี่ในงานนี้มีครับ
0: มี
1: ครับมีครับ
0: เรือกำหลังแล้วเรือเขาจะเข้าช่วงกี่โมงคะ
1: เรือช่วงเช้าครับช่วงเช้าเรือถ้าไปดูก็ช่วงสัก7โมงอย่างเงี้ยครับช่วงนี้น่าจะมีปลาหมึกด้วยครับช่วงนี้นะ
0: แล้วในงานล่ะคะในงานจะยังมีไหมพี่ช่วง20กว่าเนี่ยมันจะยังมีอาหารทะเลบ้างไหม
1: อาหารทะเลช่วงนี้มีอยู่แล้วครับยังไงก็มีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราเน้นหอย
1: ใช่อันนี้คือเราเน้นหอยสด
0: ๆพี่โชคนะงาน5วันเนี่ยกะว่าหอยจะหมดหาดเลยมั้ยคะหมดไปพี
1: ่หอยนี่เราเตรียมไปแล้วนะคร
0: ับ พี่ว่า
1: เตรียมไปแล้ว
0: พี่ว่าตก5วันนี่จะโดนไปกี่เป็นพันโลเลยมั้ยเนี่ย
1: น่าจะได้นะครับ
0: เนาะ
1: เพราะว่ากินหอยฟรีก็500ไปแล้ว
0: ก็นั่นน่ะสิคะแล้วอีกตั้ง5วันเกินพันเนาะหอยโตทันใช่ไหมพี
1: ่โตตอนนี้โตแล้วครับ
0: โตแล้ว
1: ตอนนี้ชุมชนก็ทยอยจับออกจำหน่ายกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนเลี้ยงในชุมชนเลี้ยงหอยกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งหอยธรรมชาติเองก็มีด้วยนะคร
0: ับ จริงๆก็อยาก
1: จริงเราจากงานครั้งนี้ครับเราอยากสื่อถึงการช่วยกันดูแลทรัพยากรไปด้วยนะครับโดยใช้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับโดยใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ตรงนี้จากตัวฐานสทุนทรัพยากรของเรื่องหอยที่มีนะครับเพราะงั้นเขาก็จะได้รู้สึกหวงแหนแล้วก็เรื่องของธรรมชาติไปด้วย
0: ค่ะชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยที่เวลาแบบว่าชุมชนเขาคลิกแล้วเขาเจออะไรที่มีอยู่ในชุมชนแล้วแบบทำขึ้นมาเลยนะคะแบบดีใจมากตอนที่เห็นพี่โชคลงโฆษณาว่าจะมีการเทศกาลชิมหอยแมลงภู่นะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่โชคต้องใกล้ๆต้องมาหน่อย
1: เครือข่ายท่องเที่ยวเราก็พยายามทำเรื่องนี้มานานพอสมควรนะพี่ยุ้ยแต่เราก็ยังมองหาตัวตนของตัวเองยังก็ไม่เจอนะไปจัดฟิชชิ่งบ้างไปจัดนู่นนี่นั่นไปจัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งต้องยอมรับพอเราจัดตรงนั้นอะต้นทุนค่อนข้างเยอะมากแล้วเนาะคนในชุมชนมันก็จะไม่ได้อะไรไงแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยโอ้โหทั้งสารสัมพันธ์แล้วก็ความรักความสามัคคีแล้วยังได้เสนอไอเดียมีความคิดแล้วยังมีของในพื้นที่ที่ม
1: ีใช่ครับครับคือเนี่ยคือที่มันจุดประเด็นก็คือเมื่อก่อนมันก็มีมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับปีนี้เนี่ยปีนี้เราไปเห็นหอยที่มันเกิดเยอะมากนะครับปีนี้เลยก็มองว่าเอ้ยมันเป็นมิติที่ดีว่าเราต้องช่วยกันส่ง

0: เสริมแล้วก็ช่วยกันรักษาไว
1: ้
0: นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงหอยก็ดีหรือการรักษาสภาพของน้ำเพื่อให้หอยมันคงอยู่หรืออะไรเงี้ยครับก็จะทำกันต่อไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่โชคเลยเนี่ยไหนพี่โชคเริ่มสตาร์ทได้ดีแล้วกับครั้งที่หนึ่งนี้นะคะขอให้มีเป็นเทศกาลกินหอยแมลงภู่แบบนี้ทุกปี
0: นะฮะก็จะท่านนายกก็บอกว่าให้เป็นครั้งที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับครั้งที่สองนี่มีแน่นอนนะครับท่านนายกรับปากอย่างนั้นวันนี้จริงๆผมเชิญท่านมาด้วยนะครับแต่วันนี้ท่านติดสัมภาษณ์อีกงานหนึ่งของกรมประมงนะครับท่านก็เลยฝากมาว่าเออเสียดายแกไม่ได้มาด้วยท่านนายกอำนาจตรงยินนะครับท่านนายกเทศบาลตำบลบางสน
1: ขอบพระคุณท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกอำนาจคือแบบว่าอยู่กับชาวบ้านเลยเนาะไม
0: ่
1: ท
0: ิ้
1: งเลยเพราะว่าจำได้ว่าเราเคยไปนั่งคุยกันว่าเราจะจัดงานยังไงดีในปีนี้ของเครือข่ายท่องเที่ยวประจว
0: บ
1: แต่ว่าก็ต้องพับไปนะคะแต่ว่าดีใจที่พี่โชคยังไม่ทิ้งแล้วก็ท่านนายกอำนาจก็ยังไม่ทิ
0: ้
1: งทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา
0: ใช่คร
1: ับ แถมท้ายนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นในเพจพี่โชคอ่ะมีการในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการทำสร้างบ้านปลาตรงนั้นนั่นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ตอนนี้กำลังดำเนินการนะครับก็มีเป้าเรื่องของทำบ้านปลาให้ชุมชนนะครับเราได้รับประมาณสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาใหญ่นะครับเพื่อมาทำงานกับชุมชนทุกมิตินะครับในพื้นที่ตำบลบางสนนะครับก็ทำเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจชุมชนนะครับทำเรื่องของสามขาหลักเนี่ยนะครับช่วงปีนี้นะครับเราจะทำเรื่องของทะเลเรื่องของงานพื้นฟูนะครับก็จะทำเรื่องของบ้านปลาเนี่ยนะครับก็น่าจะวางเป็นในวันของเฉลิมพระเกียรติเลยนะครับวันที่12สิงหานะครับก็น่าจะวางวันประมาณวันที่1สิงหาที่วางแผนไว้นะครับ
1: แสดงว่าตอนนี้กำลังเตรียมทำในเรื่องของบ้านปลาก่อน
0: กำลังทำครับก็มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอันนี้นะครับจะเป็นทั้ง
1: ต้องการแนวร่วมพลังบริสุทธิ์ที่ไปช่วยทำอะไรอย่างนี้ไหมคะหร
0: ือ
1: ว่ามีกลุ่ม
0: ตอนนี้กลุ่มเป็นกลุ่มชาวประมงนะครับเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ทำก็สร้างองค์ความรู้แล้วก็การกระจายรายได้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านตรงนั้นเลยเป็นกลุ่มประมงเลยครับเพราะว่าเขาได้ลงมือทำเองแล้วก็ไปวางเองนะครับซึ่งสร้างการรับรู้และการดูแลให้เขานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยผมปล้ำทำพี่ยุ้ยก็เห็นนะครับผมทำมานานมากแต่ว่าตอนนี้ผมดีใจมากที่กลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มนี้นะครับลุกขึ้นมาทำปกป้องหน้าบ้านของตัวเองมาฟื้นฟูหน้าบ้านของตัวเองซ
1: ึ่
0: งให้เรามองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาเป็น10ปีมันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะครับ
1: ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะยังไงก็ฝากอย่างที่พี่โชว์บอกหน้าบ้านตัวเองอ่ะถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำ
0: ใช่ครับใช่
1: ยุคนี้เราไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นนะคะเราต
0: ้
1: องช่วยตัวเองดีที่สุดนะคะ11:53 นพี่โชคค่ะพี่โชคเห็นงานนี้ไหมอ่ะอยากให้พี่โชคช่วยประชาสัมพันธ์จังเลยเพราะว่าเป็นของอำเภอปทิวนะคะเขาจะมีการเปิดตัว
0: อ๋อเป็นสตรีทอาร์ตครับ
1: ตัวนี้ยังไงคะ
0: เป็นสตรีทอาร์ตของอำเภอปทิวนะครับซึ่งจะมีภาพวาดภาพนะครับอยู่ที่โรงเรียนบางสมนะครับตรงข้างธนาคารออมสินนะครับวันที่17เนี่ยก็จะเปิดโดยท่านผู้ว่านะครับดูรับผิดชอบหลักๆก็คือจะเป็นท่านนายกมนชัยโกรธเพชรนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลปทิว
1: รู้สึกปทิวมาแรงนะคร
0: ับปทิวมาแรงจุ
1: ดนี้ปทิวมาแรง
0: นะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับวันที่17
1: ก็วันศุกร์ที่17นะคะ
0: จะมีกลุ่มมีบูธไหมครับมีอะไรของดีของเด็ดของอำเภอปทิวมาโชว์
1: ค่ะเขาบอกว่าเขามีงานศิลป์สวยงามของกินหลากหลายแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอิน
0: ใช่ครับ
1: สนับสนุนโดยมีจังหวัด
0: มี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมไหมคะ
0: วัฒนธรรมจังหวัด
1: แล้วก็อันนี้เป็นของเทศบาล
0: ครับ
1: ค่ะก็หลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งที่แน่ๆรู้สึกโรงเรียนศรีอภัยใช่ไหมคุณครู
0: ครับ
1: ชื่อคุณครูอะไรนะที่ท่านพาเรียนไปวาด
0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
1: คือขออภัยด้วยนะครูหาคุณครูที่แบบว่าผลักดันเด็กๆเรื่องของงานศิลปะนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะก็อยากชวนไปชมเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกของปทิวเลยเป
0: ิ
1: ดตัวปทิวสตรีทอาร์ตถนนแห่งสีสันและรสชาติรสชาตินี่น่าจะเป็นสื่อถึงอาหาร
0: สื่อถึงอาหารครับ
1: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้พี่โชคก็มีนี่อีกของเดี๋ยวนะอะไรเนาะใกล้ๆเลยมาบริษไปที่ก็ส่งประกวดอะ
0: ครับจริงๆแล้วตัวปทิวเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงตลาดนัดวันอังคารนะพี่ยุ้ย
1: ค
0: ือผมโตมาเนี่ยจำความได้เนี่ยตลาดนัดวันอังคารมันมีมาแล้วครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ตรงนี้มันก็จะไปยกระดับของตลาดนัดได้ด้วยนะครับคือซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งท่านนายกมนชัยโกรธเพชรท่านก็คิดเก่งมากนะครับต
1: ้
0: องยอมครับ
1: ก็ถือได้ว่าตอนนี้ถนนทุกเรียกได้ว่า ปลาทิวกำลังแบบเนื้อหอมอ่ะ
0: ใช่ครับเนื้อหอม
1: เลยทุกที่เลยนะคะก็อยากฝากพวกเราค่ะถ้าเกิดว่ายังไงช่วยกันส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือในมือท่านค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้

0: แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานใดก็ตามที่จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อจะช่วยเหลือพวกเรากันเองคนในชุมชนต้องช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะและอย่าลืมเด็ดขาดเลยงานหอยสดของพี่โชคค่ะ
1: 22-26ครับ
0: ดูซิว่าพี่โชคโม้หรือเปล่านะคะ เราไปดูหอยปลาทิวบางส่วนกันว่าเล็กหรือใหญ่ยังไงไปดูกันนะคะ
1: ได้ครับ
0: พี่โชครับประกันค่ะ
1: รับประกันครับวันนั้นมีหอยชิมแน่นอน
0: ค่ะได้ค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่โชคมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมคะ
1: ก็อยากฝากเรื่องของงานนะครับวันที่22-26นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมชุมชนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนที่เราทำเรื่องงานอนุรักษ์ไปด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะไปหนุนเสริมเรื่องของกำลังเรื่องของพลังกำลังใจให้กับพวกกลุ่มทำงานเหล่านี้ได้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงอย่าลืมไปเที่ยวปะทิวนะครับปะทิวเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องกิจกรรมดำน้ำก่อนนั้นเป็นด้านไก่นะครับเที่ยวทะเลก็มีเกาะไข่ที่นึงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นลงสะดวกมากทางทช.เองก็ได้สนับสนุนตัวทุ่นขึ้นเรือนะครับเทียบเรือเนี่ยก็กว้าง5เมตรยาว50เมตรสามารถใส่รองเท้าผ้าใบขึ้นเกาะได้แล้วนะครับเกาะไข่นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อำเภอปะทิวเรานะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับก
0: ็
1: ติดต่อหลักๆเลยก็ถ้าไปเกาะไข่ก็ติดต่อที่กลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหินกบก็คือพี่ช้างนะครับ
0: ติดต่อที่พี่ช้าง
1: ใช่ครับก็คือเป็นแหล่งดำน้ำมีหาดทรายสวยงามครับเกาะไข่ก็ไปเที่ยวกันได้
0: อาจจะต้องฝากพี่โชคแหละในฐานะประธานเครือข่ายนะคะรบกวนแบบว่าเหมือนถ้าจะไปเกาะไข่ตึ้งๆติดต่อใครใส่เบอร์ไว้แล้วเราค่อยไปแชร์จากเพจพี่โชค
1: ได้ครับ
0: นะคะเพราะบางทีพี่ช้างเนี่ยแกก็อาจจะไม่ถนัด
1: ใช่ครับก็ประสานมาทางผมได้เลยครับผมประสานให้ได้นะครับ
0: คือหลายๆกลุ่มหรือว่าถ้าจะไปเกาะเตียบติดต่อใครอะไรยังไงใช่ไหมคะเกาะไข่พี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปเที่ยวจุดอื่นอะไรยังไงติดต่อใคร
1: ครับก็ผ่านมาทางผมก่อนก็ได้ครับในช่วงนี้เพราะว่าผมอาจจะจำเบอร์โทรก็ไม่ได้นะครับ0807791650นะครับ
0: อันนี้เบอร์พี่โช
1: คเบอร์ผมเองนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประสานให้แล้วก็ส่งเบอร์ให้คุยด้วยกันนะครับได้นะครับ
0: ค่ะหรือยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใน Facebook ยุ้ยนะคะยุ้ยก็จะลงไว้ให้หมดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ติดต่อกันสะดวกเพราะตอนนี้ปทิวน่าเที่ยวมาก
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: ปทิวมาแรงครับ
0: ปทิวมาแรงนะคะ
1: ความพร้อมมีความพร้อมครับ
0: มีความพร้อม
1: ถ้าเรือมันจะเกิดครับสนามบินกำลังขยายครับ
0: นั่นเองขิงกันนะคะขิงกันไปเลยค่ะ
1: นะคร
0: ับ ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราชาวชุมพรก็จะได้ช่วยๆกันนะคะผลักดันให้มันแบบโด่งดังสักทีนึงนะสักงานนึงนะสักงานนึงงานไหนก็ได้นะคะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของอบจ.พบประชาชนค่ะยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นักสุวรรณพร้อมด้วยพี่สมโชคพันธุรัตน์ค่ะประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวแล้วก็เป็นคณะกรรมการในสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะตลอดจนบ่าวก้อยของเราค่ะพี่กิตติพงษ์พนมสวรรค์นะคะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ประกอบกระชับพื้นที่

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้
2: เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24 ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการ

0: ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
1: 1 2 1 1 1 4 4 3 4

0: ลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลุยเช็คความเสี่ยงน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าด้านชาวบ้านยังห่วงอาคารร้าวเพิ่มตะครุบตัวรินๆชัดคุยแอร์บีนาได้ที่พะเยายอมรับโอนเงินให้ชายสวมฮูดซุกเฮโรอีนใส่กระเป๋าช้างไปส่งแอร์สาวที่คอนโดแถมแฉเพิ่มรถโรสคือใครตำรวจเตรียมฝากขังขบวนการกุมารจีนพรุ่งนี้ด้านลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมพ่อเผยพ่อถูกหลอกให้เซ็นเอกสารรับรองบุตรนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศอิหร่านฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดแล้วขณะที่มุตตาบาคาเมดีอีบุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่งคนใหม่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าว
0: อิหร่านฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดแล้วขณะที่มุตตาบาคาเมดีอีบุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่งคนใหม่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: เริ่มกันที่ข่าวบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีน้ำรั่วออกมานะคะบรรยากาศหลังจากที่มีการประกาศปิดการจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบซึ่งจุดนี้เป็นจุดเส้นทางจราจรสำคัญของฝั่งธนบุรีค่ะก็การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่เพราะว่ารถต้องการที่จะผ่านออกไปยังถนนโดยรอบก็คือถนนลาดย่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนอินทรพิทักษ์ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านมาทั้งทำงานแล้วก็มาทำธุระย่านนี้บางคนต้องเดินบริเวณจุดอาคารเสี่ยงภัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่จุดที่อันตรายไว้วันนี้ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารโดยรอบเพิ่มเติมค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องขอความร่วมมือให้มีการอพยพออกจากอาคารเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุน้ำรั่วเข้าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าจนมีอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างได้รับผลกระทบและเกิดรอยแตกร้าวจริงค่ะโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีการก่อสร้างจุดต่ำสุดของอุโมงค์ใต้ดินการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการล้างรางหรือว่าการระบายน้ำภายในอุโมงค์นะคะก่อนจะสูบน้ำออกในภายหลังโดยหลักวิศวกรจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินด้วยการฉีดซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดิน

0: ก่อนจะเปิดหน้าดินหรือก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำและดินไหลเข้าสู่อุโมงค์จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะจึงยังมีข้อสังเกตว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปนะคะแต่ว่าก็คือการที่น้ำพัดพาเอาดินไหลเข้าไปสู่อุโมงค์ด้วยเพราะถ้าดินสูญหายก็จะทำให้ผิวถนนยุบตัวค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฐานรากของอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารเก่าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เสาเข็มสั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการซุดตัวเมื่อดินรองรับหายไปค่ะทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ไปตรวจวัดระดับการทรุดตัวของอาคารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงแล้วก็จะตรวจวัดซ้ำอีกในวันถัดไปเพื่อเปรียบเทียบอัตราการทรุดตัวแบบวันต่อวันรวมถึงจะประเมินความสัมพันธ์กับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นภายในอาคารซึ่งจะช่วยตอบได้ว่ามาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะซึ่งอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการก็คือการลดแรงดันน้ำใต้ดินด้วยการขุดบ่อบาดาลลึกแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อให้การอัดฉีดวัสดุอุดรอยรั่วทั้ง4จุดเกิดประสิทธิภาพพร้อมเสนอให้หน่วยงานเตรียมแผนรองรับกรณีมาตรการปัจจุบันไม่ได้ผลและต้องเฝ้าระวังรอยแตกร้าวต่างๆโดยควรตรวจวัดทุกชั่วโมงนะคะก่อนจุดที่เกิดโดยจุดที่เกิดการซุดตัวมีลักษณะเป็นแอ่งซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของบ่อก่อสร้างที่มีความลึกประมาณ30เมตรบริเวณที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางดังกล่าวรวมถึงบริเวณสะพานลอยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะเพราะว่ากรณีนี้ก็มีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีของวงเวียนใหญ่นี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรจะน้อยกว่าที่วชิระพยาบาลค่ะแต่ก็อยากฝากถึงประชาชนในพื้นที่นะคะว่าไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าพบรอยแตกร้าวใหม่หรือว่ารอยแตกร้าวเดิมใหญ่ขึ้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
1: มีเรื่องของคดีแอร์สาววีนา นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจยืนยันว่าสามารถรวบตัวเอกวิทย์คนส่งกระเป๋าลายผ้าช้างซุกเฮโรอีนแล้วนะครับเจ้าตัวเองรับสารภาพได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาทส่วนปปส.ประชุมร่วมกับ DSI ขยายผลเครือข่ายเพื่อจะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ครับการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่านายเอกวิทย์คนนี้ครับเป็นคนที่ใช้แชทข้อความชื่อว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนายเอกวิทย์เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้กับนายอุทัยด้วยตัวเองก่อนที่นายอุทัยจะเอากระเป๋าลายช้างไปส่งต่อให้กับแอร์สาวจากคำให้การของเอกวิทย์ยอมรับว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทและเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างจากจังหวัดเชียงใหม่และก็อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งครับตำรวจบอกว่านายเอกวิทย์ยังไม่ใช่คนที่ใช้แชทรถโรสในการทักไปหาแอร์มีนาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าลายช้างไปออสเตรเลียข้อมูลแนวทางการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อรถโรสครับซึ่งรถโรสเองจะใช้ข้อความในการสั่งการในเอกวิทย์ให้ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้กระเป๋าลายช้างมาแล้วเอกวิทย์จะนำกระเป๋าลายช้างไปวางไว้ตามหลักกิโลจากนั้นรถโรสก็จะส่งลูกน้องมารับกระเป๋าลายช้างเพื่อนำกระเป๋าไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนครับซึ่งคำให้การของนายเอกวิทย์อ้างว่าบรรจุเฮโรอีนที่ประเทศลาวแต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากพื้นที่จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานประเภทฝีมือนะครับประเภทนี้ได้อยู่แล้วเมื่อบรรจุเสร็จแล้วรถโรสก็จะนัดหมายให้เอกวิทย์มารับกระเป๋าโดยให้ลูกน้องนำมาวางไว้ตามหลักกิโลเช่นเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทครับจากนั้นนายเอกวิทย์ก็จะมาหยิบกระเป๋าจากหลักกิโลพร้อมกับเงินสดแล้วก็ไปนัดหมายกับนายอุทัยให้มารับกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็จ่ายเงินให้กับนายอุทัยโดยการฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติ 60,000 บาทแนวทางการสืบสวนก็ยังพบด้วยนะครับว่ารถโรสเป็นคนที่คอยสั่งการเอกวิทย์และลูกน้องรวมถึงคนคอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วครับติดต่อนะครับ เรื่องของการให้งานรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นรถที่ทักไปก็คือแอร์สาวมีนาซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลตัวรถทั้งหมดแล้วแม้จะใช้ชื่อเพจอวตารแต่ว่ารถยังถือว่ายังไม่ถือเป็นระดับสั่งการหรือว่าหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวหัวขบวนการที่ใหญ่กว่ารถด้วยแนวทางการสืบสวนเอกวิทย์เป็นญาติสนิทกับรถเป็นคนพะเยาและเคยมีรูปถ่ายไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตัวของรถก็เป็นคนพะเยาเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสร้างบทละครตัวละครในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเกือบทั้งหมดแล้วโดยพบว่าเป็นการแพ็คยาเสพติดมาจากฝั่งลาวโดยมีคนไทยได้ประโยชน์จึงไปร่วมรู้เห็นในขบวนการนี้ด้วยครับ 12:09 นครับเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาต่อกันที่อีกคดีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะรวบขบวนการกุมารจีนนะคะรวบพ่อทิพย์ทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการรวบการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนแล้วก็นางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตค่ะทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือก็เต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เช้านะคะหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็มีลูกสาวมาเยี่ยมค่ะลูกสาวยืนยันว่า10ปีก่อนเนี่ยพ่อมีภรรยาใหม่แล้วก็ได้แนะนำให้พ่อรู้จักกับหญิงชาวจีนจากนั้นก็มีการให้ไปเซ็นทะเบียนสมรสกับคนจีนแต่เธอไม่ทราบเหตุผลที่พ่อไปจดทะเบียนสมรสเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะมาตอนนี้ก็ถามพ่ออีกครั้งพ่อก็บอกว่าที่ยอมจดทะเบียนสมรสเพราะว่าไว้ใจในฐานะเป็นเพื่อนกับภรรยาและอีกฝ่ายก็ให้เหตุผลว่าต้องการอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอกสารและไม่รู้ว่ามีการสอดไส้เซ็นรับรองบุตรด้วยหรือไม่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินค่าเซ็นเอกสารมา 2,000 ค่ะส่วนตอนที่ไปเซ็นหญิงชาวจีนยังไม่ได้ท้องนะคะเพิ่งจะมาท้องเมื่อไม่กี่ปีนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเซ็นทะเบียนสมรสแล้วก็เซ็นหย่าในภายหลังไปแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เมื่อไปถามภรรยาใหม่ของพ่อในตอนนั้นเจ้าตัวก็บอกปัดว่าไม่รู้เรื่องค่ะย้ำว่าอย่างไรก็คงต้องประกันตัวพ่อโดยตำรวจบอกว่าประกันได้แต่ต้องเป็นการประกันตัวในชั้นศาลซึ่งตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังพรุ่งนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับพ่อทิพย์รายนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ได้รับเงินในการเซ็นทะเบียนสมรสแต่ได้เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการหยุดขับรถแท็กซี่และค่าเช่ารถเป็นเงินสดครั้งละ 2,000 บาทก็ยอมรับนะคะว่าเคยลงนามรับรองบุตรให้เด็ก2คนห่างกันประมาณ 2-3 ปีโดยบุตรเนี่ยเป็นลูกของหญิงชาวจีนที่ภรรยาแนะนำแล้วก็บุตรคนแรกที่เซ็นรับรองตอนนี้9ขวบแล้วค่ะส่วนภรรยาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดนะคะด้านนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตที่ถูกพาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าถูกหลอกให้ทำหรือเปล่ามีใครสั่งให้ทำอยากจะชี้แจงอะไรหรือเปล่าหรือว่าได้รับเงิน 2,500 บาทในการแจ้งเกิดเท็จหรือไม่แต่ว่านางสาวสิริพรไม่ได้ตอบเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวชายที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งกรณีตึกสตง.ถล่มนักข่าวก็พยายามสอบถามเหมือนกับนางสาวสิริพรค่ะเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามเหมือนกันนะคะพอช่วง 11 โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนางสาวสุนีออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหามาพิมพ์ลายนิ้วมือผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับนางสาวสุนีนะคะว่าได้ค่าจ้าง 20,000 จริงหรือเปล่าที่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เพราะสาเหตุนี้หรือไม่นะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ชี้แจงได้นะอยากพูดหรือว่าขอโทษโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าได้รับความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันนางสาวสิริพรก็นางสาวสุนีนะคะก็บอกว่าทำกันเพียง2คนมีคนอื่นร่วมหรือไม่นะคะแต่ว่านางสาวสุนีก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะแค่พยักหน้าตอบรับคำถามสื่อค่ะ
2: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ร่วมกับนายกมาเลเซียนะครับเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตายูฮิตัมเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนำนายอนุทินและคณะเดินข้ามฝั่งเข้าที่มาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ31พฤษภาคม59โดยงบประมาณก่อสร้าง1ล้าน ขออภัยครับ 1,532 ล้านบาทนะครับในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ28กันยายน62ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในก็มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบครับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้าลดปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกำหนดเวลาทำการนะครับตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มของทุกวันนะครับขณะที่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของกุ้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยบอกว่าระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมคณะกับนายกรัฐมนตรีตนเองก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับทั้งสองฝ่ายกำหนดกรอบเวลาตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเดินหน้าการเจรจาให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและการส่งออกปลากระพงของมาเลเซียมายังประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศจะดำเนินการหาเรือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและก็ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งผลักดันประเด็นการค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้มีความคืบหน้าโดยเร็วครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถามกันต่อนะคะมาดูเรื่องของคุณสุภจีนะคะที่มีคนถามหาว่าหายไปไหนนะคะวันนี้คุณสุภจีออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะยอมรับว่าต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ผ่านมาใช้เวลากับการทำงานแก้ไขปัญหามากกว่าการทำคอนเทนต์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานนะคะตนก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมกับขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางสุภจีบอกว่าก็ตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นะคะแต่ละวันก็มีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลจำนวนมากทั้งเรื่องสินค้าการเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้การเจรจาการค้าก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องภาษีแต่ว่ายังมีเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วยรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจค่ะก็ย้ำว่าไม่ได้หายไปจากการทำงานนะคะแต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งการเจรจากับสหรัฐในประเด็นมาตรการภาษีการติดตามประเด็นตามมาตรการ301และผลักดันความตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้ารวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วยค่ะนางสุภจีก็ยกตัวอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าช่วงที่เข้ามารับหน้าที่เนี่ยราคามะพร้าวตกต่ำเหลือแค่ลูกละ2บาทเท่านั้นเองค่ะจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วก็ผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเร่งเชื่อมโยงตลาดประสานผู้ประกอบการช่วยรับซื้อก่อนจะต่อยอดสู่การผลักดันลงชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตค่ะ วันนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ12-15บาทแต่ก็ยังถูกตำหนิอยู่เลยนะคะนางสุภจีบอกพร้อมกับว่าการแก้ปัญหามะพร้าวเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งการระบายผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปแล้วก็การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคกุ้งแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไปใช้กลไกตลาดช่วยดูดซับผลผลิตด้วยโดยประสานกับโมเดิร์นเทรดร้านอาหารและพาณิชย์จังหวัดร่วมรับซื้อพร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ควบคู่กับการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สามารถจะดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดได้แล้วประมาณ 2,900 ตันค่ะก็ทำให้ตอนนี้ราคาดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับสู่ระดับเดิมนะคะซึ่งนางสุปจีก็ยอมรับนะคะว่าบางช่วงก็ท้อบ้างค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทราบทันทีเลยว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานค่าครองชีพสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วยก็ทำให้การแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้กลไกตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าจะเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากถูกนำไปทำเป็นมีมหรือว่าล้อเลียนแต่ว่าพยายามจะฝึกวางอุเบกขาและแผ่เมตตาพร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะหนีไปไหนค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญทั้งการดูแลเศรษฐกิจการช่วยเหลือเกษตรกรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
2: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับลูกเรือมยุรินารี3รายครับยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกลางหลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์เรือมยุรินารีถูกยิงระหว่างการสู้รบของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาบริเวณช่องแคบฮอร์มุซครับที่ศาลแรงงานกลางถนนพระราม4ครับนายกันพัฒน์สิงห์ทองทนายความนำนายปณิธิตุ้มแก้วอายุ42ปีนายนพดลวงสุวรรณอายุ33ปีแล้วก็นายสุรเดชแม่นปืนอายุ32ปี3ลูกเรือมยุรีนารีครับเดินทางมายื่นฟ้องบริษัทพรีเชียสชิปปิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า PSL บริษัทพรีเชียสฟลาวเวอร์จำกัดเจ้าของเรือมยุรีนารีบริษัทเกรทไซเคิลชิปปิ้งเอเจนซี่จำกัดแล้วก็นายสถาพร6 4กัปตันเรือฐานละเมิดเมื่อนำลูกจ้างเข้าไปสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และ425นะครับกรณีการละเมิดการที่นายจ้างสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบพอมุสขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อ11มีนาคม69โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ได้ออกประกาศปิดช่องแคบพอมุสและห้ามมิให้เรือต่างชาติเรือของรัฐต่างประเทศห้ามเรือบรรทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาตเดินผ่านช่องแคบพอมุสก็ทำให้เรือนะครับของมยุรินารีถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือไม่เป็นธรรมโดยละเลยไม่ดูแลค่าชดเชยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรินารีซึ่งปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD นะครับหรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้โดยนายกันพัฒน์บอกว่ากลุ่มลูกเรือครับมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งในวันนี้เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบพอร์มุสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตลูกเรือทั้ง3คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าป่วยนะครับเป็นโรค PTSD หรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงคงใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะรักษาหายได้ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้วทางบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบจึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัยว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆผลกระทบที่ได้รับนะครับเท่าที่ดูอาการทั้ง3คนคงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีกเนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาและความหวาดกลัวต่อเสียงดังทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือได้ครับเนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายที่ผ่านมามีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้างก็ได้ให้ค่าชดเชยมาให้กับลูกเรือ3คนเป็นเวลา2เดือนก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและมีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือนเมษายนครับซึ่งทางบริษัทในจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วแต่ว่าสัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา9เดือนทางลูกเรือควรจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาวันนี้จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลครับ
1: จากเรื่องของลูกเรือมาที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะวันนี้กอรมน.นำทีมไปบุกจับต่างด้าวรอบเข้าเมืองค่ะพลโทเพชรเอกอินทรทัศน์รองผอ.รมน.กรุงเทพนะคะบูรณาการกำลังร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าตรวจค้นร้านบ้านเก่าเตาดินพื้นที่เขตบางบอนนะคะหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2ว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบแรงงานต่างด้าวรวม6คนกำลังปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะเป็นหญิงสัญชาติลาว2คนชาย1คนและหญิงสัญชาติเวียดนาม2คนชาย1คนส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลแสมดำเพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา8และมีโทษตามมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านทำพิธีฝังร่างของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากสงครามแล้วนะครับขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงสู้รบโจมตีในความขัดแย้งรอบใหม่ศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนำไปฝังที่สถานสักการะอิหม่ามเรซา ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองมัชฮัดบ้านเกิดของเขานะครับท่ามกลางฝูงชนจำนวนมหาศาลหลังจากที่อิหร่านได้จัดพิธีแห่ศพและไว้อาลัยครั้งใหญ่ตลอดสัปดาห์ทั้งในอิหร่านและก็เมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะห์2แห่งในอิรักกลุ่มไว้อาลัยในชุดสีดำที่โบกธงชาติแล้วก็ภาพถ่ายของอดีตผู้นำขณะเดียวกันอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคามาดีอีบุตรชายของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ยังคงไม่ปรากฏตัวในวิดีโอหรือว่าภาพใดๆนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตปีดาโดยแหล่งข่าวในกรุงเทหรานบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายและหน่วยงานความมั่นคงพยายามจำกัดการปรากฏตัวครับเนื่องจากเสี่ยงจะถูกสหรัฐโจมตีพิธีฝังศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านได้โจมตีตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหลังจากสหรัฐโจมตีจังหวัดชายฝั่งทางใต้และก็ทางตะวันตกของทางตะวันออกของอิหร่านส่งผลให้มีแรงงานเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านรวมถึงเมืองบูเชเร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกผ่านการเจรจาทางเทคนิคครับ
1: เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานรองเท้าในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนของจีนมีผู้เสียชีวิตถึง28คนนะคะไฟได้โหมไหม้ที่อาคารโรงงานของบริษัทฮุนเติงและเกิดกลุ่มควันหนาทึบค่ะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในต้องหนีไปที่ดาดฟ้าอย่างเช่นชายคนหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยฉีดน้ำบรรเทาความร้อนเพื่อช่วยชีวิตแต่รายงานไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือได้สำเร็จหรือเปล่านะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต28คนจากเพลิงที่ลุกไหม้ขณะที่มีผู้คนภายในโรงงานทั้งหมด239คนเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพได้อย่างปลอดภัย213คนค่ะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในเมืองศูนย์กลางการผลิตรองเท้าของจีนนะคะสำนักข่าว CCTV ก็รายงานว่าผู้นำสั่งการกับเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้สำหรับเหตุนี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกับระบุได้ว่าทุกคนต้องนำอุบัติเหตุด้านอุตสาหกรรมมาเป็นบทเรียนใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้คืออะไรนะคะแต่ว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งซึ่งใช้เป็นที่เก็บวัสดุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวพนักงานหลายคนไว้แล้วก็อายัดบัญชีธนาคารของโรงงานระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา

ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะก็เจอกันค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะช่วงเที่ยง 12:30 น.นะคะจนถึง 13:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงนะคะกับช่วงเวลานะที่จะส่งนะคะข่าวสารต่างๆค่ะคุณผู้ฟังทั่วจังทั่วภาคใต้นะคะกับทางอสมทนะคะที่ครอบคลุมนะในส่วนของภาคใต้นะวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะเราเป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะคะที่10 กรกฎาคม 2569ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นะวันนี้ก็จะมีในส่วนของเริ่มจากจังหวัดยะลาก่อนก็ละกันนะคะนะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางจังหวัดยะลานะคะก็จะมีนะในส่วนของเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังนะอย่างที่บอกกันไว้ด้วยนะคะว่าทางเทศบาลนครยะลานะคะจะมีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนนะคะเริ่มนะตั้งแต่เมื่อวานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกนะคะให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้ร่วมสืบทอดประเพณีและพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อวานนะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมค่ะที่ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะนายอำนาจนะคะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็เป็นประธานในกิจกรรมวันเข้าพรรษานะคะประจำปี2569นะพร้อมด้วยนายพงพัฒน์นะคะยิ่งชุนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะตำรวจทหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะกับบรรยากาศค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนั่นเองค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะต่างร่วมใจนะในการสวมใส่ชุดขาวนะคะและร่วมกันทำพิธีส่งนะก่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังจะนำส่วนราชการแล้วก็ประชาชนนะคะได้เทเทียนนะลงในเบ้าพิมพ์นะหรือแท่นเข้าพรรษานะเพื่อเป็นการร่วมทำบุญตามประเพณีดั้งเดิมนะโดยการตักน้ำเทียนที่หลอมละลายจนร้อนได้ที่นะแล้วก็หยอดลงในเบ้าพิมพ์นะที่มีไส้เทียนขึงรอไว้ค่ะเพื่อหล่อขึ้นรูปเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่อีกครั้งนั่นเองค่ะสำหรับการหล่อเทียนนะคะในเมื่อวานนะทางที่เทศบาลนครยะลานะคะก็การหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาในอดีตนะก็เกิดจากความจำเป็นเพื่อให้พระสงฆ์นะคะมีแสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรแล้วก็ศึกษาพระธรรมนะคะตลอด3เดือนในฤดูเข้าพรรษาค่ะปัจจุบันประเพณีนะคะก็ยังคงสืบสานเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็เสริมสิริมงคลนั่นเองค่ะนะกับงานกับกิจกรรมนะหล่อเทียนพรรษาค่ะนะเมื่อวานก็จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่นะเมื่อวานก็คือเป็นการหล่อเทียนนั่นเองนะส่วนในพิธีสมโภชนะคะสมโภชเทียนพรรษาค่ะก็จะจัดขึ้นอีกครั้งนะคะในวันที่21 กรกฎาคม 2569นี้นะคะที่ห้องประชุมช้างเผือกอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะนะจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะคะสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะในวันที่21 กรกฎาคมนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะนะตอนนี้12:00 น.กับอีก35 นาทีนะคะคุณผู้ฟังเราไปกันต่อจากข่าวจังหวัดยะลากันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะที่อำเภอเบตงนะคะก็ตามหาตัวแม่นะคะเป็นเวทีนะที่ไม่จำกัดเพศขอแค่คุณมีความมั่นใจนั่นเองนะคะก็ทางเทศบาลเมืองเบตงนะคะก็ขอท้าสาวมั่นนะคะไม่จำกัดเพศค่ะก็มาร่วมกันประชันความงามนะคะบนเวทีนะนางงามไก่เบตงนั่นเองนะคะก็สำหรับงานนี้นะคุณผู้ฟังนะคะก็ให้ใครที่แบบสนใจเนาะก็แค่พกความมั่นใจนะไปเต็มร้อยนั่นเองค่ะนะจะเป็นเพศไหนก็ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัตินะคะคุณผู้ฟังก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18 ปีขึ้นไปค่ะน้ำหนักตัวนะคะ80
กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแล้วก็ไม่จำกัดภูมิลำเนานะคะคือสามารถสมัครได้ค่ะคุณผู้ฟังทุกจังหวัดนะทั่วประเทศเลยแล้วก็ไม่จำกัดเพศด้วยนะกรณีถ้าเป็นเพศชายนะก็ให้มีการแต่งกายเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็นะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปสมัครนะคะที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าหน้างานก็คือจะไม่รับสมัครผู้เข้าประกวดหน้างานนะคะถ้าใครที่สนใจค่ะก็ไปกันได้ไปสมัครกันได้นะคะด้วยตัวเองเลยนะที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลชั้น2นะคะเทศบาลเมืองเบตงค่ะระยะเวลาในการสมัครค่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มรับสมัครวันนี้นะคะวันนี้10ถึง24กรกฎาคมนะคะเว้นวันหยุดราชการนะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่0851246465นะคะ0851246465ค่ะคุณผู้ฟังใครที่แบบว่านะเขาเรียกว่ามั่นใจนะคะไปสมัครกันได้เลยกับตัวแม่ของเบตงนะคะกับการประกวดนะความงามบนเวทีนางงามไก่เบตงนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะคะใครที่แบบมีสมบัติคุณสมบัติครบนะคะตามที่บอกไว้ก็สามารถไปสมัครกันได้เลยนะคะที่สำนักปลัดเทศบาลชั้น2เทศบาลเมืองเบตงนะจนถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะนะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะคะสำหรับในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังจังหวัดยะลาของเรานะคะก็จะมีผลไม้เป็นฤดูผลไม้กันแล้วนะคะกับบรรยากาศนะคะการซื้อขายทุเรียนค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ทุเรียนก็นะเริ่มทยอยออกมากันแล้วนะคะสำหรับการที่ยะลาของเราค่ะที่ตลาดมาลายูบางกอกนะคะก็ยะลาจังหวัดยะลาของเราคึกคักกันเลยทีเดียวที่ตลาดมาลายูบางกอกนะคะก็คึกคักนะเงินสะพัดกันตลอดคืนนะคะแต่ก็ยังคุมเข้มในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่มีทุเรียนอ่อนแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังกับบรรยากาศนะคะการซื้อขายผลไม้ค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะก็เริ่มกลับมาคึกคักนะคะอย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่ช่วงฤดูการผลไม้นะคะโดยเฉพาะทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะคะของเราก็มีทั้งหมอนทองเนาะแล้วก็มีชะนีนะคะก้านยาวพวงมณีด้วยรวมถึงทุเรียนพื้นบ้านนะคะที่ทางจังหวัดยะลานะก็ถือได้ว่าทุเรียนบ้านนะที่เรียกกันนะคะก็แบบเป็นเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงอยู่นะที่จังหวัดยะลาของเรานะคะก็เริ่มที่จะทยอยสุกนะออกสู่นะคะท้องตลาดนั่นเองค่ะก็ส่งผลให้บรรยากาศนะคะตลาดมาลายูบางกอกนะคะบริเวณถนนสาย15ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทุเรียนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะจนตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกกันเลยนะคะก็จากการลงพื้นที่สำรวจนะคะก็ได้พบว่านะคะมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจากหลายอำเภอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะในส่วนของอำเภอเมืองยะลานะคะอำเภอเมืองด้วยนะคะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอยะหาอำเภอบันดังสตาแล้วก็อำเภอเบตงนะคะก็ต่างทยอยขนส่งผลผลิตนะคะใส่รถกระบะนะมาซื้อขายกับพ่อค้าคนกลางนะที่มาเปิดท้ายตั้งจุดรับซื้อเรียงรายตลอดแนวถนนนะเพื่อที่จะนำไปกระจายส่งขายต่อยังจังหวัดต่างๆค่ะโดยการซื้อขายก็จะเป็นการเจรจาต่อรองราคาตามเกรดนะคะแล้วก็คุณภาพของผลผลิตนั่นเองนะคะก็นะเป็นไปตามเขาเรียกว่าความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็จะทำการขนถ่ายสินค้าทันทีนะคะสำหรับราคานะคะราคาทุเรียนค่ะคุณผู้ฟังนะในราคารับซื้อนะคะในปัจจุบันตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกรดแล้วก็คุณภาพนั่นเองนะในส่วนของพันหมอนทองนะคะราคารับซื้อก็จะอยู่ที่65-70บาทต่อกิโลกรัมนะคะในส่วนของพันชะนีค่ะก็รับซื้ออยู่ที่30-35บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะนะพ่อค้าที่รับซื้อในพื้นที่นะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงต้นฤดูกาลนี้ก็ยังไม่พบปัญหาเกษตรกรนะคะนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายค่ะนะเนื่องจากแต่ละร้านนะคะก็มีมาตรการนะคัดเกรดแล้วก็คัดเลือกเฉพาะทุเรียนที่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่านั้นนะคะนะนอกจากจะเป็นตลาดกลางค่ะนะสำหรับตลาดมาลายูบางกอกนะคะเป็น
เป็นตลาดกลางสำหรับพ่อค้าคนกลางแล้วนะคะตลาดมาลายูบางกอกก็ยังเป็นแหล่งรวมทุเรียนสุกนะคะพร้อมทานสำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะใครที่แบบนะกำลังมองหาทุเรียนที่มีคุณภาพนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะทุเรียนที่นี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะก็จะมีตอนนี้นะคะเขาเรียกว่ายอดนิยมสายพันธุ์ยอดนิยมตอนนี้นะที่กำลังมาแรงอยู่ด้วยนะก็เป็นพันธุ์มูซานคิงนั่นเองนะซึ่งความสุกแล้วก็ขนาดนะก็สามารถเลือกตามความต้องการได้เลยนะในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยนะก็ทำให้ประชาชนก็เดินทางมาเลือกซื้อเป็นจำนวนมากนะคะที่ตลาดมาลายูบางกอกนะคะก็นะคะในช่วงนี้เนาะฤดูผลไม้ของพื้นที่ภาคใต้ของเรานั่นเองนะคะอ่ะก็จบกันไปนะคะกับข่าวที่จังหวัดยะลาค่ะในเรื่องของผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังนะที่ในช่วงนี้นะคะก็ทยอยสุกกันเลยนะคะก็รอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะได้ไปเลือกซื้อนะคะกับผลไม้นะคะในพื้นที่ของเรานะคะและนะคะทางจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ได้เดินหน้าบูรณาการท้องถิ่นนะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนะคะมุ่งเป้าหมายคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลาก็มีการจัดประชุมนะคะขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยนะคะร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ปลัดองค์กรนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่3ด้วยสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิบดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนายปรัชญานวลเปียนนะคะท้องถิ่นจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารค่ะและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนะสำหรับการประชุมดังกล่าวนะการจัดประชุมดังกล่าวค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอดและก็รับนโยบายจากรัฐบาลนะคะและกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะที่ตรงกันแล้วก็รับทราบข้อมูลสถานการณ์ที่ทันท่วงทีรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นกลไกสำคัญนะคะในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทางราชการกันด้วยสำหรับการขับเคลื่อนครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนานะคะจังหวัดยะลาค่ะที่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนนั่นเองค่ะก็ควบคู่ไปกับไปกับวิสัยทัศน์นะคะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศนะคะในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องที่นะคะพร้อมกับเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังนะก็จบกันไปกับข่าวที่ยะลานะคะเดินหน้าบูรณาการท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: วซ่านทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
1: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ก็กลับเข้ามาสู่ช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะเราไปกันต่อที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะกับโครงการ Legacy of Malayu ค่ะ2026สืบสานอัตลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมมาลายูนะคะสร้างการเรียนรู้สู่เยาวชนค่ะนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะในเวลา 20:00 นที่วังเจ้าเมืองหนองจิกตำบลตุยงอำเภอหนองจิกนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาติมอสดียามูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Legacy of Malayu 2026ด้วยนะคะกับเสน่ห์อารยธรรมมาลายูประจำปี2569นะคะโดยมีนายนูรดีอับดุลราชิมนะคะในอำเภอหนองจิกนะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอค่ะนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ผู้บริหารสารศึกษาคณะวิทยากรนะสภาเด็กและเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองจิกนะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักกันด้วยนะคะในส่วนของนายอารีฟินแมะเงาะนะคะประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองจิกนะคะก็ได้กล่าวว่าสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองจิกก็ได้เล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ฟื้นฟูและสืบสานมรดกนะคะทางวัฒนธรรมมาลายูค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์นะคะสำคัญของอำเภอหนองจิกแล้วก็จังหวัดปัตตานีค่ะจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนค่ะมีความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะภาษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะของชาวมาลายูค่ะผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนะคะเปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้ศึกษาค้นคว้าฝึกทักษะแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกความภาคภูมิใจแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนะที่ควรค่าแก่การสืบสารในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมสภาเด็กแล้วก็เยาวชนอำเภอหนองจิกนะรวมถึงทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมสนับสนุนกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสืบทอดมรดกนะคะทางวัฒนธรรมมาลายูค่ะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะคะของอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนค่ะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะภาษานะแล้วก็วัฒนธรรมค่ะแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนนะจะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดแล้วก็ร่วมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปกันด้วยนะแล้วก็ภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมนะที่สะท้อนเสน่ห์ของอารยธรรมมาลายูอย่างหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นการแสดงรำตารีกีปัสนะคะการเดินแบบแฟชั่นโชว์มาลายูการแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมนะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอัตลักษณ์แล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนกันด้วยซึ่งก็ได้รับความสนใจนะจากผู้ร่วมเข้างานนะผู้เข้าร่วมงานนะเป็นจำนวนมากแล้วก็นับว่าเป็นเวทีสำคัญด้วยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมมาลายูของจังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวนะคะจากจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการ Legacy นะคะ of Malayu 2026นะคะสืบสานอัตลักษณ์นะคะและก็มรดกวัฒนธรรมมาลายูสร้างการเรียนรู้สู่เยาวชนนั่นเองค่ะนะก็จบกันไปค่ะนะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีแล้วนะคะแล้วเรานะคะไปกันที่ไหนกันดีนะคุณผู้ฟังไปกันต่อที่นราธิวาสกันดีกว่านะคะนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังก็เชิญนะคะเข้าร่วมการอบรมค่ะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหารมุสลิมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันด้วยนะทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะก็ได้ร่วมกับมูลนิธินะคะสร้างสุขมุสลิมไทยสสม.แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะก็ได้จัดอบรมให้ความรู้ค่ะแก่ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะในสถานประกอบการร้านอาหารมุสลิมฮาลาลพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันด้วยภายใต้โครงการร้านอาหารมุสลิม ปลอดภัยนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารมุสลิมค่ะให้เป็นที่น่าเชื่อถือและพัฒนานวัตกรรมรณรงค์นะคะร่วมกับร้านอาหารในการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้บริโภคในวันอังคารนะคุณผู้ฟังที่21กรกฎาคม2519ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาค่ะจนถึง16นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาสก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอรับใบสมัครได้ค่ะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะเทศบาลเมืองนราธิวาสอาคารด้านข้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะนะโรงรับจำนำเนาะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขนะคะ0735121204นะคะในวันและเวลาราชการค่ะนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะนะไปสมัครกันได้กับการเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้านอาหารมุสลิมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังนะตอนนี้12นาฬิกากับอีก53นาทีกันแล้วกับปักใต้บ้านเรานะคะก็เดินทางกันมานะคะจะหมดเวลากันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวจากทางจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของเวทีสัมมนาแผนแม่บทท่าอากาศยานหัดใหญ่หนุนทอทอเดินหน้าพัฒนาสู่ศูนย์กลางการบินภาคใต้ตอนล่างที่โรงแรม The Signature Airport นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานหัดใหญ่โดยมีนายกฤษดาภูกษัพย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัดใหญ่พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานหัดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานหลักในแต่ละระยะของการพัฒนาโดยคำนึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเที่ยวบินและการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งศึกษาศักยภาพและแนวทางการยกระดับท่าอากาศยานหัดใหญ่สู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภาคใต้ตอนล่างรองรับบทบาทสำคัญตามนโยบายของการพัฒนาประเทศรองรับบทบาทสำคัญตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในอนาคตบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและซักถามข้อมูลกับคณะผู้ดำเนินโครงการอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกำหนดทิศทางอนาคตของท่าอากาศยานหัดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนของภาคใต้ตอนล่างรวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวอีกว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศเพิ่มเติมนอกเหนือจากเส้นทางเดิมจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยได้มีโอกาสหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองเมดานกับอำเภอหัดใหญ่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการตลาดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและหัดใหญ่มีความพร้อมทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแผนแม่บทฉบับนี้จะเปรียบเสมือนเข็มทิศสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่าอากาศยานหัดใหญ่ในอนาคตเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความทันสมัยสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ท่าอากาศยานหัดใหญ่ก้าวสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจและการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญของภาคใต้และภูมิภาคอาเซียนต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยด้วยนะจากอสมทจังหวัดสงขลานะคะกับข่าวผู้ว่านะคะส่งจังหวัดสงขลาเนาะได้เปิดเวทีสัมมนาแผนแม่บทท่าอากาศยานหาดใหญ่หนุนทออทเดินหน้าพัฒนาสู่ศูนย์กลางการบินภาคใต้ตอนล่างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้เราก็นะคะเดินทางกันมาค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายของรายการปักใต้บ้านเรากันแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คงต้องนะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะแล้วก็เรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการปักใต้บ้านเราในวันจันทร์นะคะจะเป็นของนะอสมทจังหวัดไหนนะคุณฟังก็รอติดตามกันได้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะจากดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

ักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟ

0: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ไม่มีทรุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ในระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อปูนเหลวลงไปในอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีแรงงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้ามาดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงครึ่งแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแจ้งขอถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยว302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดปี2568ทั้งนี้ประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า 1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับประเทศและเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกา 1,543 ล้านบาทฮ่องกง322ล้านบาทฟินแลนด์300ล้านบาทเยอรมนี297ล้านบาทและสหราชอาณาจักร230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยการคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%หมายจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติส่งไต้หวันออสเตรเลียเพิ่ม4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทย1คนจ่อขยายผลเจ้าของยาเสพติดชาวลาวที่แท้จริงพลตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ประชุมร่วมกับร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หารือคดีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติความเชื่อมโยงกับคดีแอมีนาและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนไปออสเตรเลียและไต้หวันเป็นคดีพิเศษเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการรวบรวมคำให้การของนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาที่จับกุมได้ที่จังหวัดเลยซึ่งให้การซัดทอดผู้ร่วมขบวนการรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆล่าสุดเมื่อวานนี้ DSI ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทยอีก1คนหรือในแคล้วที่ถูกจับกุมแล้วในพื้นที่จังหวัดเลยและกำลังประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในสปป.ลาวทั้งหมดมีความเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับล็อตที่นำมาไทยซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำเฮโรอีนนำข้ามแดนจากสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งบางคนเคยถูกจับที่ไทยแล้วซึ่งทั้ง4คนนี้ยังไม่ใช่ระดับสั่งการขณะที่คดีค้ายาเสพติดข้ามชาตินี้จะเชื่อมโยงกับคดีของแอมีนานหรือไม่นั้นจากการขยายผลภาพรวมทั้งหมดพบว่าเชื่อมโยงกับนายอุทัยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2คดีนี้อีกแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับแอมีนาน

0: หรือไม่เบื้องต้นพิสูจน์ทราบคนรับหิ้วได้แล้ว 4-5 คนแต่ละคนรับจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งเชื่อว่าโรสไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวยังมีบุคคลอื่นอีกเพราะมีตัวละครหลายตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
11: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: Mcot Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอ ณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะยังคงมีเรื่องราวของข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะทุกๆพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่บ้านฟังกันอยู่ในสวนนะคะฟังอยู่ในรถนะคะหรือฟังอยู่ที่ทำงานค่ะติดตามรับฟังวิทยุอสมทชุมพรของเรานะคะ MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะติดตามรับฟังอสมทชุมพรของเรากันได้2คลื่นความถี่ค่ะแล้วก็มาในวันนี้นะคุณผู้ฟังวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ทีมงานของเราค่ะก็ออกพื้นที่นะคะไปดำเนินการถ่ายทอด Facebook Live ค่ะสำหรับกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการมหกรรมวิชาการนะคะกับงานเกษตรโกครั้งที่11ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรก็จะเริ่มไลฟ์สดในช่วงประมาณบ่าย 3 โมงก็อย่าลืมเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์ดูบรรยากาศกันนะคะเผื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาเที่ยวก็มาดูกันก่อนค่ะว่าในงานเนี่ยเขามีอะไรแบบไหนอย่างไรที่น่าสนใจทั้งในส่วนของภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนนะคะเดี๋ยวก็ติดตามรายละเอียดกันได้ค่ะแต่ว่ามาในช่วงแรกนะคะสำหรับเรื่องราวของข่าวสารค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังเจอฝนกันบ้างไหมแต่ว่าแดดเนี่ยนะคะพอฝนไม่ตกแดดจ้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้อมูลกันนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อาจจะยังมีฝนกันบ้างใช่ไหมคะในบางพื้นที่นะแต่ว่าบางพื้นที่นี่แดดก็แรงจ้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราติดตามนะคะข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะอ่ะตอนนี้กำลังค้นหารายละเอียดข้อมูลนะคะที่จะนำมารายงานค่ะให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับสภาพอากาศค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยบ้านเราค่ะในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากทางตอนบนนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคมก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะมีฝนในช่วงวันที่ 12-13 กรกฎาคมนี้นะคะก็ยังคงมีฝนกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะฤดูฝนเราก็อยากให้มีฝนค่ะจะได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะเดี๋ยวขอค้นข้อมูลก่อนค่ะว่าชุมพรบ้านเราช่วงนี้เนี่ยฝนจะมากน้อยขนาดไหนนะคะตามรายละเอียดข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เนี่ยชุมพรบ้านเราค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะนะคะก็ยังคงมีฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟัง 40-60% ของพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากกันนะคะในช่วงแรกของรายการช่วงนี้ค่ะ

ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอฝากเรื่องราวดีๆค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะก็ฝากปุ๋ย Black Cat เอาไว้ในใจพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมีสวนทุเรียนสวนผลไม้นะคะสวนส้มโอนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็ยางพารานะคะปาล์มน้ำมันค่ะวันนี้กับปุ๋ย Black Cat นะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีค่ะในการเจริญเติบโตของพืชนะคะลดความเครียดในฤดูทุกฤดูกาลเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะจะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขั้นต่ํา 30% นะคะดังนั้นทำให้ช่วยลดต้นทุนได้นะคะพืชได้รับสารอาหารดูดซึมงานดูดซึมไปใช้ได้ไวนะคะภายใน45นาทีค่ะแล้วก็ปุ๋ย Black Cat นะคะตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องผสมฮอร์โมนตัวอื่นๆให้สิ้นเปลืองนะคะคุณผู้ฟังถ้าสำหรับจะใช้กับทุเรียนนะคะแล้วก็ฝากกันเอาไว้ว่าใช้กับBlack Cat 1นะคะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าวันนี้จะเป็นโรครากเน่าคนเน่าฟิวซาเรียมไฟท็อปเทอร่านะคะเชื้อราแบคทีเรียใบหงิกนะคะในพริกนะคะราแป้งราน้ำค้างใช้ได้เลยสำหรับ Cat 1นะคะก็ฝากกันเอาไว้วันนี้สนใจสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประทานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939ค่ะแล้วก็อยากจะดื่มกาแฟอร่อยๆนะคะวันนี้โอแนะนำสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะกาแฟของชุมพรนะคะกาแฟที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการดื่มกาแฟแก้วโปรดของคุณหอมเข้มกลมกล่อมนะคะจากไร่สู่ถ้วยเลยค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุวันนี้สนใจก็สอบถามได้นะคะที่0936763606นะคะตัวแทนจำหน่ายชุมสากรชุมพรหรือเครือข่ายสากรทั่วประเทศก็ได้หรือว่าร้านค้าใกล้บ้านคุณก็ได้นะคะวันนี้ฝากกาแฟดีๆกันเอาไว้ด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุของเรานะคะฝากกันเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ Green Market ไปติดตามกันเลยค่ะ
1: MCOT Green Market
0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรของเรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณยานพัฒน์แก้วประกอบนะคะกลุ่มวิสาหกิจน้ำเพชรพัฒนาตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะหรือว่าน้องเรือรบบ้านโยศิยานั่นเองนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็มีโอกาสได้เจอกันตามงานของอบจ.ก็ดีงานของเกษตรจังหวัดชุมพรก็ดีแล้วก็ไปเจอที่เขาพังนะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันผ่านทางสื่อวิทยุอสมทของเรานะคะก็จะสอบถามก่อนเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจน้ำเพชรพัฒนานะคะเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรแล้วก็มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ยังไงคะปัจจุบัน
2: ครับก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำเพชรพัฒนาก็เริ่มก่อตั้งมาเมื่อตอนเกือบจะ7ปีแล้วครับตั้งแต่ก่อนโควิดที่หนึ่งครับ
0: อืมค่ะ
2: เริ่มจากกลุ่มคนที่มีความคิดที่อยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานอยู่กรุงเทพเป็นเชฟอยู่โรงแรมโนวาเทลสีลมครับ
0: อืมค่ะ
2: ก็เลยกลับมาบ้านจะบอกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็มาเจอต้นกาแฟที่บ้านแล้วก็ต้นโกโก้เงี้ยเราก็เลยได้นำมาเก็บผลผลิตไปขายแต่รู้สึกว่าการนำไปขายอะทำให้ผลผลิตมันรู้สึกว่ามันทำงานหนักและเงินน้อย
0: ค่ะ
2: จึงมานั่งหาวิเคราะห์เหตุและผลว่าเราจะทำยังไงกับเขาครับเราก็เลยเกิดไอเดียที่อยากจะแปรรูปแรกๆครับ
0: อันนี้คือที่มาของการตั้งกลุ่มวิสาหกิจนะคะแล้วปัจจุบันก็คือมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มจำนวนมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ครับตั้งแต่เริ่มต้นก็ทำกับเพื่อน2คนครับต่อมาก็ขยายจนมาเป็น7คนตอนนี้ก็สมาชิกแล้วก็เครือข่ายรวมทั้งหมด25คน
0: อืมค่ะนะคะก็คือเริ่มมาก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ7ปีแล้วถูกไหมคะค่ะนะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเหมือนที่น้องเรือรบเล่าให้ฟังนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือเก็บเมล็ดกาแฟนะคะไปตากแดดแล้วก็ขายซึ่งมันได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วก็คิดหาวิธีว่าเรามาเพิ่มมูลค่าจากกาแฟราคาเท่านี้มาเพิ่มเป็นกาแฟแก้วละเท่านี้นะคะลองผิดลองถูกกันแบบไหนยังไงคะ
2: ก็แรกๆครับก็เกิดจากการที่แบบว่าเราไปซื้อกาแฟกินแล้วเรารู้สึกว่ากาแฟที่เราเสียตังค์ซื้อไปอ่ะค่อนข้างจะมีราคาแพงซึ่งอยากได้กาแฟดีๆแล้วกาแฟดีๆตัวนี้มีราคาที่สูงแต่บางที่ก็ได้ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยดี
0: ซึ
2: ่งอยากได้ค้นหาเหตุและผลด้วยความที่ว่าเราเป็นคนทำอาหารใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ไม่อร่อยมันเกิดจากอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเราต้องได้ขอทางผู้มีความรู้ครับเราก็ได้ไปขอศึกษาขอเรียนรู้กับแบรนด์กาแฟดังๆในจังหวัดชุมพรว่าพี่ทำยังไงเหรอบอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ใจดีก็แนะนำให้บางคนเขาก็ไม่บอกบางครั้งเราก็ต้องซื้อลองเองคร
0: ับ ก็
2: เรื่องที่เราจับจัดการกระบวนการของเราเอง
0: อืมค่ะนะคะลองผิดลองถูกบริหารจัดการภายในกลุ่มนะคะจนทุกวันนี้นะคะจนทุกวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจของชุมพรนะคะที่ค่อนข้างจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่เฉพาะแต่กาแฟยังมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะโกโก้เอาไปทำอะไรยังไงแบบไหนคะ
2: โกโก้นี่กับกาแฟก็มันมีคู่กันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามีพืชเศรษฐกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเขาจึงได้โค่นกาแฟกับโค่นโกโก้บางส่วนออกมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เห็นโอกาสว่าเมื่ออะไรที่มันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราควรจะใช้สตอรี่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาต่อยอดดีกว่าไหมผมจึงได้เข้าไปเรียนรู้การแปรรูปโกโก้ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ระนองบ้างแล้วก็ไป กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยเพื่อหาความรู้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่ออยากจะมาพัฒนาของที่มันมีอยู่ในจังหวัดชุมพรตั้งแต่สมัยพยุเกนต้นโกโก้
0: ค่ะใช่ใช่เพราะว่าในอดีตเนี่ยชุมพรเราปลูกโกโก้กันเยอะเนาะแล้วก็ปลูกแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนเมื่อก่อนมันก็ทำให้ต้องโค่นทิ้งจนปัจจุบันเนี่ยมาในช่วงสัก 2-3 ปีนี้ละกันเนาะโกโก้ก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วทางกลุ่มของเราเนี่ยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะคือคุยกับน้องเรือรบนะคะคร่าวๆว่าน้องเนี่ยจะซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกใช่ไหมคะไม่ใช่ซื้อผลิตภัณฑ์ขออภัยซื้อผลผลิตนะคะซื้อกาแฟซื้อโกโก้ทำช่องทางแบบนี้ยังไงคะ
2: ครับก็แรกๆเนี่ยผมก็เหมือนกับจิตอาสานะครับไปช่วยเหลือกับกลุ่มศูนย์วิจัยพืชสวนสวีนะครับที่เกี่ยวกับกาแฟโกโก้แล้วก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับผม
0: ค่ะ
2: เพื่อว่าให้เข้าสู่กระบวนการทางราชการครับที่ถูกต้องเราอยากจะต่อยอดเราอยากจะได้สิทธิ์ในการที่ขอความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจนความรู้นี้นะครับไปสร้างไปเรียนเลยจนได้แบบไปเป็นคิวครับเขาเรียกว่าคิว processing คิว cupping คิว grader อะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนในจุดนี้เพื่อเอาความรู้ที่แท้จริงที่เป็นสากลและก็นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และก็ทั้งปลูกและแปรรูปเองจนไม่พอเราจึงบอกนะให้รู้และรักและหวงแหนในความเป็นกาแฟกับโกโก้ของจังหวัดชุมพรเองจึงขอจากชาวบ้านว่ามีน้อยไม่เป็นไรผมขอซื้อคุณจะมีลูก2ลูกโล10โล100โล1,000โลผมขอซื
0: ้อ
2: แล้วก็ไปทำมาร์เก็ตติ้งเองไปวิ่งเองทำเองหลายปีจนรู้สึกว่าเห็นช่องทางเริ่มรู้แล้วว่าทำแบบไหนไปยังไงลองผิดลองถูกนะหลายแบบแล้ว
0: ค่ะนะคะก็เริ่มต้นอ่ะนะคะการทำธุรกิจอะไรใดๆก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกจนตอนนี้จะบอกว่านิ่งหรือยังคะในส่วนของการปรับสูตรต่างๆทั้งกาแฟทั้งโกโก้อะค่ะ
2: สูตรเนี้ยค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ได้รับการการันตีรางวัลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกับโกโก้เราก็พยายามมองหาเวทีที่อยากรู้ว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงหวังชนะนะครับแต่แบบอยากรู้ว่าผลการตอบรับจากกรรมการคอมเมนสเตเตอร์ที่ว่าวัตถุดิบเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ได้นำผลประกวดครับบางรางวัลเราก็ได้การันตีแชมป์2สมัย
0: ค่ะนะคะก็คืออันไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราต้องพัฒนาต่อไปเราต้องทำแบบไหนอย่างไรเพราะว่ากาแฟในพื้นที่เนี่ยของน้องเรือรบนี่ก็คือเอาในพื้นที่ตำบลหินแก้วอย่างเดียวหรือว่านอกพื้นที่ด้วยหรือว่ายังไงคะ
2: หลักๆนะครับก็จะใช้ในตำบลหินแก้วก่อนเป็นหลักแล้วก็เนื่องจากว่าตรงจุดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจุดเชื่อมระหว่าง3ตำบลก
0: ็
2: คือตำบลลับล่อตำบลท่าข้ามตำบลหินแก้วครับนาคาตามด้วย
0: ค่ะ
2: เราก็จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรงนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะก็คือเปิดรับซื้อเลยใช่ไหมคะเปิดรับซื้อเมล็ดกาแฟเปิดรับซื้อผลโกโก้ตอนนี้เนี่ยความนิยมอักกาแฟเนี่ยพี่โอมองว่ายังไงมันก็เป็นอันดับหนึ่งเครื่องดื่มที่อยู่ในใจอยู่แล้วแต่โกโก้ตอนนี้ก็ทราบมาว่าค่อนข้างจะมาแรงแล้วราคาเป็นยังไงคะในการรับซื้อ
2: ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับผมเช่นช่วงหน้าฝนเปลือกเขาจะมีน้ำหนักที่มากขึ้นแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่รากงอกอยู่ในฝักในช่วงนั้นราคาโกโก้จะมีน้ำหนักเยอะแต่ว่าราคาจะบัก
0: เพรา
2: ะว่าความเสี่ยงของผู้ประกอบการคือบางครั้งเราไม่รู้มันอยู่ในเปลือกใช่ไหมครับพอพาออกมาปั๊บกลายเป็นผลเสียติดท็อปติดโรครากงอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะอยู่ที่ประมาณแต่ว่าถ้าเป็นที่หน่วยที่ร้านก็จะอยู่ที่กิโลละ12บาท
0: ค่ะโดยประมาณนะคะ12บาทก็แล้วแต่ช่วงฤดูกาลค่ะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือราคาสูงสุดแล้วใช่ไหม
2: ไม่ครับบางครั้งเนี่ยมีสูงกว่านั้นอีกครับเคยซื้อสูงสุด18บาท
0: 18บาทใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับบางลูกนี่ก็กิโล2ก็มี
0: ค่ะนะคะดังนั้นทราบมาว่าตอนนี้ทางกลุ่มเองเนี่ยก็มีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยใช่ไหมเอ่ยหรือว่าแบบไหนคะ
2: ใช่ครับ ตอนนี้ก็เราก็ได้พยายามดูเรื่องสายพันธุ์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็พยายามดูเกี่ยวกับเมล็ดต่างๆที่นำมาเช่นสายพันธุ์ของชุมพรเองก็คือชุมพร1ลูกผสมนะครับแล้วก็สายพันธุ์นอกก็คือพวกเปรูแอปเปิ้ลเวสชิคาริโอแล้วก็ได้คัดทีละตัว
0: ค่ะแล้วก็มีการเพาะแล้วก็จำหน่ายเนี่ยในราคาที่เท่าไหร่ยังไงคะเผื่อว่าบางคนเขาอาจจะสนใจอยากจะได้ต้นพันธุ์ค่ะ
2: ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นของศูนย์นะครับก็จะจองข้ามปีแต่ที่เราเนี่ยเรามีอยู่ตลอดเลยเพราะว่าเรารับซื้อตลอดบางครั้งผมก็เจอลูกพันธุ์ที่สวยๆอะไรเงี้ยก็เสียดายแล้วก็คัดแยกมาต่างหากแล้วก็จะมีต้นพันธุ์อยู่เป็นหมื่นๆต้นแล้วแล้วก็มีหลายสาย
0: ค่ะ
2: แล้วก็เฉลี่ยก็ถ้าเป็นชุมพร1ก็จะอยู่ที่ต้นละ10บาทครับ
0: อืมค่ะอันนี้คือโกโก้อย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะ
2: โกโก้อย่างเดียวก็ต้นละ10บาท
0: อ๋อค่ะอืมก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะทีนี้การดูแลล่ะคะทั้งกาแฟทั้งโกโก้ดูแลเหมือนกันไหมสามารถปลูกด้วยกันไหมอันนี้ขอข้อมูลขอคำแนะนำหน่อย
2: จริงๆแล้วข้อดีของทางพืชสวนจังหวัดชุมพรนะครับเราก็ได้นำพืช2ชนิดนี้สามารถเป็นพืชปลูกแซมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือโกโก้เนี่ยชอบปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารของพืชตระกูลปาล์มตระกูลมะพร้าวเขาจึงปลูกโกโก้แซมมะพร้าวและก็อีกเรื่องก็คือกาแฟก็จะมีเป็นทรงพุ่มโกโก้จะมีความสูงมากกว่าซึ่งก็อยู่ในกระบวนการปลูกพืช9ชั้นก็คือมีชั้นลำดับลงไป
0: ค่ะอ๋อแสดงว่าใครจะปลูกกาแฟปลูกโกโก้สามารถปลูกแซมในสวนปาล์มได้สวนมะพร้าวได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่สวนยางได้สวนปาล์มก็ได้ใช่มันปลูกแซมได้เลย
0: อืมค่ะแล้วปลูก
2: โกโก้เป็นพืชที่ชอบร่มเงา
0: ค่ะกาแฟชอบแดด
2: แดดหน่อยใช่
0: ค่ะนะคะก็ปลูกผสมผสานกันไปในพื้นที่เนี่ยเอาเป็นว่าที่สวนของน้องเรรบเองเนี่ยปลูกผสมผสานกันแบบไหนยังไงคะ
2: ก็เดิมทีเราก็จะปลูกอยู่ในแซมกับต้นมะพร้าวครับพอต่อมาเริ่มปลูกแซมเสร็จกับพืชอื่นๆที่มีพื้นที่ว่างมันจึงเกิดเป็นคำว่าสวนสมรมหรือเกษตรผสมผสานเพื่อว่าไม่ให้พื้นที่ที่เรามีอยู่ฮะมันว่างเปล่าหรือไร้ประโยชน์ถ้าเปิดปลูกเพื่อเชิงเดียวเราก็จะได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่นี่เราก็มีการนำพืชเหล่านี้เข้ามาปลูกแซมแล้วก็การดูแลดีแล้วก็อีกก็นอกจากที่เราได้ผลผลิตในจุดนี้นะครับเรายังได้น้ำผึ้งด้วย
0: โอ้ค่ะโอ้ได้ผลพลอยได้หลากหลายใช่ไหมคะค่ะผลผลิตเนี่ยเราเก็บได้อะเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีรายได้อยู่อย่างตลอดต่อเนื่องเป็นส่วนผสมแล้วน้ำผึ้งได้มาเพิ่มเติมอีกโอ้ก็ได้เรียกได้ว่าอันนั้นผลพลอยได้ที่ดีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วทราบมาว่าทางกลุ่มเนี่ยทำเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเหรอคะหรือว่ายังไงอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ใช่ครับผมก็เนื่องจากว่าในพื้นที่ของอำเภอท่าแซนครับเดิมก็เคยเป็นประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอท่าแซนเองป
0: ั
2: จจุบันก็มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนในจุดนี้เราจึงอยากจะพัฒนาและก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็ไปดูแบบแผนเข้ามาเมื่อก่อนก็ไม่มีประสบการณ์ครับก็ไปดูที่เชียงใหม่พอดูเสร็จปุ๊บก็มาปรับประยุกต์กับอำเภอตัวเองก็เห็นว่าบ้านเราอ่ะมีประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิประเทศที่สวยงามมีวัฒนธรรมมีผลผลิตที่ดีโอ้หลากหลายครับอาหารอะไรก็มีดีทั้งนั้นท
0: ี
2: นี้เราก็ต้องเอาของดีเราเนี่ยไปให้กับลูกค้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ลูกค้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ที่พักในเมืองที่แบบจะได้สักวันเดย์ทริปอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่มารอจะไปเกาะอะไรเงี้ยบ้างเงี้ยเราก็จะเน้นช่วงนี้ครับแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะติดใจเริ่มมาเที่ยวที่ท่าแซะมากขึ้น
0: ครับค่ะนะคะวันเดย์ทริปเนี่ยมันมีอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างคะเห็นคร่าวๆว่าพาไปดูสวนกาแฟสวนโกโก้แล้วก็มีชิมมีกินอิ่มอร่อยในราคาแบบนี้ไงอันนี้ให้สามารถโปรโมทได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมก็โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับจัดโดยของบ้านโยศิยานี่ก็เริ่มต้นนะครับตั้งแต่9นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมีรับนักท่องเที่ยวนะครับเข้าชมสวนนะครับสวนกับท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับสามารถเลือกได้ว่าวันนี้คุณจะเอาวันเดทิปเกี่ยวกับการทำกาแฟก็ได้ให้ลองเก็บลองคั่วเองนะครับเก็บก็คือไปเก็บผลสดที่ต้นเงี้ยแล้วก็ชามาทำเป็นชาดอกกาแฟแล้วก็นั่งคั่วก็ดิบกินตรงนั้นเลย
0: อ๋อค่ะ
2: ได้สัมผัสกับการทำแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือพาร์ททิปของช็อกโกแลตหรือโกโก้เราก็จะพาไปดูต้นโกโก้ที่อายุเก่าแก่สมัยพายุเกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ก็ได้แบบตัดกินลูกสดๆเหมือนกับเราตอนเป็นเด็กนะครับที่เอาลูกโกโก้มาแกะกินเนื้อนวลขาวๆแล้วก็ขายเม็ดทิ้งไปนะครับ
0: อืมค่ะ
2: ให้เขาเห็นว่านี่เป็นของดีนะคุณหนึ่งลูกเนี้ยทำให้อะไรได้บ้างกับชุมชนต้นที่อายุสมัยพายุเกก็จะมีคุณยายในตำบลหินแก้วนะครับเขาก็จะนั่งเฝ้าอยู
0: ่
2: เราก็เกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้คุณยายด้วยเขายายก็ขายขนมขายผักขายอะไรแล้วก็ชุมชนแล้วก็ได้อันยักษ์ไปในตัวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พาเขาไปเล่นน้ำครับ
0: อ๋อมีจุดเล่นน้ำด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับเป็นลงทานธรรมชาตินะครับก็มีบริการขายเครื่องดื่มขายอาหารต่างๆส้มตำยำลาบอะไรเงี้ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มสนใจครับที่แบบอยากจะไปเที่ยวแบบโลคอล
0: ค่ะ
2: ไม่แพงแล้วก็บริการดีทุกคนน่ารักครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้นี่คือเปิดทุกวันไหมคะถ้าเกิดใครจะไปก่อนเป็นคณะก็อาจจะต้องติดต่อไปก่อนแต่ถ้าเกิดแบบwalk in ไปเลยอะไรเงี้ย
2: ใช่เป็นโฮม private
0: ค่ะ
2: ครับต้องจองก่อนครับถ้าว่าไม่จองเนี่ยบางครั้งอ่ะจังหวัดที่เรากำลังรับลูกค้ากรุ๊ปนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวไม่เจออ
0: ๋อค่ะดังนั้นแนะนำว่าจองก่อนนะคะ
2: ได้ครับพอจองวันเดทที่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพาท่านเนี่ยเข้าเยี่ยมชมจนไปจุดสุดท้ายก็คือบนยอดเขาพางดูทัศนียภาพของเทือกเขาตะนาวสีของอำเภอท่าแซะเขาเรียกว่าคุ้งแซ
0: ะ
2: แล้วก็ดูตะวันตกดินครับแล้วก็ได้กำลากันนิดหน่อย
0: ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เช้า9โมงนะคะจบตอนเย็นนะคะก็จะมีอาหารให้ด้วย1มื้อนะคะในวันเดย์ทริปนะคะดังนั้นใครที่สนใจอยากจะติดต่อไปที่กลุ่มวิสาหกิจน้ำเพชรพัฒนาหินแก้วตำบลหินแก้วท่าแซะนะคะหรือน้องเรือรบบ้านโยศิยาเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์ไหนยังไงคะ
2: ครับช่องทางการติดต่อนะครับก็ในเพจนะครับเพจของบ้านโยศิยาตรงตัวภาษาไทยนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วก็เชฟเรือรบบ้านโยศิยาครับผม
0: ค่ะอันนี้เป็น2เพจใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นเพจบ้านโยศิยา Facebook ส่วนตัวก็คือเชฟเรือรบบ้านโยศิยา
0: ค่ะ
2: ก็จะพาท่องเที่ยวทำอาหารแบบวิถีชุมชนด้วยฝรั่งมาผัดผักอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: โทรนะครับเบอร์โทร091
0: ค่ะ
2: 727
0: ค่ะ
2: 2598นะครับผม
0: ค่ะ
2: 091-727-2598ก็สั่งจองกันเข้ามานะครับผมเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านนะสนับสนุนแล้วก็หวงแหนอนุรักษ์ความเป็นวิถีใต้วิถีชุมพรของเราบ้านเรามีของดี
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่บางคนถามว่ามาชุมพรทำอะไรตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าต้องไปทำอะไรต้องไปเที่ยวในชุมชนนะคะการท่องเที่ยวชุมชนถ้าเราไม่ช่วยกันกับคุณผู้ฟังนะคะเขาก็จะมองว่าชุมพรแค่เป็นเมืองทางผ่านแต่จริงๆตอนนี้มันมีอะไรหลากหลายมากมายที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นที่กลุ่มวิสาหกิจน้ำเพชรพัฒนาตำบลหินแก้วท่าแซะนะคะบ้านโยศิยานี่แหละนะที่น้องเรือรบมาพูดคุยมาให้รายละเอียดกันนะคะใครสนใจในส่วนของต้นพันธุ์กาแฟโกโก้นะคะหรือจะเที่ยวในชุมชนแบบวันเดย์ทริปนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันไปทีนี้เมนูลืมถามพี่โอลืมถามเมนูอร่อยนะคะที่มาแล้วต้องแบบได้ลองชิมนะคะมีเมนูไหนยังไงที่น้องเรือรบอยากแนะนำบ้างไหมคะถ้าไปที่บ้านโยศิยา
2: ถ้ามาถึงนะครับเราก็จะมีเวลคัมดิ้งนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มถ้าเช้าเช้าถ้าท่านยังไม่ได้ทานกาแฟมาเราก็จะมีกาแฟยักษ์แข็งเทือกเขาตะนาวสีนะครับซึ่งที่ไหนไม่ได้ครับเป็นกาแฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มากซึ่งมี 1% ของโลกก็ว่าได้นะครับผม
0: โอ้โหต้องมากินที่ตำบลหินแก้วท่าแซะเท่านั้นนะสำหรับกาแฟยักษ์นะคะ

0: าผู้แก่เรียกแก่ดึกดำบรร
1: พ์อืมค่ะ
0: จะมีรูปร่างลักษณะที่เพื่อนแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างและดีกว่าเยอะครับ
1: อืมค่ะ
0: ถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับหรือบางคนที่ชอบเป็นแบบฟิวชั่นแล้วก็จะทำเป็นโอมากาเสะคอฟฟี่ครับรังสรรค์ให้ได้เลย
1: ค่ะแค่พูดชื่อนี่ค่ะแค่พูดชื่อนี่คนที่ชอบกาแฟแบบนี้ต้องไปลองนะคะ
0: เป็นของแรไอเทมนะคร
1: ับ
0: แล้วก็บางท่านนะครับที่ไม่ทานกาแฟเราก็ยังมีเป็นคราฟช็อกโกแลตนะครับผมเพ
1: ื่
0: อดีครับซุปเปอร์ฟู้ดเป็นเท่านะครับของชุมชนและเมนูอาหารนะครับเราก็จะให้นักท่องเที่ยวนะครับถ้าสมมติว่ามาเป็นวันเดย์ทริปเนี่ยได้ร่วมนะครับหาวัตถุดิบแบบเป็นโอมากาเสะในชุมชนเลยครับเช่นผัดใบเลี้ยงใส่ไข่อันนี้เราก็จะให้ทดลองได้ผัดกระทะไฟลุกกันใช่
1: ค่ะโอมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ทำนะคะ
0: ใช่ครับแน่นมากครับแน่นก็คุ้มมากนะครับทริปนึงก็ถ้ามาชมก็250บาทต่อท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้ามีเมนูอาหาร1มื้อก็350บาทใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะราคาไม่แรงนะคะดังนั้นช่วยอุดหนุนสนับสนุนในชุมชนในพื้นที่นะคะอำเภอท่าแซะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้พี่โอ๋นึกออกแล้วนะคะว่าต้องมาที่นี่แหละนะคะดังนั้นก็ช่องทางติดต่อเบอร์โทรให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราก็ต้องขอบคุณนะคะน้องเรือรบค่ะที่มาให้รายละเอียดมาพูดคุยกันเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆนะคะหรือเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจของทางกลุ่มก็เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market
1: เวลาหมดกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ลากันไปเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันเราไว้เจอกันใหม่นะคะแต่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนโอ้ยังคงอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันต่อที่นี่ค่ะ

0: ผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุม
1: ขณะนี้เวลา

0: การหลังตำรวจเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้กับพ่อแม่ชาวจีนรวม19คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือเต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวนายวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งระหว่างนั้นสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวิโรจน์เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าตนเองถูกหลอกและไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวพร้อมระบุว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในชั้นศาลและไม่ตอบคำถามว่าได้รับเงินค่าจ้างจากการดำเนินการหรือไม่เพียงแต่สายหน้าพร้อมยืนยันว่าอ่านหนังสือไม่ออกส่วนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีเพื่อนนำข้าวผัดและกาแฟมาเยี่ยมโดยเพื่อนของนางสาวสุนีเปิดเผยว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่นางสาวสุนีทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเคยเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลก่อนจะสนิทสนมกันจนรู้จักทั้งครอบครัวมองว่านางสาวสุนีเป็นเพียงปลาเล็กในขบวนการนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีแม่ป่วยติดเตียงต้องดูแลแต่ไม่คิดว่าภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่จะเป็นแรงจูงใจทำให้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนางสาวสุนีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำคลอดอาจไม่ได้เป็นผู้ลงนามเอกสารต่างๆด้วยตนเองส่วนรู้จักกับนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือไม่นั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ส่วนตัวเชื่อว่านางสาวสุนีอาจไม่ได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดของขบวนการนี้ขณะที่ต่อมาช่วงบ่ายอาของนางสาวสิริพรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์เปิดเผยภายหลังเดินทางพบหลานสาวยืนยันว่านางสาวสิริพรปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของราชการและมองว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไขมากกว่าผลักภาระความรับผิดชอบมายังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐต้องการเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวบุคคลก็ควรแก้กฎหมายและมีการตรวจพิสูจน์ DNA โดยใช้งบประมาณของรัฐไม่ใช่ผลักภาระให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อถามว่านางสาวสิริพรรู้จักกับนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่อาของนางสาวสิริพรระบุว่าตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนื่องจากหลานทำงานในสำนักงานเขตขณะที่ญาติอาศัยอยู่คนละบ้านสำหรับคดีนี้อาของผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นคดีเดียวกับนางสาวสิริพรเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนคือคดีนายเฉินยินไลและหลานสาวยังยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้พูดหลานสาวมีอาการเครียดอย่างหนักร้องไห้ตลอดเวลาและนอนไม่หลับยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดอาของผู้ต้องหายังเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงมากกว่าผู้ปฏิบัติงานเพราะมองว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างกำลังตกเป็นแพะรับบาปเวทีเสวนากรรมาธิการทหารหนุนโครงการจัดหาเรือฟริเกต4ลำคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณความมั่นคงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและการพึ่งพาตนเองของประเทศที่อาคารราชนาวิกสภาในฉัตรสุพัฒน์วณิชรองประธานคณะกรรมาธิการระบุว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อที่จริงตามหลักวิชาการขณะที่พลเรือตรีสราวุธจิยางขบุตรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใน3มิติคือเป็นผู้จัดหาใช้งานและซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตกำหนดขอบเขตการจัดซื้อหรือ TOR ที่เข้มข้นรัดกุมครอบคลุมถึงข้อเสนอการชดเชยทางเศรษฐกิจดูมีเนี่ยคิดว่าโครงการเรือฟริเกตไม่ใช่แค่การจัดหาอาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและพึ่งพาตนเองพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและออฟฟิศโพลิซีโดยได้รับการช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยและนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคย

0: เปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทักทายกันในช่วงเวลายามบ่ายๆตรงนี้กันต่อนะคะ 14:10 น.ค่ะคุณผู้ฟังโอ๋ณรมนตันบินอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันสุขใจไปกับเพลงนะคะสมมติความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้ทีมงานอสมทชุมพรเราก็มีภารกิจที่จะไปถ่ายทอดเสียงนะคะกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการงานเกษตรโกครั้งที่11ค่ะไปมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือไปมาแล้วโอ้ของกินอร่อยเยอะมากนะคะแล้วก็มีผลงานของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็หลากหลายเลยค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวยังไงไปติดตามนะคะที่เพจของอสมทชุมพรนะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุอสมทภาคใต้วิทยุอสมทเครือข่ายในพื้นที่ของยังไงล่ะจะบอกว่า26สถานีเครือข่ายของอสมทนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ค่ะภาคเหนือก็ได้นะอีสานกลางได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็เอาเป็นว่าค้นหาง่ายๆก็อสมทชุมพรหรือจะไปที่อสมทหลังสวนก็ได้นะคะอสมทชุมพรเราจะมีอยู่2เพจนะคะที่ยังคงดูแลแล้วก็ส่งเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะให้กับลูกเพจของเรานะมาในช่วงนี้ก็มีงานเพลงเพราะๆค่ะที่มาเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันนะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะคุณฟังโอ้อยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันส่งมอบความสุขความสบายใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆกันเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปค่ะฟังเพลงกันก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะขอเพลงก็0776415 67นะคะ0776415 67นะคะช่วงนี้พักแป๊บเดียวฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะว่าวันนี้นะคะไม่ได้เปิดสายหน้าใหม่นะแต่ว่าเพลงก็ยังคงส่งมอบเป็นกำลังใจนะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในการทำงานการเดินทางการพักผ่อนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งข่าวกันสักนิดนึงค่ะสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจคุณพ่อจรูญศรีนาคนะคะณวัดสุวรรณคีรีหรือวัดใหญ่ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งมาเป็นกุศลศพตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็พิธีชาปนกิจศพค่ะวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา13นาฬิกานะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งคุณพ่อจรูญศรีนาคเนี่ยก็เป็นคุณพ่อของพี่สุรินทร์นะคะอดีตช่างเทคนิคอสมทหลังสวนนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยตอนนี้ก็ได้นะคะบำเพ็ญกุศลศพนะคะไปร่วมให้กำลังใจค่ะไปร่วมแสดงความอาลัยกันนะคะก็ฝากข่าวแจ้งข่าวกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่เดี๋ยวเราติดตามกันค่ะ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงสุขใจไปกับเพลง

นอกจากจะมีเรื่องราวของเสียงเพลงเพราะๆกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกล่าวกันนะคะกับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะวันนี้นะคะเรามีให้คุณได้เลือกครบนะคะจะเป็นยาแผนปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็ยาแผนไทยสมุนไพรยาต้มยาบดใครจะไปบดยาเนี่ยไปที่นี่กันได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่เนี่ยครบจบในเรื่องของสุขภาพที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะคะถนนบ้านด่านอำเภอหลังสวนนี่ค่ะรั้วนี่จะติดอยู่กับบ้านท่านวรรณรัตน์โคชรักษ์นะคะใครที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำพูดคุยกันได้เลยค่ะพร้อมบริการนะคะโดยเภสัชทุกวันเลยนะคะเภสัชน้องปั้นนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังตกแต่งร้านอยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้เปิดให้บริการนะคะยังไงก็แวะไปใช้บริการกันได้นะคะรอติดตามกันที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะสนใจรายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมที่064-662-6546 081-968-6545นะคะเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะถนนบ้านด่านอำเภอหลังสวนนั่นเองนะคะครบจบในเรื่องของยาจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือนะคะยาแผนไทยหรือว่าใครที่อยากจะเอายาไปบดที่นี่ก็พร้อมบริการนะคะพูดคุยสอบถามกันไปได้เลยค่ะเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะในช่วงนี้กับสุขใจไปกับเพลงของเรานั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะนานาสารพันสาระนะคะวันนี้อุ๋มมีเรื่องอะไรมาฝากไปติดตามกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับเรื่องราวนะคะนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะที่โอ้นำเรื่องราวค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันได้แล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะเป็น เรื่องราวนะคะที่โอ้สงสัยเองหรือคุณผู้ฟังสงสัยนะคะก็ฝากกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่จะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะคะก็ไปเจอเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็น เขาบอกว่าเป็นไข่ปริศนาที่อยู่ในผักบุ้งนะคะเวลาเรากินผักบุ้งเคยตรวจสอบกันดูไหมคุณผู้ฟังเราจะเห็นเหมือนกับว่ามันมีไข่แมลงอะไรที่มันเกาะนะคะอยู่ในต้นผักบุ้งอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เอาเป็นว่าโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากนะคะคุณผู้ฟังมีใครเคยเห็นบ้างไหมนะคะมันเป็นตัวสีออกน้ำตาลน้ำตาลอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีคนมาคือเอารูปเนี่ยมาโพสต์ถามในโลกออนไลน์อ่ะนะก็ถามว่ามันเป็นไข่แมลงอะไรเจอในผักบุ้งร้านก๋วยเตี๋ยวเกือบพลาดกินเข้าไปแล้วนะคะก็มีคนออกมาเฉลยว่ามันคือไข่ของมวนผักบุ้งไม่มีพิษแต่เห็นแล้วมันก็น่าสยองสยองนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้จะกินอะไรแบบไหนนี่คือมันต้องระมัดระวังกันให้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการล้างผักนะมันถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นมากล้างแบบไหนให้สารเคมีเนี่ยมันให้เหลือน้อยที่สุดคือทุกวันนี้เนี่ยในรอบตัวเราเนี่ยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมันมีสารพิษนะคะกระจายกันไปอยู่เยอะแยะหลากหลายมากมายอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะแค่ล้างผ่านน้ำเฉยๆบางคนอาจจะแบบแช่ในน้ำนะคะสักครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังหรือสมัยก่อนเราก็จะใช้ด่างทับทิมในการล้างผักผลไม้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวิธีการล้างผักผลไม้นะคะให้ปลอดสารเคมีนะคะให้ปลอดสารเคมีให้ได้มากที่สุดนะคุณผู้ฟังมันควรจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะอันนี้หลายๆคนเนี่ยก็คืออย่างที่โอบอกแหละนะอาจจะล้างแบบผ่านน้ำอาจจะแช่ใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะใส่น้ำส้มสายชูหรือบางคนก็อาจจะผสมเบกกิ้งโซดาใช่ไหมคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นใครที่ใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยก็ผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด10ลิตรนะคะแช่ผักทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าจะช่วยลดสารพิษได้ถึง 90-95% เขาบอกเบกกิ้งโซดาเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆส่วนน้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแช่ผักไว้10-15นาทีแล้วล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดก็จะช่วยลดสารตกค้างได้ 29-38% ค่ะส่วนน้ำไหลผ่านนะคะนำผักมาล้างน้ำที่ไหลแรงพอประมาณแช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านแล้วก็คลี่ใบผักถูไปถูมานะคะนานๆหน่อยนะแล้วก็เกลือป่นนะคะใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ4ลิตรแช่ทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารเคมีได้ 27-38% นะคะและสุดท้ายก็คือด่างทับทิมค่ะใช้ประมาณ 20-30 เกล็ดนะคะผสมน้ำ4ลิตรแช่ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งมันก็สำคัญมากๆโดยเฉพาะผักประเภทใบนะคะแช่น้ำให้ท่วมผักเลยนะคะแล้วก็ผักสำหรับผักที่มันเป็นหัวเปลือกหนาๆอย่างเช่นแครอทมันเทศก็ปลอกเปลือกแล้วก็ลอกชั้นนอกออกนะคะผักที่ควรล้างเป็นพิเศษก็คือผักที่มีร่องใบซ้อนกันมากๆเช่นผักคะน้ากะหล่ำปีผักกาดนะคะการต้มหรือว่าลวกเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดสารเคมีได้ดีแต่ว่าสารบางส่วนมันก็อาจจะยังอยู่ในน้ำต้มผักได้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็วิธีการง่ายๆที่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วแหละแต่บางทีอาจจะไม่ได้แบบทำนะคะอาจจะไม่ได้ทำเป็นประจำเหมือนโอ้ไปซื้อผักในตลาดมาแล้วก็มาทำกับข้าวเนี่ยบางทีไม่ได้แช่ผักไว้ก่อนล้างผ่านน้ำเสร็จแล้วก็เอามาทำกับข้าวเลยให้ดีแช่ทิ้งไว้สัก10-15นาทีเนาะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะสาระดีๆของเราในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ

สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะคะชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตค่ะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะบอกเล่าสิ่งดีๆกันต่อเลยละกันค่ะสำหรับนะคะใครที่ชีวิตเนี้ยต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นนะเศรษฐกิจที่ผันผวนค่ะงานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะไฮรักทาวโวค่ะกระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะiArt นะคะช่วยให้ประหยัดถึง 7.5% ค่ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะคะให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน V20 ด้วยแล้วก็ในทุกรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud นะคะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้ว Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณค่ะนะคะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศค่ะจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะอ่ะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยช่วงนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันมาโดยตลอดค่ะฟังกันอยู่ที่บ้านฟังกันอยู่ในรถฟังกันอยู่ในสวนนะคะฟังกันอยู่ที่ทำงานใช่ไหมคะหลากหลายสถานที่ค่ะที่หลายๆท่านติดตามรับฟังวิทยุอสมทของเราทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 นะคะก็สำหรับในช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคงจะต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะอย่าลืมจิบน้ำกันบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็ฝากกันเอาไว้คือบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดที่จะมีวิทยุใช่ไหมคะก็อยากจะให้คุณได้ลองไปโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวค่ะเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงนะคะทุกที่ทุกเวลาค่ะคุณผู้ฟังเพียงคุณใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังอสมทของเรากันได้นะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็เรื่องของงานเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังก็จะรวมทุกสื่อของอสมทเอาไว้ในนี้เลยนะคะแอปนี้แอปเดียวกับMCOT Connect นั่นเองนะคะอ่ะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะดาวน์โหลดกันได้แล้วดาวน์โหลดฟรีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขกันมากๆช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันต่อนะคะกับ DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับช่วงนี้โอนฤมลค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะใช้ชีวิตกันอย่างมีสติขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจพบปริญญาโผล่รายชื่อพ่อทิพย์เชื่อมโยงหญิงจีนพันคดีสแกมเมอร์เร่งตรวจ DNA ความคืบหน้าตำรวจบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนล่าสุดพบเพิ่มอีกหนึ่งคือนายปริญญาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์เนื่องจากมีพยานหลักฐานพบว่าเด็กที่นายปริญญารับรองเป็นบิดาตามเอกสาร

0: เกี่ยวข้องได้ทั้งนายปริญญาที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อทิพย์รวมถึงนางสาวเป้าเจียวเฉินแม่ของเด็กเนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเปรียบเทียบ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าคดีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 1,000 คนจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คนยังไม่ถึง 1,000 คนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวก่อนหน้านี้นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนรวม5แห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปโดยวันนี้คาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกมากกว่า10รายนายกแป้นโอดงบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปี70ถูกตับเกือบหมดยืนยันงบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายพรดอนปริศนานันทคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัดคลิปชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดงบปี70แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะเทศบาลและท้องถิ่นไม่ได้ของบซ่อมแซมหรือขุดลอกคูคลองแต่เป็นการขอทำห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้องทำถนนขอเจ็ตสกี8ล้านบาทโดยนายณรงค์พรย้ำว่างบถูกตัดหมดพร้อมชี้แจงเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเป็นการขอในสมัยของพลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในยุคที่ตนได้ขอไปได้เพียงเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนน1สายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องเข้ากรรมาธิการงบประมาณในปีหน้าส่วนการจัดซื้อเจ็ตสกีที่ขอไปเพราะต้องใช้แต่ถูกตัดงบหมดแล้วจึงได้เรือยางมา4ลำสำหรับราคา8ล้านบาทนั้นนายณรงค์พรระบุว่าไม่ทราบเพราะประมูล e-bidding ส่วนวันนี้ที่จะได้พบนายกรัฐมนตรีคงไม่คุยเรื่องนี้แต่มาต้อนรับตามปกติพร้อมยืนยันว่าไม่เป็นไรไม่เสียกำลังใจซึ่งงบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เหลือ200ล้านบาทแต่เหลือ42ล้านบาทเนื่องจาก 2-3 เดือนที่แล้วใช้งบประมาณส่วนนี้ซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยที่เสียหายจากการจมน้ำรวมถึงซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลที่จมน้ำทั้งหมดและยังมีการขุดลอกคูคลองซื้อเครื่องสูบน้ำกว่า200ล้านบาททำให้เหลืองบประมาณ42ล้านบาทสามารถตรวจสอบดูได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ส สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการ

0: การเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นเจอกันที่นี่ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังกันโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์นะครับเพลงที่ฟังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคกันสักนิดหนึ่งนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเก่าๆแนะนำเพลงโปรดกันได้กับหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับขอบคุณโตโยต้าชุมพรด้วยรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นกับหัวใจบ้าบิ่นงานเพลงของคาราบาวนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันงานเพลงกับมาริโฮน่านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามุดก้อนเมฆครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

วยจูบนฝ่าเท้างานเพลงของคุณหลงลงลายนะครับขอมาจัดให้ในช่วงนี้กับจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานนะครับแถมขายต่อก็ได้ราคาหรือแม้แต่ดาว0บาทก็มีนะครับพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมอื่นๆอีกมากมายที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับต่อเนื่องกับงานเพลงของคุณเคียสนะครับนี่คือน้ำตา

เวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นนี้ไปไหนเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าให้ได้ฟังกันต่อนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนำทัพลงสงขลาติดตามแผนรับมือยืนยันไม่เคยทอดทิ้งเร่งซ่อมคลองรอ1เสร็จก่อนสิ้นปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าเมื่อเช้าไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายูฮีตามของมาเลเซียเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและวันนี้ไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนทักทายแต่มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นหน้าน้ำอีกครั้งจึงถอดบทเรียนจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมตัวเต็มที่ไม่ให้มีความเสียหายอีกส่วนวันนี้มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและมาด้วยความกลัวเพราะเมื่อมาในพื้นที่แล้วต้องทำให้ได้ซึ่งตนพาจำเลยทั้งหมดมาด้วยกันตนเป็นจำเลยที่หนึ่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำตัวนายกแป้นพร้อมบอกว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งก่อนจะหันไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าเป็นจำเลยที่สองเพราะทุกท่านมี

0: ไม่ให้เกิดเหตุการณ์มาทำร้ายประชาชนอีกยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนยังใช้เวลาทุกช่วงในการดมทรัพยากรต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยวันนี้มาตรวจคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1กรมชลประทานได้เตรียมการซ่อมแซมส่วนกรมทางหลวงจะซ่อมแซมถนนมีงบกลางใช้จ่ายเพื่อชาวสงขลาในการป้องกันปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิริพงษ์ยันสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดีขึ้นพบผิวถนนทรุดตัวเพิ่มแค่8เซนติเมตรนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าการทรุดตัวของพื้นผิวถนนมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อวานนี้พื้นผิวถนนทรุดตัวประมาณ20เซนติเมตรแต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทรุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีและแตกต่างจากเมื่อวานที่มีการทรุดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรปัจจุบันการทรุดตัวเกิดขึ้นเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละช่วงเวลาโดยเจ้าหน้าที่สามารถอุดจุดรั่วและช่องว่างใต้ดินได้สำเร็จในบางจุดแล้วผู้รับจ้างได้เพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างใต้ดินให้ได้มากที่สุดซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการรื้อสะพานลอยบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนอาคารเดินรอบยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเมื่อวานทีมวิศวกรทั้งไทยและต่างชาติยังคงติดตามและตรวจวัดสภาพอาคารทุก30นาทีพบว่าแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบการเอียงตัวเพิ่มเมื่อเทียบกับวันก่อนขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลแรงดันระหว่างภายในและภายนอกอุโมงค์เนื่องจากตัวอุโมงค์ต้องรับแรงดันจากดินและน้ำโดยรอบจึงจำเป็นต้องอุดช่องว่างด้านนอกให้สมบูรณ์เพื่อให้อุโมงค์สามารถรับแรงดันได้หนาแน่นก่อนจะเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันในการดำเนินการแก้ไขโปเกมอนโกครบ10ปีเกมโปเกมอนโกฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเนรมิตพื้นที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเพื่อจัดกิจกรรมประลองฝีมือในสถานที่จริงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีผู้เล่นเกือบ 2,000 คนมาร่วมเล่นเกมพร้อมกันและร่วมมือกันปราบตัวโหดในตำนานอย่างมิวทูท่ามกลางแสงสีเสียงและดีเจซึ่งสร้างความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจให้กับแฟนเกมจนบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นโปเกมอนของตนเองไปปรากฏอยู่บนจอยักษ์รอบจัตุรัสผู้พัฒนาเกมระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ10ปีก่อนในการเชื่อมโยงผู้คนให้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในโลกจริงและว่าการเล่นเกมนี้ช่วยให้ผู้คนได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชีวิตจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เร นแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสกำจัดโรคราน้ำค้างในองุ่น

0: ราน้ำค้างในผักและพืชตระกูลแตงใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้มันฝรั่งใบไหม้มะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อไฟท็อกเทอร่าสามารถพ่นในระยะพืชออกดอกได้มีความเป็นพิษต่อพืชต่ำหมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
9: จิ๊กโกยามบ่าย

สะพานรักสารสินนะครับเป็นเพลงของวงสิมิลันนะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากกันตรงนี้ที่โกยามบ่ายนะครับดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินลงนะครับพี่หนูเกษตรกรที่ต้องการบำรุงพืชผลของคุณนะครับวันนี้เลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพราคาไม่แพงด้วยนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลและบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณทำหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้ครับ

วาวจุฬานะครับเงินเพลงของอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะครับทำถึงเข้ามาจัดให้ฟังกันเรียบร้อยตามคำขอนะครับที่โกย่ามบายอยู่ดูแลกันพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีฉะนั้นราคาไม่แพงนะครับแถมพืชเนี่ยนำสารอาหารไปใช้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคลาบแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

คนเก็บฟืนนะครับกับเงินเพลงเก่าๆของคาราบาวอีกหนึ่งเพลงที่ทำถึงกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับในช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับแนะนำแลนด์มาร์คสำหรับใครที่อยากจะไปจัดเลี้ยงนะครับประชุมสัมมนาปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าจะจัดมงคลสมรสนะครับวันนี้ที่ทากินะครับอยู่ใน The Beach Resort and Residence ที่ชายทะเลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ที่0654313005นะครับอาคารทากิในเดอะบีทรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนต์ปะทิวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับไปต่อเนื่องกันกับเงินเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับขอฟังเพลงของกุเดสันติภาพเข้ามานะครับนี่คือผีเสื้อครับ

เอาละครับเวลาหมดในชั่วโมงของเพลงเพื่อชีวิตนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมามีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ปิดเบรกด้วยสะพานไม้หมากนะครับ

0: นี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวรัฐก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความมั่นคงควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การลักลอบนำเข้าสินค้าอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนินควบคู่กันนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคประชาชนโดยต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ไม่ปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่างที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงหรือดูแลได้เหตุปั้นจั่นล้มบนถนนพระราม2ล่าสุดมีการรื้อถอนซากปั้นจั่นออกไปแล้วรอการขนย้ายขณะที่ญาติจะเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีที่จังหวัดสุรินทร์

0: 2569ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้นายวิเชียรต้องทองหลางอายุ64ปีชาวจังหวัดสุรินทร์คนงานคุมปั้นจั่นเสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันที่10กรกฎาคม2569บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพบว่าได้มีการรื้อถอนปั้นจั่นมรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเหล็กก่อสร้างที่กองไว้เพื่อรอให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายออกไปเท่านั้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเย็นของวันนี้ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทราบว่าในช่วงเย็นของวันนี้เช่นกันก็จะมีการเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยทางญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนั้นทางญาติจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในช่วงเย็นของวันเดียวกันทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระราม2แต่อย่างใดทั้งสิ้นรัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: สเปนพร้อมด่วนเบลเยียมคืนนี้ฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้เวลา 2:00 นคู่ที่2สเปนแชมป์โลก1สมัยพบกับเบลเยียมที่สนาม LA Stadium เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสความพร้อมของสเปนที่เป็นทีมเดียวในฟุตบอลโลก2026ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวพร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยการเก็บคลีนชีตในฟุตบอลโลกติดต่อกันถึง6นัดตัวหลักๆอย่างเช่นลามีนยามานดานีโอโมและปาดรีเปดรีพร้อมลงสนามด้านเบลเยียมที่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน18นัดเกมนี้จะไม่มีอามาดูโอนาน่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าส่วนตัวหลักจะนำทัพโดยเควินเดบลอยยูริติเลอร์มันสำหรับสถิติ3เกมหลังสุดที่เจอกันสเปนเอาชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
9: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วย

0: ที่คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับจิโกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับฝนธนสุนทรชื่อเพลงว่าต้อนรับกลับห้องใจนะครับงานเพลงที่พี่แป้นขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจองคิวกันเข้ามานะครับรวมไปถึงมีเพลงจองคิวเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พิรมพรจดหมายไพ่รักนะครับทนหนาวอีกปีของไผ่พงศธรด้วยเดี๋ยวรอฟังเพลงที่ขอกันด้วย

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงเตือนภัยรายวันวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของโรคนะครับโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆได้ง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองนะครับอาการของโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับก็คือมีการไข้นะครับมีจุดแดงมีแผลในปากลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเนี่ยนะครับมีจุดแดงแล้วก็มีผื่นมีตุ่มน้ำใสๆที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าบริเวณก้นนะครับเด็กเนี่ยจะงองแงไม่กินนมมีน้ำลายไหลเจ็บปากนะครับกรณีมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีไข้สูงมีซึมมีชักมีหอบมีเหนื่อยนะครับก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับส่วนวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับหรือว่าเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับทำความสะอาดของเล่นและของใช้หลังกลับจากโรงเรียนนะครับที่สำคัญก็คือไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำช้อนส้อมต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างนึงก็คือถ้ารู้ว่าลูกของคุณหลานของคุณเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยให้หยุดเรียนนะครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยเชื้อมันจะไปแพร่ถึงเด็กคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่สมควรที่จะระมัดระวังกันเอาไว้นะครับเลยนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ยันเพลงเพราะๆนะครับเสียงร้องของเอกพรมนตรการพี่เมาวันเขามั่นนะครับจะได้ฟังตามคำขอแล้วก็ยังมีเมื่อสักครู่นะครับขอฟังเพลงกลิ่นแก้มนางของเอกชัยศรีวิชัยเข้ามานะครับนี่คือเพลงเพราะที่ทำถึงอีกหนึ่งเพลงครับ

มันแคนแกนคูนนะครับชื่อเพลงว่าแท็กซี่แฟนทิ้งนะครับแนะนำกันเข้ามาจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับจิโกย่าบายดูแลกันต่อนะครับหลายๆท่านเนี่ยเลิกงานแล้วหลายๆท่านฟังอยู่ในรถนะครับหรือว่าฟังอยู่ที่บ้านก็ตามขอเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงมอบให้กันตรงนี้กับช่วงของจิโกย่าบายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับบรรยากาศเย็นวันศุกร์สบายๆกันนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทานอาหารมื้อเย็นไปด้วยสำหรับคนที่ทานอาหารอยู่ตอนนี้นะครับต่อเนื่องกันนะครับนี่คือจะให้รอพอสอไหนครับ

แนะนำเข้ามานะครับธนาภาโชคนักร้องลืมนักเรียนนะครับจะได้ฟังเรียบร้อยในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นั่นเองนะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามตอนรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับพบกันวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่10กรกฎาคม2

0: นะครับ
1: วันศุกร์แล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เว้นหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้เป็นวันประชากรพี่ไพศาล
0: โอ้ก็วันของพวกเรานี่แหละ
1: โอ้แต่ว่าทางกรมอนามัยเขาออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างน่าตกใจนะประชากรไทยเกิดน้อยมากๆเลยครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอีกประมาณสัก30ปีมั้งคนไทยจะเหลือประมาณสัก30กว่าล้านคนเองครับพี่ไพศาล
0: กี่ปีนะ
1: 30กว่าปีฮะ
0: โอ้ผมตอนนั้นถ้าอยู่ถึงก็100กว่าอายุ100กว่า
1: ครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงน่าใจหายครับขณะที
0: ่
1: ผู้สูงอายุเองเนี่ยตอนนี้เรากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวไปแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหวัยทำงานจะทดแทนกันไม่ทันไงครับพี่เพศาน
0: ครับก็เกิดน้อยแล้วก็หลายๆจังหวัดในภาคอีสานก็ยังเป็นพยาธิใบไม้ในตับซะอีกนะ
1: ครับ
0: เออเกิดน้อยแล้วจริงๆมันต้องให้คุณมีคุณภาพหน่อย
1: นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้น
0: ดูแลสุขภาพให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรง
1: ครับ
0: เจริญด้วยพลานามัยสติปัญญานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางด้านสภาวะทางด้านจิตใจอะไรอย่างนี
1: ้คือยุคหลังๆมาเนี่ยดูเหมือนเป็นกันแทบจะทั่วโลกเลยมั้งครับคนหนึ่งไม่มีคู่แม้มีคู่แล้วก็ไม่มีบุตรมีบุตรก็แค่คนหนึ่งสูงสุดก็สองคนเท่านั้นเองไม่เหมือนโอ้โหสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมโอ้โหอย่างของผมเนี่ยครอบครัวก็สี่คนอันนี้น้อยแล้วนะฮะยายผมเนี่ยมีลูกต้องห้าหกคนนะพี่เพศานแล้วเพื่อนผมนะเพื่อนผมที่อยู่ตรงเนี่ยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเชื่อไหมเขาเป็นคนสุดท้องนะค่อยพี่ไพศาลเป็นลูกคนที่18ฮะ
0: โอ้เหรอ
1: ครับ
0: ท้องเดียวเนี่ยนะ
1: ท้องเดียวครับ
0: โอ
1: ้โหคุณแม่แข็งแรงมากนะฮะผมก็โหตอนแรกรู้สึกพออธิบายมาตกใจพี่ชายที่ชนิดที่อายุ80กว่าไปแล้วอะ
0: ครับ
1: ครับแล้วเพื่อก็50กว่าจะ60แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นลูกคนที่18ฮะโอ้สมัยก่อนมีลูกดกจริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีคนเดียวก็จนไป10ปีครับ
0: ผมมีเพื่อนตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: เขาบอกเขามีพี่น้อง14คน
1: ครับ
0: เป็นคนอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดสงขลานะ
1: ครับ
0: เขาเล่าให้ฟังสนิทกันแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มีลูกเขาทำให้เขามีพี่น้องรวมเข้าด้วย14
1: คนโอ้โหอันนี้ก็คือมีไว้เพื่อเป็นแรงงานช่วยกันทำนาไงพี่ไพศาลสมัยโบราณสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆนะ
0: ก็ยังไม่มีเรื่องเรื่องของการคุมกำเนิดด้วยอะไรด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ยังก็จะมาเริ่มนี่แหละควบคุมผลประชากรก็สมาคมของคุณมีชัยวีระไวทยะ
1: กระถุงยางใช่ไหมฮะ
0: ถุงยางด้วยทำหมันด้วยอะไรด้วย
1: ครับคือตอนนั้นอะไรในยุคอะไรเบบี้บูมต้องรณรงค์ให้มีลูกกันเยอะๆเหรอพี่ไพศาลตอนนั้นฮะ
0: ไม่ใช่รณรงค์หรอกครับมันหลังสงครามนะครับ
1: ครับ
0: คือเบบี้บูมเนี่ยมันคือหลังสงคราม
1: ครับ
0: สงครามเนี่ยคนมันก็พลัดบ้านพลัดช่องนะแต่กระสานสร้างเซ็นกันกรุงเทพนี่ก็ส่วนใหญ่อยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันหลายจุดมันเป็นจุดที่สหรัฐอเมริกาก็เครื่องบินมาทิ้งระเบิด
1: เป็นภาพยนตร์ที่มาแต่งอะไรกันจะถ่ายเนี่ยนะ
0: นั่นแหละ
1: จ
0: ุดยุทธศาสตร์ทั้งหลายสะพานพุทธโรงไฟฟ้าวัดเลียบ
1: ครับ
0: ตัวแถวพาหุรัตน์นะ
1: ครับ
0: สะพานสังฮีคือสะพานทุกสะพานโดนหมด
1: ครับ
0: นะสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรทั้งหลาย
1: ตัดเส้นทางคมนาคมก่อน
0: ตัดเส้นทางที่ญี่ปุ่นจะลุก
1: ครับ
0: ใช้ไทยผ่านเข้าไปในพม่า
1: อืม
0: นะมันก็ตัดเพราะมันมาอยู่ในขึ้นมาจากทะเลมันก็ต้องจะเข้าพม่ามันก็ถ้าทางบกมันก็ต้องผ่านแม่น้ํา
1: ครับ
0: เจ้าพระยาแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลองแบบมันถึงจะไปกาญจนบุรีแล้วออกไปพม่าได
1: ้ครับ
0: แต่ก็เลยมันก็ระเบิดสะพานเฮี้ยน
1: พอหลังสงคราม
0: คนก็อยู่ก็ไม่ได้
1: กรุงเทพก็มีประชากรน้อยลงเห็นทันตา
0: แล้วก็ข้าวยากหมากแพงด้วยอะไรด้วย
1: ครับ
0: คนเกิดมาก็ตายเยอะ

0: ขาดอาหารบ้างอะไรบ้างเป็นโรคไข้ไข้เจ็บก็มากยารักษาโรคก็ไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: โรคเลื้อนโรคอะไรเต็มไปหมดนะผมเด็กๆเท่าผมเกิดทีหลังนะ
1: ครับ
0: แต่พอสงครามสงบไงผมก็กลับเข้าบ้านเข้าเรือนก็เริ่มสร้างครอบครัวนะ
1: ครับ
0: ก็คนนี้ก็โหเด็กก็เกิดกันอุณาฝาข้างเลย
1: ลูกเล็กเด็กยังเกินเต็มเมือง
0: เรียกว่ายุคเบบี้บูม
1: อ๋อครับครับครับ
0: แล้วคนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนไปทุกเคลื่อนไปทักช่วงอายุก็เคลื่อนไปจนทั้งตอนนี้ก็เกษียณไปหมดแล้วล่ะ
1: ครับ
0: คนรุ่นนี้เกษียณไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: กลายเป็นผู้สูงอายุของสังคมไทยในขณะนี
1: ้ครับ
0: ที่เป็นเบบี้บูม
1: เบบี้บูมา
0: เบบี้บูมเมอร
1: ์ครับยุคนี้ยุคเจนซีนะฮะก็
0: เจนซีเจนอะไรเจนซีหรือเจนซ่า
1: ประมาณเนี้ยครับก็ทางกรมอนามัยฮะท่านอธิบดีบอกว่าตอนนี้นะพี่เพศาลจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือ 380,000 คนอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่1คนต่อสตรี1คนครับต่ำกว่าอัตราประชากรทดแทนฮะจริงๆมันต้องมี 2.1 มันต้อง 2.1 คนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเหลือแค่1เองนะครับและสถานการณ์นี้ส่งผลให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยของเรา 20% ไปแล้วครับและมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะภายในเวลาไม่ถึง10ปีปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาหลายสาเหตุครับภาวะค่าครองชีพมันฝืดเคืองความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลการตัดใจมีบุตรทั้งสิ้นครับหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบสวัสดิการและก็บริการสาธารณสุขในระยะยาวนะฮะนั่นแหละครับคือบางคนคลองโสดไม่ยอมแต่งงานญี่ปุ่นก็มีปัญหานะครับจีนยังต้องออกกฎใหม่เลยบอกว่าลูกหนึ่งคนไม่เอาและมีกันให้มากๆแล้วจะมีแรงจูงใจด้วยครับบ้านเราไม่แน่ใจว่าทำทันหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่อยากมีลูกเนื่องจากลูกหนึ่งคนในยุคนี้เขาบอกค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลเมื่อก่อนพ่อกับแม่เลี้ยงลูก5คน6คนส่งเสียให้เรียนหมดทุกคนได้พี่ไพศาลแต่ตอนนี้คนเดียวโอ้โหต่อเทอมเนี่ยมันเกือบครึ่งแสนนะครับ
0: ใช่
1: เศรษฐกิจแบบนี้อีกครับ
0: เรียนให้มีคุณภาพยากมาก
1: นั่นแหละครับนั่นแหละ
0: ปัญหาเรียนให้รอดพอไหวเรียนให้มีคุณภาพมันคงยากมาก
1: ครับคนที่พร้อมจะมีก็ไม่มีคนที่ไม่มีความพร้อมโหอันนั้นอะหัวปีท้ายปีอย่างเงี้ยฮะเวลาบุคลากรเกิดมาก็เป็นห่วงกันว่าจะทำยังไงให้คนที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยไงครับ
0: ครับนะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนคุยข่าวกันพี่เพศาลพักครู่เดียวแล้วก็มาไล่เรียงกันได้เลยครับ
0: พัก
1: ครู่เดียวครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: 18:12 ครับคุยข่าวกันครับพี่ไพศาลครับ
1: เรื่องคดีโกงสอบ
0: ครับ
1: ข้าราชการท้องถิ่นนี่ต้องยกนิ้วให้คุณเกประสงค์เขานะสำนักข่าว Next News
0: ครับ
1: นี่วันนี้เขาเปิดข้อมูลบอกว่าเปิดชัดๆพฤติการอธิบดีสอถอพวก4คน
0: ครับ
1: ที่มาไทยสอบวินัยร้ายแรงคดีโกงสอบท้องถิ่นนะก็บอกว่ากรณีที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมาไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายประกอบด้วยนายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่ถูกเด้งถูกย้ายออกไปนะ
0: ครับ
1: 2นายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3นายพนมเทียนเส้งวันผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4นายปิยะคังกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ5นางสาวบุรณีแพรโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ถ้าดูสรุป
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าเปิดข้อมูลชัดๆถึงพฤติการนะ
0: ทั้ง5คนนี้นะฮะ
1: ทั้ง5คนเนี่ยเอาคนแรกก็คืออธิบดีธ
0: ี
1: รุธ
0: ครับ
1: นะอดีตผู้ว่าสุราษฎร์เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็จากผู้ว่าสุราษฎร์ก็มาเป็นขึ้นอธิบดีกรมใหญ่เลย
0: ก็เป็นผู้ว่าได้กี่ไม่ถึงปีมั้ยฮะ
1: ไม่ถึงปี
0: ครับ
1: เป็นผู้ว่าไม่ได้ไม่ถึงปี
0: ครับ
1: ย้ายมาสุราษฎร์นะยังไม่ถึงปีก็ขึ้นเลย
0: ครับ
1: เขาสรุปพฤติการนะครับละเลยการใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการจัดสอบทั้งที่มีข้อมูลความเสี่ยงการทุจริตส่งผลให้เกิดการแก้ไขคะแนนสอบและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นคือโดยข้อมูลมันมีข่าวรั่วออกมาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ว่าการสอบครั้งนี้มันมีกลิ่นทะแม่งทะแม่ง
0: ครับ
1: มันมีการทุจริตมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองผ่านนายหน้าอะไรกันเยอะแยะหมดแต่ว่าท่านละเลยในการใช้อำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบ
0: อันนี้
1: เป็นสรุปพฤติการนะที่ถูกสอบวินัยร้ายแรง
0: เอาหัวบนสุดก็คือท่านอธิบดีต้องรับหน้าเสือไปก่อน
1: คราวนี้คุณธนนท์พันธีพาทล่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปพฤติการก็คือละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบก่อนเสนอประกาศผลโดยอาศัยเพียงคำยืนยันจากผู้รับจ้างส่งผลให้มีการประกาศผลสอบที่ภายหลังพบว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนนกระทบต่อระบบคุณธรรมและความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการอย่างร้ายแรงนะอันนี้รองอธิบดี
0: ครับรองอธิบดีครับ
1: คือไม่ใช่ตัวการทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าละเลยทั้งคู
0: ่ครับเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะมีอำนาจสั่งการจัดการให้มันเด็ดขาดนะฮะ
1: ไม่ได้ไปเกี่ยวกับการทุจริตเขา
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีร่องรอยแล้วก็ไม่ตรวจสอบไม่ดูให้ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าหนักจะเป็นเบาได้นะ
0: ครับ
1: คราวนี้คนที่3คุณพนมเทียนเส้งวั่นผู้อำนวยการกองบุคคลนะคนนี้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบเขาสรุปพฤติการว่าในฐานะผู้รับผิดชอบเก็บรักษาแฟลชไดรฟ์ที่บรรจุข้อมูลคะแนนสอบถูกกล่าวหาว่าบกพร่องอย่างร้ายแรงในการควบคุมข้อมูลจนถูกนำไปใช้แก้ไขคะแนนสอบและละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบจนเกิดความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันของท้องถิ่น
0: อ
1: ันเนี้ยดูจะเข้าไปใกล้มากขึ้นว่าอาจจะมีส่วนทุจริต
0: เพราะว่ามันมีการแก้

0: ไขคะแนนสอบจากแฟลชไดฟ์จริง
1: ตัวเองเป็นคนเก็บรักษาแฟลชไดฟ
0: ์ครับ
1: คนที่4ฮะคุณปิยะคังกันคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นหรือตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญสังกัดกองงานบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปพฤติการก็คือในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถ.หรือกสถ.ถูกกล่าวหาว่าละเลยการเสนอให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบและผลสอบจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นและความเชื่อมั่นของประชาชนละเลยเหมือนกัน
0: ละเลยครับ
1: น่าจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปได้ใช้อำนาจสั่งให้มีการตรวจสอบ
0: แต่ไม่ได้ทำการ
1: สุดท้ายคนที่5ครับคุณบุรณีแพรโรจน์เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานหรือว่านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: ก็สรุปพฤติการก็คือถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยไฟล์ข้อมูลการสอบไม่ตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบและปล่อยให้มีการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอันเนี้ยเขาสรุปพฤติการที่มีการตั้งประเด็นสอบ
0: ครับ
1: วินัยร้ายแรงนะ
0: ครับ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องละเลย
0: 157แล้วเว้นละเลยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ก็คือไม่ใช่ตัวการ
0: ครับ
1: แต่ว่ารับรู้รับทราบพบเห็นมีร่องรอยมีอะไรแต่ว่าไม่
0: จัดการ
1: ไม่เอ๊ะหรือว่าไม่รายงานถ้าเป็นผู้น้อยก็ไม่รายงานถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สั่งการ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้เอ๊ะอย่างนี้มัน อนุมานได้ไหมพี่เพศานว่าไอ้ไฟล์ที่แก้ไขซึ่งสังคมกำลังกังขากันอยู่ว่าแฟลชไดรฟ์ของฝั่งไหนระหว่างมสว.เขาเก็บไว้เนี่ยกับของสถ.เขาเก็บไว้ฝั่งไหนถูกเอาไปแก้ถ้าออกมาลักษณะนี้เนี่ยครับ
1: ตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจปปปกับทางปปช
0: ครับ
1: เขาต้องสอบว่าใครเป็นคนทำการทุจริตเขาต้องหาผู้ผิดตรงนั้น
0: ครับ
1: แต่ของมหาไทยก็เนี่ยทางวินัยก็เอาแค่ว่า
0: เราละเลย
1: ยังจับไม่มั่นคันไม่ตายอ่ะว่าคุณร่วมทุจริตหรือเปล่าแต่เอาว่าคุณมีอำนาจที่ต้องกำกับดูแลค
0: ุณ
1: ละ
0: เลยไม่รู้ว่าฝั่งไหนถูกแก้แต่คุณมีอำนาจแต่คุณไม่ดำเนินการ
1: ใช่แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ไปถูกมีรายชื่ออยู่ในปปช.ที่เขาไต่สวนอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าไต่สวนพบว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยอันนั้นก็โดนข้อหาทุจริต
0: ครับ
1: ก็จะมีเรื่องอาญา
0: ครับเพราะว่าไอ้ผลสอบเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะพี่พิสารในส่วนของสถ.เองก็ตรวจเสร็จแล้วนะครับเสร็จครบ 100% ฮะจากยอดผู้รายงานตัว
1: 300,000-400,000 คนเนี่ยนะ
0: ครับคือเขาบรรจุจริงๆเนี่ยปีที่มีปัญหาเนี่ยทั้งหมดนะครับบรรจุไป 14,988 รายจากยอด
1: เขาบอกว่าแค่มี 6,000 กว่าตำแหน่งมันบรรจุได้เยอะจังนี
0: ่ครับเนี่ยสถ.บอกบรรจุไปเนี่ย 14,988 รายนะฮะจากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายครับไม่มารายงานตัวเนี่ย532รายครับก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ในกลุ่มคะแนนปกตินะพี่เบสารก็คือพอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเอากระดาษคำตอบมาไปดูไฟล์ซิมันตรงกันไหมมันตรงกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการไปแก้ไขคะแนนสอบเนี่ย 9,217 ราย 61.50% พบมีข้อผิดปกติครับก็คือกระดาษคำตอบตัวจริงกับไฟล์ที่อยู่ในฟลัชไดรฟ์ฮะมันไม่ตรงกันมันได้รับการแก้ไข 5,372 รายครับ 35.84%
1: สันนิษฐานว่าจ่ายเงิน
0: สันนิษฐานครับเพราะมันไม่ตรงกันฮะกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดไว้เนี่ยนะฮะกับฟลัชไดรฟ์เนี่ยไปเปิดดูแล้วเนี่ยมันมีการแก้ไขไป 5,372แล้วก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก309

0: 69ราย 2.66%เจาะลึกข้อมูลในกลุ่มผิดปกตินะพี่เบสาร 5,372 รายนี่นะครับเขาสามารถจำแนกปมปัญหาในระบบประมวลผลคะแนนออกเป็น3ประเด็นหลักนะฮะก็ได้แก่กลุ่มความผิดปกติโดยทั่วไปนะฮะก็คือมันผิดปกติจากระบบเนี่ยมีจำนวนสูงถึง 3,044 รายคิดเป็น 20.31% กลุ่มคะแนนคลาดเคลื่อนฮะคือคะแนนเพิ่มนะฮะมีตรวจพบกรณีคะแนนกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ Excel เนี่ย 1,522 รายคิดเป็น 10.15%
1: อันนี้คือแก้คะแนน
0: อันนี้คือแก้คะแนนเพิ่มครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำพบผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาคคอน้อยกว่า 60% หรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนน806รายคิดเป็น 5.38% ครับสำหรับกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก399รายนั้นเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคและก็เอกสารโดยแบ่งเป็นกรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน133รายไม่มีไฟล์ภาพในระบบ27รายแล้วก็ไม่มีรายงานปรากฏใน Excel 205รายรวมถึงสาเหตุอื่นๆอีก34รายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเอกสารฉบับนะฮะที่ของต้นทางเนี่ยเพื่อหาข้อสรุปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีประมาณสัก270มั้งพี่เพศานที่เขาไปขอให้ไปตรวจสอบกันใหม่เขาได้ศูนย์คะแนนนะเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะกาเนี่ยแล้วมันไม่ได้สักคะแนนเดียวมันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบฮะจนเครื่องมันไม่ตรวจฮะไม่ตรวจจะตีเป็นศูนย์เลยเนี่ยมีเกือบ300รายอะครับ
1: ก็เห็นว่าไปขอดูแล้วปรากฏว่าพบว่าฝนในตัวเลขประจำตัวสอบคาดเคลื่อน
0: คาดเคลื่อนมันไม่ตรวจเลยใช่ไหม
1: มันก็ไม่อ่านว่าเป็นของใคร
0: ค
1: ือตอนกรอกเลขกรอกถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจะให้ฝนตามช่องเหมือนกัน
0: ครับ
1: เช่น2 4 8เนี้ยก็ต้องฝนตรงช่อง2
0: ครับ
1: ช่อง4 8บางคนก็อาจจะฝนพลาดไปหรือว่าลืมฝน
0: ครับ
1: ก็แจ้งว่างั้นนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ควรจะออกแบบอะไรกันแบบนี้นะ
0: ฮะโอ้โห
1: มันทำให้คนเขาเสียประโยชน์กันแบบโอกาสพลาดมันพอเป็นไปได
0: ้อ่านมาทั้งปีกรอกแค่รหัสของตัวเองเข้าสอบผิดจบเลยนะฮะโอ้นะฮะ
1: บางทีจะไปใช้ common sense ว่าของง่ายๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดโอ้โหบางทีคนมันบรรยากาศการเข้าห้องสอบไม่ใช่อยู่ในภาวะปกตินะ
0: ครับ
1: ความตื่นเต้นความวิตกกังวลกลัวจะทำไม่ทันอะไรต่างเนี่ย
0: ขออ่านก่อน
1: เกิดร้อนลนผิดปกติมีได้ดังนั้นแหละ
0: ครับครับเขาจำแนกต่อด้วยนะพี่เบสารจากศูนย์สอบทั้งประเทศ10แห่งเนี่ยเขาพบว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดนะคือภาคเหนือครับที่เชียงใหม่มีอัตราความผิดความปกตินะครับ 79.15%รองลงมาคือศูนย์สอบภาคเหนือ2ที่พิษณุโลกฮะอยู่ที่ 72.90% ในทางกลับกันศูนย์สอบที่พบอัตราส่วนความผิดปกติพุ่งสูงจนน่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้สงขลาครับมีอัตราความผิดปกติสูงถึง 75.96% พบข้อผิดปกติ477รายจากผู้ตรวจทั้งหมด628รายครับตามมาด้วยศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชมีอัตราความผิดปกติอยู่ 74.09% ศูนย์สอบภาคใต้1เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ที่ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะครับ691รายแล้วก็มีความผิดปกติสูงมากนี่นะฮะนั่นแหละครับก็เป็นผลที่เขาตรวจครบละ 100% พบว่าคะแนนได้รับการแก้ไขหรือว่าผิดปกติเนี่ย5,372 รายอะครับ
1: เอาไปรวมกระจุกกันที่ภาคใต้เยอะนะ
0: ครับครับ
1: โดยเฉพาะอะไรนะนครศรีธรรมราช
0: นครศรีกับสงขลา
1: สงขลา
0: ครับ
1: ก็เป็นจังหวัดใหญ่ทั้งคู่
0: ใช่ครับ
1: เป็นจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะ
0: ครับเอาแล้วก็มีเลขาของรัฐมนตรีคมนาคมก็ลาออกไปด้วยนี่ตามข่าวก็คืออาจจะหลานสอบได้ไม่ใช่เหรอ
1: สงขลาใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าพื้นเพเคยสมัครสสสงขลา
0: ครับ
1: เห็นว่านามสกุลเดียวกันน่าจะเป็นหลาน
0: ครับ
1: สอบติดด้วย
0: ฮะ
1: ก็ไม่รู้สอบติดโดยที่คะแนนตรงไปตรงมาหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่โกงคะแนนถ้าอยู่ในกลุ่มโกงคะแนนก็

0: อาญาติผู้ใหญ่ก็เหนื่อย
1: ก็ออกไปเคลียร์ปัญหาก่อนนะฮะเพราะว่าคุณพิพัฒน์บอกว่ายังไงก็ถ้าเคลียร์ปัญหาเสร็จฮะผมจะรอประมาณนี้รอแต่งตั้งกลับมาอีกรอบนึงครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็วันนี้ฮะทางคุณพักคำมนหนุนอนันต
0: ์หนุนอนันต
1: ์ครับ
0: คุณลิซ่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ออกมาจี้ให้คุณบรสิทธิ์ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.4เนี่ยถอนตัวมาเถอะในเรื่องของการไปดูแลเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าพบว่าไปมีชื่อของลุงคุณวรสิทธิ์เนี่ยถูกกล่าวหาไปด้วยในเรื่องนี้พี่ไพศาล
0: ก็เป็นกรรมการอยู่ในกสทไง
1: ครับ
0: เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกลางของการสอบด้วย
1: ใช่ครับ
0: เขาจะคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: อีสานเหนือภาคใต้เอาไปเป็นตัวแทนก็ไปเป็นกรรมการ
1: ครับ
0: ลุงของคุณวรสิทธิ์ก็ไปเป็นด้วย
1: ไปเป็นด้วยเมื่อวานนี้ประชุมกรรมธิการปปช.เชิญทางกสทมาชี้แจงไม่มาบอกมีภารกิจด่วนทางมสว.ก็
0: เขาเชิญประธานใช่ไหม
1: ครับก็เดี๋ยวรอบหน้าบอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็จะใช้ระเบียบของทางสภาบังคับให้มาให้ได้แต่เมื่อวานนี้ทางมสว.เขาก็อัดเต็มที่เลยนะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะทางมสว.เขา มีข้อมูลอะไรเขาก็ให้ทางกรรมธิการปปช.นะฮะเป็นคนเอาไปเผยแพร่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับนี่คือเรื่องการสอบนะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้เวลา30วันเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือประเด็นทั้ง 5,000 กว่าคนน่ะพี่เพศาลจะทำยังไงถ้าเกิดว่าพบว่าเขามีการแก้ไขคะแนนตอนนี้บรรจุกันไปแล้วเนี่ยนะจะคืนตำแหน่งเรียกเงินเดือนคืนฟ้องดำเนินคดีอาญาหรือยังไงเนี่ยก็ต้องตามดูนะครับและเมื่อออกมาแล้วเนี่ยลำดับถัดไปก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้นมาหรือต้องยังไงฮะ
0: ตอนนี้ว่าใครจะมีอำนาจในการสั่งการเรื่องนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือถ้าพบทุจริตแล้วจะต้องเอาออกจากราชการเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นอำนาจของ
1: ใครใช่ไหมฮะ
0: จะต้องรอปปช.
1: ครับ
0: สรุปจนกระทั่งคดีถึงที่สุดก่อนไหม
1: ครับ
0: จนกระทั่งพูดง่ายๆว่าส่งศาลตัดสินและศาลตัดสินว่ามีการทุจริตอะไรเรียบร้อยแล้ว
1: uh-huh.
0: ถึงค่อยให้ออกหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือสามารถที่จะสั่งให้ออกก่อนได้เลย
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่รู้ตอนนี้ยังมันอึมครึมไปหมดอ่ะ
1: เอ้าอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยทำได้ไหมครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทำได้ก็น่านายกก็น่าจะบอกโอ้ยเดี๋ยวผมจัดการเองอำนาจผมมีก็นายกก็ในขณะนี้ก็รีบตั้งกรรมการเอาคุณประกรณ
1: ์รอคุณประกรณ์ก่อนครับ
0: ก็ไว้โบยไง
1: ครับ
0: ยังมีอะไรมาจี้ถามนายกก็บอกเดี๋ยวผมรอกรรมการชุดคุณประกรณ
1: ์กรรมการก็รอ30วันก่อนเดี๋ยวจะรายงานนายก
0: ท่านสรุปมาว่ายังไงก็ตามนั้น
1: ครับ
0: นายกก็มีที่ที่จะผ่องถ่ายไปได
1: ้ครับ
0: ซึ่งมันก็หมายถึงว่ามันก็ทุกอย่างก็ยืดไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าคณะกรรมการเบื้องต้นมา30 วัน
1: ใช่ครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยจะรายงานล็อตแรกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ27พอ30ครบกำหนดเวลาก็มีบทสรุปมาได
0: ้ครับพอใกล้ๆเวลามันมีเรื่องใหญ่เรื่องอื่นทีเราก็ลืมเอาก็สั่งให้คุณเอกนิติไปศึกษาเรื่องอะไรนั้นไอ้อะไรแลนด์บริดจ์
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับใช่ครับแลนด์บริดจ์เท่าไหร่กี่วันอะ60 วันไหมฮะ60 หรือ 90 วัน
0: ไม่รู้30 60 90อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
1: ก็เงียบไปแล้วครับ
0: มันก็ตอนนี้ก็ชัดไม่แน่ใจแล้วตกลง
1: ได้ประชุมเสร็จกี่รอบแล้วใช่ไหมฮะ
0: น่าจะครั้ง2 ครั้งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: น่าจะครั้ง2 ครั้งแล้วล่ะแต่ว่านายกก็ไม่พูดแล้วนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมไม่แถลงแล้วข่าวก็ไม่ถามแล้ว
1: ครับ
0: เผลอพอถึงแล้วว่าลืมกันไปหรือเปล่า
1: คนไปติดใจ
0: ถ้าไม่มีคนมาทวงถามว่านายกตกลงแลนด์บริดจ์ที่ให้ไปศึกษา
1: ครับ
0: มันครบแล้วตกลงสรุปว่าไงคะอย่างเงี้ย
1: กู
0: ถ้ามีคนถามก็นายกอาจจะไปหาคำตอบมาตอบ
1: เสียงมันอยู่ในหัวไงพี่เพศาลคุณจุลีจากประชาธิปัตย์ที่เขาอภิปรายวันนั้นน่ะนะฮะเรื่องของแลนด์บริดจ์อ่ะกับ

0: การเดินเรือเมื่อผมไม่เข้าแลนด์บริติชว่าอีกลำหนึ่งก็คืออ้อมช่องแคบมาลากาไปเลยอ่ะอีกลำผมไม่เป็นไรเขาเปิดใช้แล้วเขาขอมาใช้เขาหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยพี่เวสันฟังไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ที่คุณจุลีเขาเล่าอ่ะครับในสภาคากันกลิ้งเลยโอ้โหคุณกรณ์
1: จุลีสงขาเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับคุณกรณ์นั่งอยู่ข้างหน้ายังหัวเราะเลยครับคุณจุลีบอกว่าอ่ะ
1: คุณจุลีก็ประชาธิปัตย์เนี่ยนะ
0: ใช่ครับอีกลำหนึ่งเอาผ่านช่องแคบมาลากาไปอีกลำหนึ่งมาใช้แลนด์บริดจ์เลยเอายกตู้ลงนะฮะเอายกตู้ลงเสร็จแล้วนะครับเอายกขึ้นรถยกขึ้นรถไฟแล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะของทะเลเอายกลงจากตู้ยกขึ้นเรือนะแล้วก็โทรถามเพื่อนที่อ้อมช่องแคบมาลากาเขาบอกว่าตอนนี้นอนตีพุงอยู่จีนไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามคุณเรือเนี่ยขนตู้มาเป็นหมื่นๆตู้คุณจะใช้ระบบยังไงที่มันจะไหลไปให้อีกฝั่งหนึ่งให้มันทันระยะเวลาที่เขาอ้อม3วันน่ะพี่เพศานเออเนี่ยก็คงจะรอชุดของคุณเองที่เตี่ยครับที่ไปศึกษาตรงนี้ครับ
1: อันนี้ก็โยงไปถึงเรื่องว่าเวลาตั้งกรรมการแล้วก็กำหนดระยะเวลาเนี่ยบางทีก็บ่อยครั้งเราก็พอถึงกำหนดระยะเวลาเราก็ลืมไปละ
0: ใช่ครับถ้ามีข่าวใหญ่มากลบกระแส
1: แล้วเรื่องบางทีมันก็เลยไปละ
0: ครับ
1: อย่างเช่นปปช.เขาอาจจะไปเดินหน้าทำนู่นทำนี่อะไรเขาพอสมควรแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็กลายว่ากลไกมันก็อยู่ตรงนั้นไป
0: ครับ
1: ตำรวจเขาผมเพิ่งทราบนะที่เขาบอกว่าโอเคเขาก็จะทำคดีเขาก็ติดตามอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอำนาจอยู่ที่ปปช.เพราะปปช.เขารับเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เป็นเรื่องที่เขาไต่สวนเป็นคดีพิเศษไปแล้ว
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะตำรวจจะไปทำซ้ำซ้อนไม่ได
0: ้ครับ
1: อย่างมากที่สุดก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วทั้งหมดมีอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่ง
0: ให้ปปช.
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ในทางคดีนะ
0: ครับ
1: อยู่ที่ปปช.
0: เร็วสุด3ปีถ้ามาตรฐาน6ปีนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ปปช.เพิ่งส่งศาลแล้วก็กล่าวหากันไปเนี่ยอันนั้น10ปี
1: ครับก็ข้าราชการที่ทุจริตสอบมาก็อย่าเพิ่งตกใจลาออกไป
0: ครับ
1: เผลอๆยังอาจจะอยู่ได้นาน
0: ครับ
1: 3ปี6ปีอะไรก็ยังอาจจะเป็นไปได
0: ้ครับ
1: เพราะจ่ายเงินไปเยอะนะบางคนเป็นหลายแสนบางคนเห็นว่าเกือบล้าน
0: เบื้องต้นเนี่ย300,000ถ้าพื้นที่แข่งขันสูงเนี่ย800,000-900,000นะครับพี่เบสัน
1: ใช่
0: ฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่มั่นใจเราอยากเป็นข้าราชการแต่กลัวไม่ได้เหลือเกินเนี่ยนะฮะอ้าวลงทุนฮะเพื่อความมั่นคงในอาชีพการงานอยู่ภาครัฐสวัสดิการดีอย่างน้อยเนี่ยการันตีไม่ตกงานจนถึงอายุ60ส่วนหนึ่งคิดอย่างนี้ครับพี่เพศาน
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งขอเข้าเป็นราชการก่อนเดี๋ยวผมมีเส้นมีสายผมจะย้ายไปในกระทรวงทัวร์วงกลมที่มีอำนาจมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันที่คิดแบบนี้ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ
0: ครับครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้

0: ั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา38นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: วันนี้นายกไปร่วมกับทางนายกมาเลย
2: ์ครับ
3: เปิดเส้นทางที่ด่านสะเดากับทางด่านอะไรของทางมาเลเซียนะ
2: ครับ
3: เป็นเส้นทางเชื่อมนายกก็เลยกลับบ้านโดยผ่านทางด่านสะเดาแล้วก็เข้ามาหาดใหญ
2: ่ครับ
3: เข้ามาที่สงขลาเลยก็ถือโอกาสมาตรวจราชการที่สงขลา
2: ครับ
3: ที่หาดใหญ
2: ่โอ้ก็ต้องมาเตรียมพร้อมฮะเดี๋ยวพอถึงฤดูฝนคนหาดใหญ่ก็หนาวหนาวร้อนๆครับจะซ้ำรอยหรือเปล่าไงฮะ
3: ก็มาสั่งการว่าจะต้องบูรณะคลองรอหนึ่ง
2: ครับ
3: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเขาก็บอกว่าโอ้ยังไม่ทำอะไรเลยยัง
2: ตื่นเขินฮะใช่ครับ
3: คลองแล้วก็ไอ้ข้างๆที่น้ำมันเซาะพังไอ้กำพงกำแพงเหลือแต่กำแพงไอ้ดินที่ไอ้ดินที่ถมเอาไว้หายไปหมดแล้ว
2: มันลงไปอยู่ในคลองหมดแล้วครับ
3: มันลงไปอยู่ในคลองก็เหลือแต่ไอ้กำแพงคอนกรีตลอยอยู่อ
2: ่
3: ะ
2: ครับ
3: สองฝั่งคลองอ่ะนะ
2: ครับ
3: นี่ก็ต้องมาบูรณะต้องมาลงใช้งบประมาณอะไรกันพอสมควรนายกก็มาตรวจแล้วก็มีดราม่าเรื่องว่าตัดงบน้ำท่วมหาดใหญ่อะไรต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันด้วย
2: โอ้โหก็ทางนายกแป้นบอกว่าขอไปเท่าไหร่อ่ะ200ล้านตอนเนี้ยเหลือแค่42ล้านฮะรถเรืออุปกรณ์อะไรทั้งหมดถูกตัดเหี้ยนเลยพี่ไพศาลเหลือแค่เรือยาง3ลำฮะ
3: ถามว่าแล้วจะไปฟ้องไหนโอ้ไม่นะครับผมมาก็ไม่ได้มากราบฟ้องครับผมมาต้อนรับท่านครับ
2: ครับ
3: กลัวมากเพราะว่าตอนช่วงน้ำท่วมก็
2: โดนวิจารณ์หนักเหมือนกัน
3: โดนเรียกว่าทั้งถูกโขกทั้งโขกทั้งสับนะ
2: ครับ
3: นายกไม่เท่าไหร่โอ้โหคุณชาดาไทยเสพไปถึงขั้นบอกเลยว่า
2: ต้องพิจารณาตัวเอง
3: โอ้ยนายกแป้นนี่พิจารณาตัวเองเสร็จงานแล้วก็อยู่เสร็จงานแล้วก็ออกไปเลยนะ
2: ครับ
3: แกก็เชื
2: ่อ
3: คุณชาดาแกคงออกไปแล้วแกไม่เชื่อ
2: ก็พอฝนมารอบสองแกไปปิดไอ้นี่ไปปิดไอ้นี่เองอ่ะพี่ไพศาลไปปิดหรือไปเปิดอ่ะประตูระบายน้ำอ่ะ
3: ไม่สั่งการแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย
2: ท่านไปหมุนเองเลยครับ
3: เพราะว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่กรมชลประทานไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศบาลนะ
2: ครับ
3: คนเปิดปิดนะเป็นของชลประทาน
2: ครับครับนายกแป้นไปเองเลยครับ
3: นายกแป้นเลยต้องไปเอง
2: ครับคือท่านนายกวันนี้ที่ลงไปเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะวันนี้ไม่ใช่แค่มาพบปะทักทายกันแต่มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยน้ำมันจะมาถึงครับปีที่แล้วเกิดความเสียหายมากในพื้นที่สงขลารัฐบาลถอดบทเรียนต่างๆแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นซ้ำอีกประชาชนจะได้ไม่ประสบความยากลำบากวันนี้ทุกคนคงเห็นว่าถ้ารัฐบาลไม่ตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนสิ้นปีคงไม่พร้อมหน้าพร้อมตามาพบกับทุกคนนะท่านบอกอย่างนั้นนะฮะแม้ว่าวันนี้เรามาด้วยความกลัวถ้าหากทำไม่ได้จะทำยังไงตนจึงนำจำเลยทั้งหมดมาด้วยกับตนนะนายกบอกว่าผมนี่แหละเป็นจำเลยที่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ต้องมีจำเลยร่วมด้วยกันนะฮะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมจะดูเรื่องของการสัญจรกระทรวงการคลังดูเรื่องงบประมาณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาดูว่าจะทำยังไงที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่น้อยลงไปรวมถึงหาวิถีทางที่จะให้คนมาเที่ยวหัดใจด้วยความปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่รัฐบาลจึงมาเตรียมตัวทุกด้านไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและให้เกิดความพร้อมในกรณีฉุกเฉินรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นายกอยู่ตรงนี้ตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่ผ่านมาทุกคนลงพื้นที่เห็นสภาพความเสียหายก็กลับไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คิดแผนงานป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำร้ายอีกครับพี่ไพศาล
3: ก็ต้องเตรียมการแหละครับ
2: ครับ
3: ประมาทไม่ได้เพียงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปีนี้มันเป็นปีเอลนีโญใช่ไหม
2: ครับ
3: เอลนีโญมันก็แรงอ่ะ

0: เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดความแห้งแล้งมากกว่าปีที่มีฝนลงมาหนักๆมากๆเนี่ยมันก็น่าจะมาอย่างแรกมากกว่า
1: และไอเอลนีโยเนี่ยพี่เพศานถ้ามันเป็นเรื่องของฝนเนี่ยเขาบอกว่าฝนมันจะตกเฉพาะจุดเฉพาะที่ด้วยนะตกแช่ที่มันหนักๆนะฮะ
0: ไม่ตกที่อื่น
1: ไอเลนบอมเนี่ยฮะใช่ครับใช่ครับ
0: คือมันแรงโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าจุดไหนที่มันฝนตกมันก็จะเป็นลักษณะเลนบอม
1: ใช่ครับ
0: อย่างถ้ามันมาโฟกัสเฉพาะหาดใหญ่นะ
1: ครับ
0: ก็ตกหาดใหญ่ไม่มีหาดใหญ่ไม่ตกเลยสงสัยปีนี้จะรอดมันตกเฉพาะคอหง
1: ที่ไหนโอ้โหนะฮะพื้นที่รับน้ำก็คือหาดใหญ่นั่นแหละครับ
0: จากคอหงก็ลงมาหาดใหญ่นะ
1: ครับแล้วคลองร1ก็คืออ้อมเมืองหาดใหญ่เพื่อใช้ออกทะเลแต่ว่าตอนนี้คลองมันตื้นเขินยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะทันหรือเปล่าเนี่ย
0: มันก็ล้นคลองมาท่วมหาดใหญ
1: ่ใช่ครับเนี่ยปัญหามันจะเป็นลักษณะนี้ครับและคลองร1ศักยภาพตอนนี้รับไหวหรือเปล่าหลายคนไม่เชื่อแล้วว่ารับไหวครับควรจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมที่จะให้น้ำมันผ่านหาดใหญ่โดยไม่ต้องเข้าเมืองอ่ะแต่ยังไม่ทำเลยไงพี่เมษาน
0: โอ้ถ้าโดนซ้ำอีกสักปีเหนื่อยนะ
1: โอ้โหนายกหนูเนี่ยน่าจะเหนื่อยหนักแล้วฮะ
0: จะ คนเสียหายไปปีก็กว่าจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาคือเสียหายไปเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า3ปี4ปี5ปี
1: ครับ
0: กว่าจะฟื้นตัวได้นะเราหมายถึงว่าในช่วง3ปีถึง5ปีนี้ถ้ามันเกิดซ้ำอีกมันก็คงจะยืนไม่อยู
1: ่ครับ
0: นะเอ๊นายกเนี่ยไปที่อาจใหญ่แล้วก็ไปแสดงความเห็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้วยนะ
1: ครับ
0: คือเรื่องที่ CP เขา
1: อ๋อรถไฟเชื่อม3สนามบินใช่ไหมครับ
0: ขอยุติการดำเนินในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
1: ครับ
0: นายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะว่าจากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่าบริษัทในเครือ CP ยื่นหนังสือถึงการรถไฟขอสิ้นสุดสัญญา High Speed 3สนามบินนายกก็บอกว่าเห็นว่าล่าสุดบริษัทแถลงแล้วเรื่องของสัญญาว่าจะรักษาสถานะของเขาแต่ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลต้องยึดถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลง
1: ครับ
0: รวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งในกรณีนี้คู่สัญญาคือรฟท.กับเอกชนที่รับดำเนินการโครงการดังกล่าวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วยังไฮสปีดเทรนยังมีความจำเป็นอีกหรือไม่นายกบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนก็ยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐจะต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนได้ก็คงจะเปลี่ยนทุกสัญญาส่วนตัวยังมองไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรซึ่งยืนยันว่าจะต้องยึดกฎหมายเป็นหลักถามว่าหากกลุ่ม CP ยกเลิกไม่ได้หมายความว่าจะยุติไปโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่นายกก็ย้ำว่าขอยกเลิกไม่ได้ให้ไปดูสัญญาภาครัฐทุกหน่วยงานอย่าไปเจาะจงเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งสัญญาภาครัฐไม่ได้เขียนเงื่อนไขการเลิกสัญญาไว้เลยแต่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่รัฐขอยกเลิกฝ่ายได้ฝ่ายเดียวเอกชนขอยกเลิกร
1: ั
0: ฐไม่มีใครก็ทำสัญญาหรอกแต่รัฐขอบอกเลิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะระบุไว้ในสัญญา
1: ครับ
0: เมื่อถามว่ารัฐจะยังเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อหรือไม่นายกบอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามสัญญาซึ่งการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลกระทบตามมาอีกมากมายรับไหวหรือไม่ถ้าอยู่ดีๆไม่ทำงานกลายเป็นผู้ทิ้งงานก็จะยิ่งยุ่งขึ้นอีกน่าจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและหลักประกันต่างๆจะถูกลิบหมดสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อรัฐไปทำการประมูลใหม่หากมูลค่าที่ประมูลใหม่รัฐต้องจ่ายเพิ่มรัฐก็ต้องไปไล่เบี้ยเก็บกับผู้ที่ยกเลิกสัญญาซึ่งน่าจะวุ่นฉะนั้นควรทำตามสัญญากันดีที่สุดถามแล้ววิธีแก้ของเรื่องนี้ควรเรียกเอกชนมาพูดคุยเพื่อให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไหม นายกบอกว่าย้ำว่าโครงการต้องเดินไปถ้าไม่เดินก็ผิดสัญญา

0: ซึ่งก็จะยุ่งพร้อมย้ำว่าถ้าโครงการจะไม่เดินหน้าคือรัฐต้องเป็นฝ่ายเริ่มทั้งนี้สัญญามีการระบุเป็นช่วงๆและมีการระบุว่าต้องทำเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายังทำไม่ถึงก็จะมีช่องว่าเป็นการละเมิดสัญญารัฐก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้โอกาสที่เอกชนจะบอกเลิกรัฐได้ตนยังหาช่องไม่เจอเลยฉะนั้นใครทำงานกับรัฐหากเกิดความเสียหายอาจโดนปรับแรงๆทำไม่เสร็จผู้รับเหมาหาของไม่ได้ก็ต้องยกเลิกสัญญากับภาครัฐแบบนี้เราก็เจอแต่โครงการที่มีแต่ตออยู่ทั่วประเทศก็ย้ำว่าผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญากับภาครัฐหรือรัฐบาลไทยต้องรับสภาพว่าเงื่อนไขทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและปฏิบัติได้ถ้าจะเลิกก็ต้องเป็นแบบผู้รับเหมาก็คือทิ้งงานไปเลย
1: ครับครับต้องเป็น
0: ซึ่งก็จะต้องถูกปรับถึงขึ้นบัญชีดำมาแล้วไป
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์นินทพันธ์รองนายกด้านกฎหมายกำลังร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งจะทำให้การจัดการกับผู้ที่ทำสัญญากับภาครัฐและไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามล่าสุดเครือซีพีได้ออกแถลงการยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้ยกเลิกสัญญานะรู้สึกเขาจะชี้แจงออกมาเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง CP ขอแจงขอสิ้นสุดสัญญา
1: ครับ
0: High Speed เชื่อม3สนามบินเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญาไม่ใช่เป็นการยกเลิกโครงการทันทียังหวังว่าจะหาทางออกที่เหมาะสมได
1: ้ครับ
0: ขอสิ้นสุดสัญญา
1: ขอสิ้นสุดสัญญาเขามีทางออกกฎหมายของเขานะฮะ
0: เขาคงจะมีที่ปรึกษากฎหมายที่กฎหมายก็แนะนำ
1: ครับ
0: นะว่าให้เอาให้มันมีรูอยู่เล็กๆอยู่รูนี้ไปรูนี้กันแล้วกัน
1: ครับครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เวสาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ก็คุยกันต่อนะครับ
2: ครับท่านนายกบอกว่าต้องรัฐบอกเลิกได้ฝ่ายเดียวเอกชน ไม่สามารถทำได้นะแต่เอกชนก็บอกว่าขอสิ้นสุดสัญญานะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็ทาง The Standard เองเขาก็ไปมีแหล่งข่าวมานะพี่เพศานนะฮะสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเขาอธิบายขั้นตอนหลังจากที่ CP ยื่นหนังสือไปเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นการหย่าร้างฮะเขาอธิบายแบบนั้นครับซึ่งเมื่อคู่สัญญาก็คือการรถไฟรับทราบเรื่องแล้วจะต้องนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อนายทะเบียนซึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC ครับซึ่งมีคุณอนุทินเป็นประธานเพื่อให้ทางบอร์ดพิจารณาว่าเหตุผลในการขอเลิกสัญญานั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะฮะแหล่งข่าวจากคมนาคมอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนหลังจากยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญาไว้อย่างนี้ครับกระบวนการเนี้ยมันเปรียบเสมือนการหย่ากันของคู่หมั้นหรือว่าคู่สัญญาซึ่งก็คือการรถไฟเมื่อต้องการจะหย่าร้างกันก็ต้องไปดำเนินการยื่นเรื่องผ่านนายทะเบียนซึ่งในที่นี้ก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC เพื่อให้พิจารณาดูว่าเหตุผลในการขอเลิกสัญญานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่หากมีเหตุผลรับฟังได้ก็สามารถเลิกกันได้ครับทางแหล่งข่าวของคมนาคมบอกด้วยครับเหตุสำคัญที่มีการขอจบสัญญาคาดว่าน่าจะมาจากต้นทุนการก่อสร้างแล้วก็การลงทุนของไอ้โปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในระ

0: ดับเนี่ยมาณปัจจุบันมันสูงเกินไปโดยแนวโน้มหลังจากนี้ครับอาจจะต้องมีการปรับแผนให้การรถไฟเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการสร้างเองซึ่งจะไม่มีการเปิดประมูลให้เอกชนมาร่วมลงทุนแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะลดสเปคจากรถไฟความเร็วสูงฮะพี่ไพศาลฮะมาเป็นโครงการรถไฟความเร็วปานกลางวิ่งด้วยความเร็วประมาณสัก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ EEC แทนซึ่งการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบรถไฟความเร็วปานกลางนี้ครับจะช่วยประหยัดงบประมาณลงไปได้มหาศาลเนื่องจากสามารถใช้การลงทุนแบบเดิมไม่ต้องทำประเมินโครงสร้างใหม่ทั้งหมดครับคาดว่าอาจจะประหยัดเงินลงทุนไปได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงการเดิมครับอันเนี้ยแหล่งข่าวของกระทรวงคมนาคมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหย่าร้างกับเราถ้ามันเป็นไปได้บอร์ดอนุมัติเนี่ยถ้าเกิดเราเลิกกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรถไฟก็จะทำเองครับ
1: ก็ทำเป็น
0: ความเร็วปานกลางไป
1: ไม่ต้องเป็นรถไฟความเร็วสูงนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องนะฮะเอาเรื่องนี้ไหมพี่เพศาน
1: ครับ
0: ประเด็นกรณีแอร์มีนาซึ่งก็
1: วันนี้เลขาปปส.เขาแถลง
0: ครับคือจะเห็นภาพโครงล่างของขบวนการนี้ทั้งหมดเลยพี่เพศานตอนนี้เขาจะออกหมายจับ4คนสำหรับผู้ร่วมขบวนการนี้ครับตอนนี้เขาจับได้แล้วทั้งหมด6คนนะครับพี่เพศาน
1: ครับ
0: สองคนแรกที่จับได้เนี่ยก็คือสองสามีภรรยาคนเมืองเลยที่ไปทำงานอยู่ที่เมืองเลย
1: ที่เชียงคาน
0: ใช่ครับสามีเป็นคนไทยภรรยาเป็นสาวสปป.ลาวมีหน้าที่รับส่งพัสดุอย่างเดียวนะฮะจัดส่งพัสดุมาจากนี่แหละฮะในทุนขบวนการอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านส่งให้สองสามีภรรยานี้มาส่งเข้ากรุงเทพส่งมาแล้ว6ครั้งได้ครั้งละ 6,000 ส่งมาให้ใครนะฮะก็อุทัยนะฮะส่วนหนึ่งก็คืออุทัยไปรับมีนันทวัฒน์ด้วยนะครับแล้วอุทัยกับนันทวัฒน์ส่งต่อไปไหนนะครับก็ตามคำสั่งการเนี่ยไอ้กล่องพัสดุก็ส่งไปที่เหมือนกับรางน้ำนะฮะรางคำแหงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจะร่วมขบวนการด้วยกับคดีแอร์มีนาหรือไม่ทางปปส.กำลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าขบวนการมันมาลักษณะนี้นะครับแต่ที่ไปถึงแอร์มีนาเนี่ยก็คือคนที่เขาไปจับได้วันเมื่อวานเนี่ยตอนหัวค่ำหัวค่ำชื่อเอกวิทย์อ่ะพี่เพศาน
1: เป็นมาพะเยาม
0: าจากพะเยาใช่ครับ
1: อ
0: ันนี
1: ้เห็นว่าหนีไปลาวนะ
0: ครับ
1: เอาโทรศัพท์มือถือไปทำลายทิ้งที่ลาว
0: ครับครับก็ถูกรวบเมื่อหัวค่ำนี้ก็คืออันนี้จะเชื่อมตรงกับแอร์มีนาเลยเพราะว่าเขาไปรับนะฮะผ้าที่เป็นกระเป๋าฮะกระเป๋าช้าง
1: ไปซื้อเห็นว่าขึ้นไปซื้อที่เชียงใหม
0: ่ที่เชียงใหม่แล้วมาที่พะเยาเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์เย็บเอาเฮโรอีนยัดเข้าไปข้างใน
1: ก็มีคนสั่งเขาอีกทีหนึ่งให้ไปหาซื้อ
0: ครับ
1: เขาก็ไปหาซื้อแล้วก็มีคำสั่งว่าให้เอาไปวางไว้ริมถนนแห่งหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาก็เอาไปวางไว้ในจุดที่นัดหมาย
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่ามาดูอีกทีก็ไม่อยู่ละ
0: อ่าฮะ
1: ก็คือก็แสดงว่ามีคนรับเอาไปแล้วไปบรรจุยาก็แสดงบรรจุในประเทศนะ
0: อ่าฮะเขาบอกนี่เลยที่ไปกล่าวอ้างว่าไปบรรจุประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกไม่เป็นไปไม่ได้ก็คงนี่แหละฮะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการปักเย็บเรื่องของสินค้าพื้นเมืองแบบเนี้ยมีหลากหลายนะฮะในพื้นที่นั่นแหละครับก
1: ็
0: นี่คือกระเป๋าช้างที่พอบรรจุเฮโรอีนเสร็จแล้วส่งให้อุทัยไปรับไงพี่เพศานรับกลับมาเอาไปส่งต่อให้กับแอร์มีนาทำไมต้องไปส่งให้แอร์มีนาเพราะเอกวิทย์เนี่ยเขาชื่อว่ารินริน
1: ชาวพะเยาเนี่ยนะ
0: ชาวพะเยาครับใช่ครับเป็นคนคนเดียวกับที่ชื่อว่ารินรินนะครับส่วนคนที่ติดต่อกับแอร์มีดาได้ชื่อว่าโรสนะฮะอันนี้พรีเพจอวตารที่สามารถตะเวนหาเลยนะฮะใครจะรับพิ้วไทยออสเตรเลียบ้างไทยไต้หวันบ้างเนี่ยครับแล้วก็แอร์มีดาเข้ามารับว่าจะหิ้วไปออสเตรเลียให้ก็เลยให้อุทัยเนี่ยนะครับเอากระเป๋าช้างเนี่ยไปส่งต่อให้ถึงมือแอร์มีดาที่คอนโดแล้วก็ไปเช่ารถกับแอปพลิเคชันวัย59ปีที่เคยติดคุกตลอดชีวิตติดจริงๆ20ปีไปส่งเนี่ยฮะแล้วก็พอถูกจับได้เสร็จทำลายหลักฐานยังไม่ครบยังไม่หมดใช่ไหมก็ไปจับได้ที่ห้องพักว่ามันมีผงขาวมีเศษพงเศษผ้าที่มีรูปช้างอยู่กับนันทวัฒน์ที่ไปจับได้ที่อยุธยาก็เนี่ยทั้งหมด ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด6คน

0: ที่เจ้าหน้าที่ปปส.จับได้แล้วและตอนนี้กำลังจะไปจับรถโรสด้วยนะฮะรู้แล้วว่ารู้จักสนิทสนมกับรินรินนี่แหละฮะอาจจะเป็นญาติกันด้วยเป็นคนพะเยาเหมือนกันแล้วก็ปปส.ออกหมายจับอีก4คนเป็นคนสปป.ลาว3เป็นคนไทย1แต่จะเป็นหัวขบวนหรือเปล่าแต่เนี่ย4คนนี้ส่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศเพื่อกระจายไปให้คนหิ้วแน่นอนแต่ว่าจะเป็นหัวขบวนหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ปปส.สาวอยู่ครับ
1: ก็รู้สึกปปส.ก็บอกว่าสรุปว่าไอ้เส้นที่เขาไปจับมาจากตัวการอยู่ฝั่งลาว
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งมาให้สองผัวเมียที่เชียงคาน
0: ครับ
1: ผัวเป็นไทยเมียเป็นลาวเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งต่อมาทำให้มาจับได้ที่รางน้ำที่รางกำแพงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับสายที่ส่งเป็นกระเป๋าช้าง
0: ครับ
1: มาให้แอร์มีนา
0: ครับ
1: ก็ได้หรืออาจจะคนละสาย
0: ครับ
1: กำลังพยายามหาจุดเชื่อมโยงกันอยู่แต่ในขณะเนี้ยมันแยกเป็นสองสายไปละ
0: ครับ
1: ท่านที่ดูข้อมูลนะเพราะว่ามันไปเป็นมันมาทางเชียงคานใช่ไหมจากลาวมาเชียงคานแล้วก็มาจุดอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับแอร์มีนา
0: ครับ
1: แต่ส่วนที่เชื่อมโยงแอร์มีนาม
0: าจากพะเยา
1: ไปเนี่ยมันไม่ไปเชียงคาน
0: ไป
1: พะเยา
0: ไปพะเยาครับแต่แอร์มีนาจะเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยคุณ ปานิสราบอกมาเนี่ยนะคือตอนเนี้ยอยู่ระหว่างการสืบเส้นเงินกันอยู่แต่ว่าปปส.ไปสืบเส้นเงินของแอร์มีนาและไม่มีความผิดปกติเลยก็ต้องไปสอบย้อนดูฮะว่ารับงานลักษณะนี้มาแล้วกี่รอบนะฮะแล้วรู้ไหมไอ้ที่รับกระเป๋าแล้วก็ไปส่งเนี่ยนะฮะข้างในมันมียาเสพติดถ้าไม่รู้เนี่ยก็แสดงว่าตกนะฮะอยู่ใน เหมือนกับผู้เสียหายถ้าถูกหลอกหิ้วอ่ะพี่พิสารอันนี้มันคือต้องแยกกันไปอีกนะฮะแต่ไอ้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือจัดส่งพัสดุนะฮะบรรจุยาเสพติดเอาไปส่งให้กับคนหิ้วไอ้พวกเนี้ยขบวนเดียวกันแน่นอนแต่ว่ามันแยกสายกันนะ
1: วิธีการคล้ายคลึงกัน
0: คล้ายคลึงกันใช่ครับมันจะมี
1: ซ่อนอยู่ในพวกสินค้าพื้นบ้านสินค้าโอท็อป
0: ครับ
1: หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อะไรนะมันก็ตรวจค้นก็ยากหน่อยเช่นใส่เข้าไปในถุงซองกาแฟ
0: ครับครับ
1: ผสมเข้าไปในซองกาแฟต่าง
0: ก็อย่างเอกวิทย์เนี่ยที่ชื่อจริงของเขาก็รินรินเนี่ยนะครับรอบหนึ่งได้แสนหนึ่งนะพี่เพศานแต่พอไปส่งถึงมือแอมีนาเนี่ยแอมีนาที่ 8,000 ไอ้ก็ 8,000 จะแบ่งครึ่งด้วยนะฮะโอน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เท่าไหร่ 1,700 3,400
0: ใช่ครับก็คือเดิมที่ตกลงกันนะฮะตกลงตอนเป็นข่าวแรกเราว่า 8,000 น่ะนะฮะแต่ว่าบัญชีโอนจริงๆที่แอมีนาได้รับไป2รอบเนี่ยรอบละ 1,700 อ่ะครับนั่นแหละครับได้แค่นั้นนะ
1: อ๋อวันนี้ตำรวจพะเยาพร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวเจ้าของชื่อลินลินเนี่ย
0: ครับ
1: ไปชี้จุดส่งเฮโรอีนซุกกระเป๋าลายช้าง
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็ชื่อเอกวิทย
0: ์เอกวิทย์ใช่ครับ
1: ยงนิชกุลนะตำรวจสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาไปจับกุมมา
0: ครับ
1: เขาก็สารภาพก็เอาไปดูจุดนะฮะก็คือจุดที่ถนนสายเชียงคำภูซางใกล้น้ำตกภูซางก่อนถึงบ้านหัว
0: ครับ
1: ประมาณ4กิโลเมตรห่างจากทางขึ้นภูชี้ฟ้าประมาณ41กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ก็ได้จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การผู้ต้องหาพร้อมบันทึกภาพและเก็บรายละเอียด
0: ครับ
1: คือเอาไอ้ถุงผ้านี่ไปวาง
0: ใช่ฮะ
1: ก่อนที่จะมีคนเก็บเอาไปบรรจุยาเสพติด
0: คือนอกจากถุงผ้าวางแล้วมีเงินแสนด้วยนะวางด้วยครับเป็นค่าจ้างอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุยต่อพี่ไปสารพักครู่หนึ่งตอนนี้19นาฬิกา2นาทีแล้วครับ
1: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของ

0: ประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืด

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับคุยกันนะ
1: ฮะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบย้อนกลับไปครับแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาบอกเลยพี่ไพศาลมันตัดตอนกันชนิดที่ว่ามันแต่ละไอข้อฟันเฟืองอะครับไม่รู้จักกันเลยอย่างเช่นคุณเอาของไปวางหลักกิโลนะใครมารับคุณไม่ต้องสนใจคุณมีหน้าที่นี้อย่างเดียวแล้วก็คุณเลิกแล้วกันไปนะฮะที่เชียงคานก็เหมือนกันคุณลุงคุณป้ามีหน้าที่ส่งพัสดุอย่างเดียวไม่ต้องรู้ว่าส่งไปให้ใครจบแค่นี้แล้วคุณได้เงินไปนะฮะพอจะถามเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะไม่รู้หมดเลยไงเพราะฉะนั้นจะโหย้อนกลับไปถึงต้นของหัวขบวนน่ะมันค่อนข้างจะยากครับ
2: ครับเรื่องในตลาดหุ้นนะ
1: ครับ
2: ที่มีหญิงสาวชื่อสุภาพรพิมพ์พงษ์เนี่ยไปรายงานไปรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่เขาเรียกว่าแบบรายงาน 246-2 ระบุว่าตัวเองได้มีการซื้อหุ้นมูลค่าเป็นแสนล้านบาท
1: ครับ
2: หลายหุ้นนะหุ้นเมเจอร์หุ้นทรูหุ้นธนาคารกสิกรไทยอะไรเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วเกิดมีผู้บริหารของทรูเนี่ย
1: ครับ
2: เขาเอ๊ะขึ้นมาเขาบอกเอ๊ะ
1: ไปตรวจสอบ
2: คือมันถือมีหุ้นตั้ง 7% หุ้นของเขาเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วมีหุ้นบูริมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะ
1: ครับ
2: มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรมันก็เริ่มจะโอละพ่อขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
2: ก็ล่าสุดเนี่ยรองเลขาธิการและโฆษกของกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชื่อคุณอเนกอยู่ยืนเนี่ย ก็ได้บอกว่าจากที่พบกระแสข่าวการกล่าวถึงกรณีนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ชาวกรุงเทพซึ่งมีการระบุถึงกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากกรต.หรือตำรวจนั้นขอเรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246/2 คือปรากฏว่ามีคนที่เขาชื่อสุภาพรพิมพงษ
1: ์
2: เขาเป็นชาวกรุงเทพเนี่ย
1: uh-huh.
2: เขาไปให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่า เขาได้ยินข่าวอยู่นะ
1: uh-huh.
2: ว่ามีชื่อเขาไปปรากฏแรงต่างแต่เขาไม่เคยเป็นคนลงทุนเขาไม่เคยลงทุนหุ้นอะไรเลย
1: ครับ
2: แล้วก็
1: ชื่อนี้มีจริง
2: ก็แล้วก็ไม่ได้เคยได้รับการติดต่ออะไรมาจากกลต.หรือว่าจะต้องถูกเรียกไปชี้แจงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็ตรวจสอบเขาพบว่าคนที่มีชื่อสิริพรเนี่ยนะมีชื่อสิริพรและพิมพ์พงษ์ด้วยนะที่มีข่าวว่าเข้าซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7รายการ6บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อาทิทรูเคแบงค์เมเจอร์มูลค่ากว่าแสนล้านเนี่ย
1: ครับ
2: ตรวจข้อมูลแล้วพบว่าชื่อนี้ในทะเบียนของคนไทยเนี่ยมีอยู่2รายใช้ชื่อเดียวกันสกุลเดียวกันนี้เลย
1: ครับ
2: รายหนึ่งเป็นชาวปราจีนบุรีอีกรายหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพ
1: ครับ
2: ใช้ชื่อสุภาพรพิมพ์พงษ์เนี่ยมติชนได้ติดต่อสอบถามไปยังสุภาพรพิมพ์พงษ์ที่เป็นชาวกรุงเทพบอกว่ามีอาชีพเป็นลูกจ้างทราบเรื่องกรณีดังกล่าวจากเพื่อนที่เขาลงทุนในตลาดหุ้นเขาเห็นชื่อเราเขาก็โทรมาบอกซึ่งก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะไม่เคยลงทุนอะไรในตลาดหุ้น
1: ครับ
2: รวมถึงไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
1: ครับ
2: อาจจะเป็นคนชื่อเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรซึ่งล่าสุดกลต.ก็ออกข่าวแล้วว่าไม่ใช่การซื้อขาย

0: ก็คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับตน
1: ครับ
0: แล้วก็ยังบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมือเพราะเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรผิดปกติคิดว่าน่าจะเป็นคนชื่อซ้ำกันมากกว่า
1: โอ้ชื่อและนามสกุลด้วยสิฮะ
0: แล้วตอนนี้ก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาจากกรต.หรือตำรวจเลยคิดว่าเขาคงรู้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับสุภาพรก็คือตนเองซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ถามว่าเราจะต้องไปแจ้งความไว้เพื่อจะได้ไม่ถูกแอบอ้างชื่อไหมคุณสุภาพรก็บอกว่าคงไม่ได้ไปทำอะไรเพราะก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะตำรวจก็คงรู้แล้วว่าไม่ใช่ตน ตนไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยสามารถตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เลยทำให้โฆษกกรต.เขาก็เลยต้องออกมาแถลงยืนยันว่าที่มีกรณีที่มีหญิงสาวบอกว่าชื่อสุภาพรพิมพงศ์เป็นชาวกรุงเทพแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากกรต.หรือตำรวจนั้นขอเรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วคนนี้ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246-2 โดยกรต.ขอยืนยันว่าขณะนี้กรต.ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ในการเชิญตัวนางสาวสุภาพรพิมพงศ์ตัวจริง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246-2 มาให้ถ้อยคำกับกรต.และพนักงานสอบสวนแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็คือก็ไม่ใช่คนกรุงเทพก็ปาจีนเนี่ยสิพี่ใช่ไหมใช่ไหม
0: ก็ไม่รู้หรือว่าจะอะไรยังไงก็ไม่รู้เอาเข้าจริงแล้วจะชื่ออันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าเขายืนยันว่าเขาสามารถติดต่อ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วถ้ายืนยันอย่างนี้ก็แสดงว่ามีตัวตนก็จะต้องเชิญมาให้ปากคำ
1: ดีนะไม่ใช่ชื่อณรงค์จันทองอ่ะพี่เพศาน
0: หากันตรึมมาเลย
1: 13-14คนครับ
0: อ๋อจริงว่ะ
1: จริงครับพี่เพศาน
0: ณรงค์แล้วก็จันทองเนี่ยนะ
1: ใช่ครับโอ้โหคือ
0: แล้วเคยเจอกันไหมคุณณรงค์เคยเจอไหมกับณรงค์จันทองด้วยกันเนี่ย
1: โอ้โหพี่แต่คุณงามความดีทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินนะทำเรื่องบ้านทำเรื่องรถทำเรื่องเงินกู้อะไรประมาณนี้พี่ไพศาล
0: ปลอดภัยตลอด
1: ผมต้องตะเวนไปที่ศาลฮะไปศาลอาญาไปบังคับคดีไปศาลนครปฐมผมต้องไปคัดสำเนามาพี่ไพศาล
0: ประวัติอาชญากรรมมาดูใช่ไหม
1: ไปขอคัดสำเนาจากศาลเลยฮะคือณรงค์ที่นครปฐมโดนคดียาเสพติดเอาลูกมาขอคัดมานะฮะมีรูปแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัว13หลักนะฮะเพื่อจะเอาพวกเนี้ยพี่ไพศาลเป็นปึ๊กๆเนี่ยฮะ
0: มายืนยันว่าคนละคนกับเรา
1: ไปยื่นสถาบันการเงินว่ามันคนละคนกับผ
0: ม
1: เพราะผมไปรู้ตรงไหนผมไปรู้ว่าผมไปยื่นอะไรผมโดนทิ้งหมดเลยไม่เคยผ่านไม่เคยอะไรเลยฮะมันเป็นเพราะอะไรโอ้ของคุณแบ็คลิสต์เลยคดีความคุณเพียบเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละโอ้ดีนะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับ
0: ก็มีนามสกุลเพื่อนผมมีนามสกุลแล้วก็ชื่อก็ซ้ำกันแบบเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือนามอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
1: ครับ
0: นามสกุลเขาสองพยางสามพยางสามพยาง
1: ครับ
0: สามพยางสั้นๆเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เหนืออีสานใต้มีหมด
1: เลย
0: เพราะมันสามารถจะตั้งง่ายมาก
1: ครับครับครับ
0: ตั้งง่ายมากชื่อ
1: มีโอกาสที่ซ้ำกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ชื่อก็เป็นมงคลเป็นอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ทำไทยๆแบบง่าย
1: ๆจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหลังๆมาเขาจะไปดูเรื่องของเลข13หลักไงพี่วิสารก็เลยปัญหาเริ่มลดลงไปแต่ต้องมีเอกสารไว้เลยครับถ้าเกิดว่าทางสถาบันการเงินที่เราไปทำธุรกรรมเนี่ยเขาจะขอเรียกดูประวัติอ่ะต้องยื่นไอ้ปึกเนี้ยให้เลยฮะ
0: จริงๆดูเลข13หลักต่างกันก็จบแล้ว
1: จบแล้วใช่ครับ
0: แต่บางทีก็บ้าจี
1: ้ครับ
0: กลัวว่าเดี๋ยวผิดพลาดไปจะเป็นเรื่อง
1: โอ้เขาคลิกชื่อนามสกุลเขาไปปุ๊บเขาตีกลับเลยฮะครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะพี่เพศานเรื่องของการประปานะครับคุณเจเศษฮะลุยจันทบุรียกระดับระบบประปาย้ำน้ำสะอาดคือคุณภาพชีวิตครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปารับฟังปัญหาจากพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีได้เข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงครับด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะเร่งดำเนินโครงการสำคัญในการเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพและเพียงพอพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับครับคุยกันต่อครับ
4: ทางกรต.กับบก.ปอส.นะวันนี้เองเขาบอกว่าได้เชิญคุณสุภาพรพิมพ์พงษ
3: ์ครับ
4: มาให้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: ก็แสดงว่ามีตัวตนสุภาพรพิมพ์พงษ์มาพบกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ครับ
4: บอกว่าได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งกรต.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเป็นการเปิดเผยของคุณพรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการกรต.บอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่กรต.ให้ความสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปอย่างดีในการเร่งรัดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายจนนำมาสู่การให้ถ้อยคำของผู้รายงานทางนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับใช้กฎหมายจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดได้และหากมีความคืบหน้ากรต.จะเปิดเผยให้สาธารณะรับทราบต่อไปขอย้ำว่ากรต.ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนจึงมีกระบวนการทั้งการระบุสถานะของข้อมูลและนำข้อมูลออกจากระบบเมื่อพบความไม่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่คำนึงถึงความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะขณะที่พันตำรวจเอกวินยูแจ่มใสร่วมกับการ3บก.ปอส.ก็บอกว่าบก.ปอส.ได้ร่วมกรต.ในการสอบถ้อยคำบุคคลรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยบก.ปอส.พร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรต.เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3: ครับ
4: ก็แสดงว่ามีตัวตน
3: มีตัวตนเชิญมาเรียบร้อยแล้วให้ข้อมูล
4: แล้วก็เขาก็คือคนที่ส่งรายงาน
3: ครับ
4: อันนี้เขาก็มาชี้แจงตอนนี้ข้อมูลที่เขาชี้แจงเป็นยังไงก็ยังไม่เปิดเผย
3: แต่ว่ากรต.ก็ตรวจสอบมันไม่มีจริงนี่ฮะทรูเองเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้นตั้งเท่าไหร่นะ 7% ใช่ไหมของเขาครับ
4: ใช่

0: รายงานเท็จโทษเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็ไปคลิกดูไวๆนะ
1: ถ้าไม่มีจริงก็เท่ากับส่งข้อมูลเท็จ
0: ส่งข้อมูลเท็จฮะแบบ246-2เนี่ย
1: หรือว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรในการส่งข้อมูลก็ต้องไปดูแต่อย่างหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนว่าระบบของกรต.ก็จะต้องไปกรอง
0: ครับ
1: ออกระเบียบที่มันจะต้องกรองข้อมูลได้ดีกว่านี
0: ้ครับ
1: เพราะนี่มันคือส่งข้อมูลไปแล้วข้อมูลก็มันถูกแสดงออกมา
0: โอ้โหเป็นแสนล้านฮะเท่าไหร่6-7บริษัทใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ทั้งที่ไม่ได้ครอบครองหุ้นจริงไม่ได้ซื้อหุ้นจริงเนี่ยถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ว่ามันมีการรายงานออกไปอย่างเงี้ยมัน
0: เสียหายฮะ
1: มันก็มีผลกระทบแหละครับ
0: ครับครับ
1: อ่ะ
0: นี่ก็คือก็วันสองวันเนี่ยมีแต่คนเขาเป็นใครเขาเป็นใครครับพี่วิลาสุภาพรคนนี้เขาเป็นใครประมาณนี
1: ้ครับ
0: ครับเรื่องเอาใจช่วยกรณีน้ำทะลักเข้าไปรถไฟฟ้าหน่อยพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เขาไปติดตั้งเครื่องตรวจจับการทรุดตัวของดินนะฮะมันเขาบอกมันทรุดตัวลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีปัญหาแต่ว่าชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติขอให้คนที่อยู่ในอาคารสักประมาณ6หลัง6อาคารรัศมี30เมตรอ่ะแต่ว่าจริงคนออกไปมากกว่านั้นแล้วนะครับให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนสักสัปดาห์นึง
1: มันมีรอบแรกเลยที่ขอให้ออกไปก่อนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยประมาณ60คน
0: ครับ
1: ครับ
0: ฮะก็คือผู้ว่าชัดชาติไปตรวจหลายรอบเลยนะครับแล้วก็ทางสภาวิศวกรเองวันนี้ก็เข้าไปในพื้นที่นะครับไปดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะคุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเองนะครับก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไอ้เรื่องของน้ำที่มันทะลักเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะฮะมันเริ่มลดระดับลงไปแล้วเขากำลังจะสูบกลับออกไปปัญหามันก็คือท่ออุโมงค์อะพี่เพศาลท่ออุโมงค์รถไฟฟ้าแล้วตามหลักการก่อสร้างของเขาเนี่ยใต้อุโมงค์ฮะมันจะมีคล้ายๆเหมือนบ่อพักน้ำเพราะน้ำจะซึมมามันจะไม่ให้เข้าอุโมงค์มันจะเข้าไปอยู่ข้างใต้อุโมงค์แล้วเขาจะระบบของเขาจะสูบออกไปแต่ปรากฏว่ามันฝนตกหนักหรือน้ำมันซึมเข้ามามากฮะมันทะลักเข้าไปย้อนเข้าไปในอุโมงค์ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติต้องลงไปลุยน้ำดูในอุโมงค์นี่แหละครับและที่น่ากังวลก็คือพอสูบน้ำจากอุโมงค์ออกไปเนี่ยมันพบว่ามันมีทรายแล้วก็ดินมันปนอยู่กับน้ำด้วยสภาวิศวกรเขาก็ห่วงไงฮะถ้ามันมีทรายกับดินอยู่ก็แสดงว่ามันต้องมาจากด้านบนทีทรายกับดินมันก็จะเข้าคล้ายๆกับวชิระพยาบาลนะสิฮะเมื่อทรายกับดินมาแสดงว่าข้างบนหรือว่าด้านข้างของอุโมงค
1: ์
0: ควรจะเป
1: ็
0: นโพรงมันควรจะเป็นโพรงถ้าเป็นโพรงเนี่ยมันเสี่ยงมากที่อาคารแถวนั้นจะทรุดตัวลงมาเขาก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปติดตั้งเลยฮะถ้ามันทรุดตัวลงมาเพิ่มสัญญาณมันจะดังนะฮะแต่ว่าจนถึงณเวลานี้เขาบอกว่ายังไม่มีปัญหานะครับแต่ก็กำลังจะอัดเหมือนกับเรื่องของซีเมนต์นะฮะเอาเข้าไปในช่องว่างของโพรงที่มันอยู่ข้างๆอุโมงค์แล้วก็ทำให้ดินแถวๆนั้นมันเซตตัวให้มันแข็งขึ้นครับ
1: ครับ
0: ฮะอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะแล้วก็ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนี่ยเขายังคงตรวจจับตลอด24ชั่วโมงอยู่ก็ขอเวลาสักประมาณ1สัปดาห์ครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับ
1: ครับไปมาดูเรื่องยุทธการขอดเกล็ดมังกรนะ
0: ครับ
1: ที่มีรับจ้าง
0: เป็นแพ็กเกจเลยนะฮะทั้งคลอดแจ้งเกิด
1: เอาลูกคนจีนมาทำให้ได้สัญชาติไทย
0: ครับ
1: ทั้งอุปโลกพ่อทิพย์ขึ้นมาแล้วก็มีการทุจริตที่ถูกกล่าวหานะ
0: ครับ
1: ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตด้วยที่ถูกกล่าวหานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเดียวใช่ไหม
0: เขามีตั้ง5โรงพยาบาลนะร้อยกว่าคนนะพี่เพศาล
1: ที่ผลการสอบสวนเขาดูแล้วว่ามันไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
0: ครับเขาจัดเป็นแพ็กเกจเลยนะพี่เพศาลฮะมีอะไรบ้างนะครับก็คือค่าใช้จ่ายคลอดเนี่ย70,000ฮะแล้วก็มี

0: ค่าดำเนินการนะครับในการที่จะออกเอกสารเพราะว่าวิธีการแจ้งเกิดลูกอะโรงพยาบาลต้องออกเอกสารมาก่อนแล้วเราก็ต้องเอาใบทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลแล้วกับเอกสารของโรงพยาบาลไปที่อำเภอไปที่เทศบาลเลยฮะไปแจ้งเกิดครับแล้วก็เราจะได้สูติบัตรมาอันนี้เขาทำให้เรียบร้อยเลยฮะสำหรับโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอเขาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วฮะก็ไปแจ้งเลยใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ระบาดเนี่ยฮะแล้วก็ไปแล้วก็เนี่ยฮะพอแพ็กเกจนี้รวมๆมาแล้วก็ประมาณแสนบาทครบถ้วนเลยครับมีในหน้าบอกว่านี่มีคนสมอ้างเป็นพ่อคุณเรียบร้อยฮะแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลที่เป็นข่าวโรงพยาบาลเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเขาไปตรวจสอบพบโรงพยาบาลเอกชนแล้วแวกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ4โรงพยาบาลฮะรวมกับที่โรงพยาบาลเกิดเหตุก็เป็น5โรงพยาบาลที่ทำลักษณะนี้ครับพี่เภสัชฮะ
1: เอกชนทั้งหมดเลยไหม
0: เอกชนทั้งหมดครับอยู่ในเขตบางรักเขตธนบุรีเขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนและเขตภาษีเจริญครับ
1: เงินทองก็ไม่ได้มากมายนี่หรอ
0: ก็แสน
1: มีอะไรนะมีค่าคลอดใช่ไหม
0: ค่าคลอด70,000ครับค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นในหน้าฮะ20,000แล้วก็ให้กับคนที่ผสมอ้างเป็นพ่อของเด็กอีก 2,000
1: ครับคือโรงพยาบาลเนี่ยปกติแล้วถ้าคุณจะคลอดเนี่ยคุณต้องไปฝากครรภ์นะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ท้องได้ไม่กี่เดือนอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเขาจะต้องไปตรวจเป็นระยะมาเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ถึงวันคลอดเนี่ยก็โอเคแต่จู่ๆเนี่ยคุณเจ็บท้องแล้วจะไปคลอดเนี่ยนี่เป็นเรื่องยุ่งมากนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ฮะ
1: โรงพยาบาลเขาไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาเลยตกลงว่า
0: เด็กเป็นยังไง
1: มันมีลำดับไอการตรวจครรภ์ตั้งแต่ครรภ์อ่อนๆมาเป็นยังไงมันไม่มีข้อมูลอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องหลับตาทำอ่ะ
0: ฮะ
1: เกิดอะไรขึ้นก็โรงพยาบาล
0: ใช่เพราะต้องฝากท้องฮะแค่เดือนสองเดือนมาต้องฝากท้องอ
1: ันนี้ผมก็เลยสงสัยว่าไอโปรแกรมนี้หมายถึงว่าโปรแกรมฝากท้องหรือว่าจะคลอดแล้วมาติดต่อแล้วเขาละ70,000
0: ครับ
1: เราไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะฝากท้องมากกว่าใช่ไห
0: ม
1: น่าจะมาฝากครรภ์
0: เขาบอกว่าผู้ต้องหานี่นะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่ห้องคลอดเนี่ยเป็นในหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลนะซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ70,000นะพี่เภสัชให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วก็มีค่าดำเนินการของคนเนี้ยที่เป็นในหน้าเนี่ยอีก20,000เป็น90,000ฮะ
1: ก็มีการขายแพ็กเกจรับแจ้งเกิดเด็กให้ได้สัญชาติไทยด้วยค่าตอบแทนกว่า90,000บาท
0: ครับ
1: ประมาณ90,000นะ
0: ครับหรือว่าเขาจะทำเอกสารปลอมว่ามีการฝากคงฝากคันอะไรเรียบร้อยแล้วมาแพ็กเกจกับเราแสนเดียวเนี่ยนะฮะคุณได้สิทธิ์ลูกของคุณเป็นคนไทยทันทีเลยหรือเปล่าฮะอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสอบดูครับ
1: คือถ้ามันง่ายดายขนาดนั้นนะนะ
0: ครับ
1: หญิงต่างด้าวก็ถ้ามาฝากคันคุณก็ต้องเอาพาสปอร์ตมาแสดงถูกไหม
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าบอกว่าสามีเป็นคนไทยก็ต้องให้เอาเอกสารทะเบียนสมรสบัตรประชาชนของสามีมาประกอบไงเพราะมันต้องระบุลงไปในสูติบัตรอ่ะ
0: ครับ
1: แม่สัญชาติจีนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: หมายเลขอะไรยังไงของบัตรพาสปอร์ตหรือหลักฐานที่มีอะไรต่างๆก็ต้องมีครยืนยันตัวตนบิดาเป็นคนไทยจดทะเบียนสมรสไหมจดทะเบียนสมรส
0: ต้องเอาทะเบียนสมรสไปด้วยไปยืนยัน
1: ก็ต้องเอาทะเบียนสมรสมายืนย
0: ื
1: นยัน
0: ครับครับ
1: อันนี้เท่าที่ทราบแล้วมันต้องทำอย่างนี้นะ
0: ถ้าเป็นเพราะเขตเองก็เอากว่าเขาด้วยไม่ใช่เหรอครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตท่านหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยฮะ
1: ก็ถูกกล่าวหาอยู
0: ่ครับ
1: ว่าไปร่วมในการทำให้เขาทุจริต
0: ครับ
1: ทำผิดกฎหมายได
0: ้ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดต่างๆเนี่ยมันก
0: ็ยาก
1: มันก็อาจจะต้องคือถ้าไปขอถึงขั้นสงสัยว่าอาจจะเป็นพ่อทิพย์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แต่อย่างน้อยมันก็คงจะมีอะไรที่มันต้องมีขั้นตอนที่เยอะขึ้นหรือเปล่า
0: ครับ

0: เพราะว่าเป็นการคลอดของหญิงที่เป็นต่างด้าว
1: จริงๆก็ต้องเอา
0: อ้างว่าบิดาเป็นคนไทย
1: ก็ต้องเอาตัวของ
0: ต่างด้าวนั่นแหละค่อนข้างครบถ้วน
1: ก็
0: นี่เป็นลักษณะถ้าที่ฟังตำรวจเขาก็เป็นการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: ออกสูติบงสูติบัตรเลยเรียบร้อยเลย
1: ครับ
2: โอ้
1: ก็แปลกไม่แปลกนะฮะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ไปสร้างตึกสตง.ที่ถล่มอะฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปรับสมอ้างเป็นพ่อเด็กด้วยอะ
0: พี่จวบพี่จวบ
1: ครับครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: ปากแข็งเลยนี่ว่าทีแรกบอกโอ้ยลูกผมเอง
1: ครับเขาจับตรวจดีเอ็นเอเลย
0: จับตรวจดีเอ็นเอเลย
1: ไม่ใช่ฮะใช
0: ่วันนี้ถูกตำรวจนำตัวฝากขังนี
1: ่ครับ
0: พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นำตัวฝากขังนะ
1: ครับ
0: จะพาไปฝากขังพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: วันนี้ก็นอนโรงพักไปก่อน
1: โอ้อันนี้เดี๋ยวถือว่ามันเป็นดวงดีของทางตำรวจไหมพี่เพศาลจับเรื่องหนึ่งมันขยายผลได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ย
0: ก็คือ
1: กรณีเขาไปจับเรื่องของคดีฟอกเงินไงเมื่อปี67ไงพี่เพศาลอ๋อ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ขยาย
1: แล้วก็ขยายผลมา
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: ไหนทางนี้ก่อนนะเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้ไปจนถึง2ทุ่มยังอยู่กับเราอีก10ข่าวนะคะก็2จอค่ะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจโสภาครับนะฮะวันนี้นะก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันใน Facebook Live นะครับ89ท่านนะฮะตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะนะครับพี่ TSJJ ก็แสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุโมงค์เข้ามาอุโมงค์ที่วงเวียนใหญ่นะฮะพี่วันนี้สวัสดีนะครับพี่ชนาทิพย์ด้วยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวค่อยๆไล่อ่านกันไปแล้วกันนะครับพะเยาฝนตกทั้งวันพี่ครูลานะฮะครูลาบอกมานะครับก๋วยอ๋อที่แท้ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
3: คุณอภิชัยบอกฟังรับชัดเนี่ยคือฟังทางวิทยุหรือว่าทางเปิดทางเฟซบุ๊กเนาะ
4: รับฟังชัดมากใสชัดเลยโอ้นะครับพี่เสียโกะพัทยาบอกว่าอากาศร้อนมากครับที่บางละมุงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพัทยาแวบไปแวบหนึ่ง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ขอเย็นลงนิดนึงนะ
3: ฝนตก
4: มาฟังข่าวกันต่อครับ
3: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: วันนี้นะคะคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีก็นำเด็กนักเรียนหญิงอายุระหว่าง10-15ปีที่เมื่อวานเล่าให้ฟังนะคะว่าถูกผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพฤติกรรมของผอ.โรงเรียนเนี่ยพาเด็กทั้ง11คนไปแจ้งความนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพลตำรวจตรีพงษ์พศวีเรื่องผู้นะคะเป็นคนรับเรื่องเอาไว้นะคะซึ่งทางคุณปวีณาบอกว่าก็นำเด็กทั้งหมดเนี่ย11ครอบครัวเดินทางมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้แล้วก็11คนนี้เนี่ยแต่ยังมีเด็กนักเรียนแล้วผู้ปกครองอีกบางส่วนนะที่ยังไม่พร้อมเดินทางมาวันนี้คงจะทยอยกันมาตัวเองก็จะประสานงานให้นะคะส่วนจากนี้ไปเนี่ยนะคะเด็กทั้ง11คนเนี่ยก็จะไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยถูกข่มขู่หรือแทรกแซงในระหว่างรอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะคะในส่วนของผู้ปกครองก็จะให้เข้าให้ปากคำกับพนักงาน

0: สอบสวนตั้งแต่วันนี้ทันทีเลยค่ะก็ทางตำรวจเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะจะดูแลให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต1ยืนยันว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะคะแต่นะคะยังไม่ได้มีการอนุมัตินะคะขอให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนหญิงเนี่ยมั่นใจว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยจะดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนหญิงที่เสียหายแล้วก็ครอบครัวอย่างเต็มที่โดยไม่เอ็นเอียงเข้าข้างผู้ก่อเหตุแน่นอนเลยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าที่ก็บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครอบครัวอื่นๆอีกเนี่ยที่จะเดินทางมาแจ้งความเนี่ยก็สามารถไปได้นะไปเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เออพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเวลาจะทำพาสปอร์ตเนี่ยนะมันก็ยากนะล่าสุดเนี่ยกงสุลนะครับเขาทำสัญจรนะครับพี่วันนี้ไปที่101นะเปิดให้ทำพาสปอร์ตแบบ walk in นะฮะที่101วันแรกเนี่ยโหเกินคาดตั้งเป้าไว้500คนต่อวันเขาไปเปิดใน5วันนะฮะเปิดให้ทำเนี่ยรับทำ5วันวันแรกเนี่ยตั้งเป้า500คนปรากฏว่าก่อนเที่ยงเนี่ยมีคนมาแล้ว300กว่าคนนะเกินเป้าไปมากจนต้องนั่งต่อแถวกันนะฮะค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเดินทางมาจากต่างอำเภอระยะทาง60กิโลก็มาทำพาสปอร์ตคือคนอีสานเนี่ยนะครับพี่น้องในภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะก็ก่อนหน้านี้นะถ้าไม่มีสัญจรแบบนี้ต้องไปขอนแก่นหรืออุบลนะครับเสียค่ารถค่าน้ำมันเสียเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมาถึงจังหวัดแล้วอะนะครับเออนะคน101ก็เลยให้ความสนใจมาทำกันเพียบเลยนะครับกำหนดการเนี่ยจะทำ5วันนะครับ10วันนี้วันแรกเนาะไปจนถึง14กรกฎาคมตั้งเป้าวันละ500คนนะครับก็เปิดให้บริการตามเวลาราชการแล้วครับ 8:30 ถึง 16:30 นะฮะแต่ถ้าครบ500คนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องขยับไปวันถัดไปนะครับเออนะอ๋อไม่สิเขาบอกว่าถ้ามีประชาชนมายื่นลงทะเบียนก่อนปิดลงทะเบียน 16:30 เนี่ยยังไงก็ได้ทำหมดโอ้ยังไงก็ได้ทำหมดคุณผู้ฟัง 10-14 เนี่ยนะฮะถ้าไปก่อน 16:30 เนี่ยได้ทำหมดนะฮะท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคน101ได้ไม่ใช่คน101คนต้องไปขอนแก่นเนาะคนต้องเสียเวลาขับไปขอนแก่นไปกลับเนี่ยนะฮะเสียค่าน้ำมันอีกนะเออนะครับก็กงสุลสัญจรก็ดีนะครับแบบนี้นะคนที่อยู่ต่างจังหวัดในเวลาทำพาสปอร์ตจะได้ง่ายหน่อยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8โอ้มีอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะ
2: อ้าวทำไมฮะ
0: เออเขาบอกว่ามีคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มเหมือนกันเนี่ยโพสต์เตือนภัยหลังจากไปกินบุฟเฟ่ต์กันขึ้นมาแล้วก็แฟนเนี่ยถูกไฟดูดจากถาดอุดอาหารเวลาบุฟเฟ่ต์ก็มีตั้งๆๆๆๆอย่างงี้ใช่ไหมเออเขาบอกว่าตอนที่เหตุเกิดเนี่ยนะคะขณะที่พาแฟนเนี่ยไปหลังที่แฟนน่ะไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ทัพพีสแตนเลสตักแกงเขียวหวานจากถาดอุ่นอาหารก่อนถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ร่างกายสั่นหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานของร้านก็ไปทดลองแตะอุปกรณ์ที่ว่านี่แหละก็ถูกไฟดูดเหมือนกันเราก็เลยรีบแจ้งเจ้าของร้านแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมนะคะโดยโรงพยาบาลนี้ก็ให้นอนพักสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็จ่ายยาแก้ปวดแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะแต่วันรุ่งขึ้นสิแฟนสาวมีอาการผิดปกติเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อระบุว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อใดต้องใช้เวลาในการรักษานะคะขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีอาการมือสั่นแล้วก็เจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่ทางร้านก็ได้ตรวจอุปกรณ์นะคะแล้วก็พบว่าถาดอุ่นอาหารเนี่ยมีไฟรั่วจริงเสนอเป็นเงินเยียวยามาให้ 5,000 บาทพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงแล้วก็มอบสิทธิรับประทานอาหารฟรี1ครั้งนะคะ แต่ครอบครัวมองว่าข้อเสนอเยียวยาเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยต้อง

0: ลางานเพื่อเข้ารับการรักษาต่อเนื่องกับแพทย์เฉพาะทางแล้วก็อาการบาดเจ็บเนี่ยยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานด้วยและการดูแลลูกด้วยรวมถึงสภาพจิตใจของคนในครอบครัวนะคะก็เลยเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ที่ประกอบการร้านอาหารทุกแห่งเนี่ยมันตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟอย่างสม่ำเสมอนะวันนี้มันเป็นคราวซวยจริงเนาะหลังแล้วก็ไฟดูดอ่ะแล้วมันแรงอ่ะมันไม่ได้มันคงแบบส่งผลเยอะอ่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ก่อนอันดับ7นะครับพี่พยาวสวัสดีจากพิจิตรนะครับพี่กัลยาสวัสดียามเย็นมานะครับพี่สมชายบอกมาแล้วมาแล้ว พี่โจระยองนะครับพี่ปัญญาบอกว่าอยู่ที่เรนูอากาศดี
0: เรนูนครทีนี้ฉันมีความอะไรสักอย่างนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
2: อำเภอไหนมาก็ร้องได
0: ้เออเรนูนครใช่ไหมที่นครพนมอ่ะเลยนครพนมปะนครพนม
2: หวยร้อยเพลงหวยร้อยเพลงถ้าเป็นคาราโอเกะคือไม่วางไมค
0: ์แต่ไม่ดีสักเพลง
2: ไม่หรอกพี่จันทาจากลำปางนะครับบอกว่าฝนตกทั้งวันเจ้า
0: ชอบรายงานแบบนี้อยู่จังหวัดไหน
2: พี่เกษมบอกฟังจากชะอวดที่นครศรีชัดเจน
0: โอ้โหวิทยุโอ้แสดงว่าเครื่องส่งเราดี
2: ครับผมคุณเรดมีจากสุราษฎร์นะครับอยู่ที่ไหนก็ทักกันเข้ามานะครับที่นนทบุรีวันนี้มีเรื่องเข้าใจผิดนะเป็นไรเดอร์นะครับที่ส่งพัสดุนะวันนี้โดนเอาของไปส่งแล้วโดนเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะลุมตืบ4-1นะเกิดความเข้าใจผิดกันเพราะเรื่องนี้ฮะไม่น่าเชื่อนะเริ่มจากพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะครับแกกำลังจะเอาของเข้าไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับนะที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะฮะแกก็โทรไปนะครับพี่ไรเดอร์เนี่ยนะชื่อว่าพี่ชุมพลเป็นคนส่งพัสดุอายุ37นะก็กำลังวัยรุ่นแล้วล่ะนะ37ยังวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะก็โทรไปบอกว่าพี่นะมันมีเก็บเงินปลายทางอ่ะ 8,234 บาทพี่ช่วยจ่ายใน Shopee เลยได้ไหมเพราะว่ามันเงินมันเยอะผมไม่อยากพกเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเงินมันร่วงลูกค้าบอกไม่สะดวกน้องพี่ไม่สะดวกไม่สะดวกเข้าไปจ่ายเดี๋ยวมาเอาเงินสดเขาบอกจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่ได้วางสายหรอกเขาก็หันไปยกพัสดุขึ้นรถพอดีเขาไปยกไอ้กล่องนึงมันหนักมากจังหวะที่แบบอ้าวพี่ไม่สะดวกเหรอโอ๊ยไอ้โอ้ยเนี่ยไม่ได้โอ้ยทางนู้นนะโอ้ยแบบโอ้ยของหนักแต่ไม่ได้พูดคำว่าของหนักไงพูดแต่โอ้ยปลายสายได้ยินคำว่าโอ้ยเฮ้ยไม่พอใจเหรอแค่นี้เขาก็นี่อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับ
0: ค่ะ
2: คือพอบอกให้โอนเงินนะทางนู้นหรอกไม่สะดวกทางนี้หันไปยกของแล้วของมันหนักก็เลยอุทานขึ้นมาว่าโอ้ยทางนู้นเลยนึกว่าไอ้นี่โอ้ยเหรอเมื่อกี้เขาก็เลยเริ่มละเมื่อกี้โอ้ยอะไรไม่พอใจอะไรโอ้ยหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นคำด่ากันเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาก็อธิบายไปว่าผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ผมยกของหนักอยู่นะครับเขาก็วางสายไปก็คิดว่าไม่มีอะไรพอไปถึงที่บ้านนะฮะเอาของไปส่งให้คู่กรณีนะครับพอไปถึงหน้าบ้านโอ้โหคู่กรณีออกมากัน4คนรูปร่างกำยำนะฮะคนนึงล็อกแขนอีกคนนึงอ้อมมาข้างหลังอีกคนนึงเตะเข้าที่ท้ายทอยสู้ไม่ไหวครับล้มไปกองกับพื้น
0: ค่ะ
2: โอ้โหหลังจากนั้นถึงมีคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาห้ามนะกลุ่มนู้นเนี่ยก็ยังอารมณ์เดือดแล้วก็เข้าใจผิดอยู่ว่าเขาเนี่ยโอ้ยใส่พวกเขาเออนะก็ยังมีการบอกเออเมื่อกี้มึงพูดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเออก็ว่าไปโอ้โหเขาบอกปกติเนี่ยเขามาส่งของที่บ้านเนี่ยหลังนี้นะเดือนละครั้ง2ครั้งนะก็น่าจะเห็นหน้าเห็นกันคุ้นเคยกันอยู่ไม่น่าทำเขาแบบนี้เลยเบื้องต้นเขาไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรตอนนี้สิ่งเขากลัวคือกลัวเดี๋ยวกลุ่มนี้จะกลับมาทำร้ายอะไรเขาอีกเขาก็บอกอยากให้พี่ๆเขาใจเย็นๆนะมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยเออค่อยๆพูดกันขอโทษเขาสักคำก็ยังดีนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องมาแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องเชิญคู่กรณีทั้ง4คนเนี่ยมาแล้วก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่ก็ลองฟังไรเดอร์เขาหน่อยเนาะว่าวันนั้นเขายกของหนักเขาไม่ได้ต่อว่าอะไรพี่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ไอ้โอ้ยด้วยวันดีเช้าๆพี่ถือมือถืออย่าโอ้ยนะเว้ยช้างเดี๋ยวสวยเช้าๆโฟนมาเนี่ยอย่ามาโอ้ยเอ้ยนะ

0: โอ้ยทำไมไม่รับสายทีวะ
1: โอ้ย
0: วางหมดโอ้ยไม่รับสายทีวะรับแล้ววางรับแล้วอย่าหลังอย่านินทาหลังไมค์อย่าได้ยินหมด
1: ได้ยินหมดเลย
0: ห้องนี้น่ากลัวมาก
1: เลยวางสาย
0: เอออ
1: ่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีนมีคุณแม่คนหนึ่งไว้กับครอบครัวพาสามีแล้วก็ลูกไปกินหม้อไฟชื่อดังเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้อะหม้อไฟชื่อดังของจีนอะไปสั่งน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วกุ้งบดหนึ่งที
0: ่
1: ส่วนเนื้อสัตว์แล้วก็ผักเนี่ยเตรียมมาจากบ้านอย่างดีใส่กล่องใส่อะไรมาอย่างดีเลยเปล่า
0: ไม่ใช่บุฟเฟ่ใช่ไหมล่ะเพราะยังเขาเลยต้องสั่งเป็นจานๆมันก็แพง
1: ใช่แต่
0: เขาสั่งเอง
1: แต่เขาสั่งแค่น้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็กุ้งบดส่วนที่เหลือเนี่ยเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้ผักเนี่ยนะคะเตรียมมาเองเลยใส่กล่องเก็บอาหารมาอย่างดีเลย
0: ตายแล้ว
1: เออในคลิปนี้น่ะเห็นเลยกล่องเก็บอาหารจำนวนมากพร้อมติดป้ายกำกับไว้สะท้อนให้เห็นว่าเธอจัดเต็มทุกอย่างไว้อย่างดีเลยอ่ะ
0: ก็ไปกินที่บ้านอย่างนั้นนะทำไมไม่สั่งชุดน้ำซุปไปกินที่บ้านเลยหมดเรื่องหมดราว
1: จริงๆสมัยนี้ก็จะสั่งงั้นแล้วก็สั่งคนได้ไปซื้อไปเติมมันได้ที่บ้านใช่ไหมล่ะเออสั่งเนี่ยเป็นวิธีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไปที่ร้านเลยอ่ะ
0: ยามีแอร
1: ์เออแล้วทำไม
0: ยามีจานชาม
1: ทำไมพนักงานเขาไม่ว่าเนี่ยเวลาเธอนั่งวันแล้วเธอก็ค่อยๆหยิบวัตถุดิบออกจากกระเป๋าทยอยใส่
0: ผมว่าจะแอบ
1: แอบไงนี่ไงแอบใส่กระเป๋าหยิบกล่องมาเอามาใส่จากใส่เฮ้ยแต่แอบยังไงตั้งอยู่บนตั้งขนาดนี้
0: เขาก็แชร์ของเขาเองนะเขาก็หมายถึงว่าถ่ายคอนเทนต์ของเขาเองนะ
1: เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเนอะงงมากเลยทยอยสั่งแล้วก็พร้อมกับผ่านพูดกับสามีบอกว่าเบาๆอย่ามองไปรอบๆแล้วก็ทำอาหารต่อแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสบมากก่อนกลับเดินไปที่จุดของว่างหยิบอาหารที่ร้านให้ฟรีด้วยเช่นฟองเต้าหู้ทอดหมูทอดใส่กล่องเก็บอาหารเดิมกลับไปอีก
0: เอาของเขากลับไปอีก
1: เอาของเขากลับอีกตลอดเมื่ออาหารเขาบอกว่าเธอก็ถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอจะดูตลอดนะทั้งมุมกล้องการจัดลำดับภาพแล้วก็จังหวะการถ่ายภาพดูเป็นมืออาชีพนะจนชาวเน็ตก็สงสัยว่าหรือเธอตั้งใจเข้ามาทำคอนเทนต์เพราะว่าคลิปนี้เป็นไวรัลดังอย่างรวดเร็วมากทั้งหลายแพลตฟอร์มของจีนเลยล่ะ
0: เพราะว่าถ้าคนแอบตั้งใจแอบไปเนี่ยเขาคงไม่ถ่ายตัวเอง
1: ใน
0: ขณะที่เอาอาหารมาหรอก
1: นี่เห็นหน้าด้วย
0: นี่ระวังร้านเขามาปรับทีหลังนะ
1: นี่เห็นหน้าด้วยส่วนใหญ่ก็ถกเถียงถึงความเหมาะสมว่าทำนำอาหารจากภายนอกเข้าไปกินในร้านได้ยังไงแล้วก็ตั้งคำถามถึงขอบเขตของการประหยัดด้วยก็เหมือนดงบอกก็สั่งมาที่บ้านซะ
0: สั่งมาเยอะ
1: สั่งมาเยอะแล้วคุณก็ไปซื้อเพิ่มเอา
0: เดี๋ยวนี้ร้านสุกี้เนี่ยเอาในไทยเนี่ยบางทีหมูแค่5ชิ้นนะ82บาทอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องยอมรับว่ามันสูงนะครับมันสูงแต่ถ้าคุณจะเอาถูกคุณก็ซื้อเป็นโลไปกินที่บ้าน
1: มันก็มีเซ็ตเล็กๆไงก็สั่งเซ็ตเล็กไปแล้วคุณก็ซื้ออื่นเพิ่มไปเติมที่บ้านเอา
0: เป็นโลเลยตักเลย
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาล็อก

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: พี่สุสาครนะครับพี่เขาบอกว่าฟังจากบ้านเขาน้อยนาสาร
11: เนี่ยเวลาบอกทุกคน
10: มีสักเพลงไหมเขาน้อยนาสาร
11: แม้แต่เวลาพี่กลับเพชรบุรีพี่ต้องผ่านนะยี่สารนาสารอะไรแถวนั้นนะ
10: พี่ซีอุยกินตับนะครับบอกว่าฟังจากนวมิน81นะเด็กๆอย่าผ่านไปแถวนั้นนะพี่ซีอุยกินตับนะเด็กๆเราจะถูกหลอกด้วยนี่นะซีอุยกินตับ
11: เดี๋ยวซีอุยมาแล้วไม่กินข้าวนะ
10: พี่มารีสวัสดีคนสวยคนหล่อมาขอบคุณนะครับพี่สาพี่สนมใช่ไหมฮะบอกแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะครับพี่ประเทืองสวัสดีนะครับชมทุกวันสนุกมากคู่นี้พี่ตั๊กบอกขอบคุณเช่นกันพี่วารินนะครับขอบคุณครับพี่ทัชชัยด้วยนะโอ้โหอ่านไม่หมดแล้ววันนี้เยอะจริงๆนะครับอันดับ5นะครับพาไปดูที่บางแสนวันนี้ร้านอาหารหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มานะครับไรเดอร์รอนานหรือร้านอาหารทำช้าโอ้โหอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกของกลุ่มอาชีพนี้เหมือนกันนะในคลิปเนี่ยนะครับด่ากันฉ่ำเลยแม่ค้าเนี่ยเป็นสาว LGBTQ เป็นหนุ่ม LGBTQ นะฮะก็ชี้หน้าบอกก็มันด่าฉันก่อนไอ้ฝั่งนู้นก็บอกเอาก็ขึ้นคำหยาบก่อนนู่นนี่นะอะไรก็โอ้โหก็เถียงกันเนี่ยนะฮะทางร้านเขาเอาคลิปนี้นะครับมาลงเอาไว้นะครับเป็นร้านอาหารที่บางแสนเพื่อมาเตือนสตินะนะครับว่าอยากให้ไรเดอร์เนี่ยนะครับใจเย็นๆแล้วตัวเองเนี่ยก็โดนทางร้านเตือนมาเหมือนกันว่าก็ให้ใจเย็นๆด้วยต่างฝ่ายต้องเย็นลงทั้งคู่เพราะว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่พี่ขายของยุคนี้ก็ต้องพึ่งไรเดอร์นะไรเดอร์ก็ต้องไปเจอกับร้านอาหารเขาอยู่แล้วอะนะฮะทีนี้ช่วงนี้มันคนเยอะมีคนคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากคนบอกว่าถ้าร้านนี้รอนานแสดงว่าคุณเนี่ยทำไม่ทันคุณต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
11: ค่ะ
10: อันนี้แก้ปัญหานะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็ไรเดอร์เขาไม่อยากไปรับร้านที่รอนานๆนะพี่ใช่ไหมฮะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ใจเขาใจเรานะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อ่ะก็มีข่าวดีสำหรับคนเลี้ยงกุ้งแหละโอ้ตอนนี้ที่สงขลานะพี่เห็นข่าวในเราเออนักข่าวผู้ข่าวพิเศษของเราส่งข่าวมานะเขาหมดปัญญาเขาจะทำเขาก็แก้ปัญหาด้วยการแบบพยายามแบบให้พ่อค้าแม่พ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยคือติดต่อกับคนซื้อเองขายเองเนี่ยเพื่อจะได้ลดเพื่อจะได้แบบให้ขายได้ราคามากขึ้นอะไรเงี้ยนะ

0: แต่ว่าในช่วงนี้อย่างที่รู้เมื่อวานกับวันนี้นายกรัฐมนตรีกับคณะก็ไปที่มาเลเซียไปพบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วยแล้วก็มีคนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรของเราไปด้วยเนี่ยนะคะก็วันนี้นายกก็บอกว่าเดี๋ยวมีข่าวดีแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวกุ้งไทยเนี่ยที่นำส่งไปขายมาเลเซียที่ตอนนี้เขายังไม่ให้
1: ส่งไประ
0: งับเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้เมื่อวานมีการลงนาม MOU ด้านการเกษตรกับมาเลเซียแล้วว่าเดี๋ยวไม่เกิน30วันหลังจากการลง MOU เนี่ยก็จะคุยกันนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีเกษตรของ2ประเทศเนี่ยลงนามแล้วได้ผลสรุปแล้วนะคะส่วนนายกอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตัวเองแล้วก็นายกมาเลเซียก็เร่งนัดว่าหากเป็นไปได้ขอให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปได้เลยหรือไม่ในขณะที่รอกระบวนการระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทั้ง2หน่วยงานก็ไปพยายามหาทางทำให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้เลยรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะถามคุณสุริยะซึ่งคุณสุริยะได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการกำหนดกรอบกันแล้วจะมีการคุยกันในเดือนกรกฎาคมนี้แหละถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะ
1: นะฮะเมื่อไหร่นะเริ่มเดือน
0: นี้ภายในเดือนกรกฎาคมเขาจะมีการคุยกันรูปแบบจะเป็นยังไงที่บอกยังไม่ผ่านจะต้องตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคุยกันเพื่อให้มันเร่งนัดให้มันเร็วขึ้น
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เขาเองเขาก็ต้องการส่งปลากระพงมาไทยมันก็แมสน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกไหมล่ะก็ต้องคุยกัน
1: นะครับทุกอย่างอยู่ที่การเจรจากันนะส่วนใครที่ชอบแบบเคยเจอไหมหรือว่าท่านเป็นไหมถ้าใครฟังอยู่บนรถนะประเภทสูบบุหรี่ในรถอ่ะเปิดกระจกถ้านั่งเขาจะเวลาเขานั่งนะพี่นะเขาต้องเอามือพาดไปที่หน้าต่างสูบบุหรี่ปุ๊บเอายื่นออกไปเอาบุหรี่ยื่นออกไปนะฮะวันนี้มีคลิปจากกล้องหมวกกันน็อกของไรเดอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาขี่มาไรเดอร์แล้วรถมันก็ติดเนาะผู้ชายคนนี้ก็สูบบุหรี่เหมือนก็ยื่นเอาบุหรี่เนี่ยคีบเนี่ยแล้วก็ยื่นมือออกมาเกือบโดนหน้าพี่กวยขออภัยนะยื่นมือออกมาจากรถนะไรเดอร์คนนี้ทนไม่ไหวอ่ะนะฮะคือเขาจะขี่ไม่ได้ไงมันมือมันขวางเขาเอาไปมือไปตบบุหรี่ร่วงเลยนะเขาจะทิ่มตาคนอื่นอยู่แล้วโหถูกใจชาวเน็ตมากนะครับเป็น
0: ปกติก็แค่มองเฉยๆทำอะไรไม่ได้นะ
1: ใช่
0: บางท
1: ี
0: เราแบบเราก็มองเฉยๆทำอะไรไม่ได
1: ้คนขี่มอเตอร์ไซค์เขายิ่งไม่ชอบเลยพวกยื่นบุหรี่ออกมาเนี่ยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเจอแล้วนะฮะคุณบิ๊กนะครับเป็นไรเดอร์คนนี้แหละนะครับที่เอามือไปตบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าไอเศษควันบุหรี่เนี่ยที่มันร้อนๆเนี่ยมันโดนตัวเขาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยทำให้เขาโมโหนะไอสะเก็ดไฟสะเก็ดขี้เถ้าเนี่ยนะครับด้วยความตกใจว่ามันจะเกิดอันตรายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนเราขี่เข้าไปใกล้แล้วเอามือตบเลยเพื่อให้คนสูบเนี่ยรู้ตัวว่าอย่าทำแบบนี้คือในกฎหมายไทยเนี่ยสูบบุหรี่ในรถส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดโดยตรงแต่ว่าถ้ามันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเปิดกระจกมาสะเก็ดไฟปลิวควันไปโดนผู้อื่นอันนี้มีความผิด
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าทิ้งก้นบุหรี่สูบเสร็จทิ้งลงถนนผิดอีกเพราะเรื่องความสะอาดนะครับก็มีกฎหมายเอาผิดอยู่เขาก็เลยอยากให้อุทาหรณ์เนี้ยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเตือนคนที่ชอบนั่งรถแล้วเปิดกระจกมาสูบบุหรี
0: ่
1: นะฮะว่าคือจะสูบเนี่ยอย่าถึงขนาดเอามือมาคาไว้อ่ะมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได
0: ้
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คุณสุปจีไม่ได้หายไปไหนมาแล้วนะคะวันนี้ก็นัดกับทางผู้นักข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมีให้สัมภาษณ์ตลอดพี่ก็เห็นตลอดวันหนึ่งหลายเรื่องเลยหลังๆหายไปแล้วก็มีการไปใช้ช่องทางผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะโดยวันนี้ระหว่างที่เนอนัดหมายกับทางนักข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะคุณสุปจีก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้หายไปไหนยังคงทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์อยู่ตลอดเวลาแต่ไปเน้นที่เนื้อหาแล้วก็งานแล้วก็ผลลัพธ์ของงานมากกว่าสร้างภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ไปให้บรรดาอธิบดีกรมต่างๆแล้วก็โฆษกกระทรวงเป็นผู้แถลงชี้แจงซึ่งตนก็รับทราบถึงข้อบกพร่องในมิตินี้แล้วว่าการที่ระดับรัฐมนตรีเป็นออกมาพูดชี้แจงด้วยตนเองเนี่ยจะสร้างความชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าหลังจากนี้ก็พร้อมจะปรับตัวโดยทำงานควบคู่ไปกับด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็พร้อมชี้แจงผ่านหน้าสื่อด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะดิฉันไม่ได้หายไปไหนค่ะยังคงทำงานต่อเนื่องทุกวันเพราะงานพาณิชย์มีมิติที่ต้องดูแลกว้างขวางมากแต่อาจจะบกพร่องเรื่องของการสื่อสารไปบ้างเพราะก่อนหน้านี้เน้นมอบหมายให้กับระดับอธิบดีหรือโฆษกพูดเองตอนนี้เข้าใจแล้ว ว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับรัฐมนตรีชี้แจงเองดังนั้นจะดิฉันเนี่ยจะปรับตัวนะคะพี่แต้มดิฉันจะพร้อมจะปรับตัวแล้วทำงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

0: ่ะให้บ่อยขึ้น
1: ก็ชื่อท่านนะ
0: พี่แต๋มพี่แต๋ม
1: ช่วงนี้หายไปอ่ะไม่ค่อยเห็นหน้า
0: หลังๆพี่ก็เอ๊ะทำไมโคศกอะไรออกแต่เดี๋ยวว่าไม่มีคุณสุภจีให้สัมภาษณ์เลยแต่เมื่อก่อนนี่จะมีตลอดเลยไง
1: ทีนี้ก็รับรู้แล้วเนาะ
0: รับรู้แหละก็คงจะโดนนั่นมาแหละว่าบางทีเนี่ยท่านรัฐมนตรีพูดเองมีน้ำหนักไงโด่งอย่างเราเนี่ยบางทีบอกเอ้ยถึงแม้จะคนที่จะพูดแล้วเนี่ยแต่เราก็อยากให้รัฐมนตรีพูด
1: คนเลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะท่านเยอะนะคนต้องคิดถึงท่านนะ
0: คุณเสือสิบตัวว่าคิดว่าขับพ่วงข้างขายพืชผักไปลงทางที่ไหนห้ามล้อเล่นอย่างนี้นะขอบคุณพบกันใหม่
1: วันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ครับทุกท่านนะฟังเพลงกันยาวๆไปสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้า8รูปรับพระราชทานฉันเพล8รูปและประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลากำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งอย่างอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ร่วงลับตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกส์และบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วย

0: ของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามเพลงนะครับก็มีความพลิ้วไหวสูงมากเลยนะฮะคู่ครองนะฮะจากน้องก้องห้วยไร่นะครับมีจารึกไว้นะครับน้ำเตยนะฟิชเชอริงกับสยามโมนะครับรวมถึงโกดำนะครับว่าสันสิบเจ็ดนะกับไม้เมืองนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่สามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอบลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็แวะเข้ามาจ้องตาเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็ขออนุญาตมาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับวันนี้เป็นวันที่ช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยมีฝนแบบโปรยๆมาสวยๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับเรียกว่าตกมาดับร้อนนะครับให้ชาวคนนั้นเนี่ยเย็นสบายนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับลูกพี่ของผมตอนนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านก็ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าอาจจะนอนฟังเพลงนะครับเปิดหน้าต่างดูพระจันทร์นะครับดูเมฆอากาศเย็นๆนะครับนะหรือว่าหลายๆท่านก็เดินทางอยู่บนท้องถนนนะฮะขับรถอยู่ไปส่งของอยู่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะและที่สำคัญครับแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่ครับผมเพราะว่านี่มันเพิ่งหัวค่ำนะครับแม่สองทุ่มเนี่ยถ้านอนตอนนี้ไปตื่นอีกทีห้าทุ่มทีนี้แม่ยาวเลยนะครับกว่าจะหลับอีกทีนี้สอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกกว่านี้นิดนึงครับแม่เข้ามาก่อนแม่เข้ามาก่อนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากครับแม่เพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องเก็บคะแนนของลูกๆนะครับบ้านไหนด้อมไหนนะแม่นะวันพรุ่งนี้มหานครชาร์ตเนี่ยเขาจะมารายงานชาร์ตกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องรีบเข้ามาส่งคะแนนนะครับเพลงไหนที่โอ๊ยเราเชียร์อยู่ไม่ได้เดี๋ยวผลประกอบการลูกของเราตกมาไม่ได้ต้องรีบเข้ามาขอนะครับลูกพี่ทุกท่านด้วยนะฮะได้หมดเลยรักใครชอบใครบ้านไหนด้อมไหนก็เรียนเชิญนะครับที่ LTMFM 95นะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ละไม้นะครับพี่สัมพันธ์นะครับพี่แอลผักดองพี่จิตนะครับพี่อุมาพรนะครับพี่นิกรพี่ครีมพี่สนพี่อนิรุธนะพี่นันทวรัตน์นะครับพี่ปิยพรพี่หนูเล็กพี่แหววพี่ชวาพี่กากะนะครับมีพี่ธรรมรัตน์นะครับมีพี่อนุชานะครับนะแล้วก็มีพี่หนูริงพี่อารดานะคุณแป๋วแป๋วพี่เออิน

พี่ราน้องต้นหอมพี่วิจิตพี่จุ๊บแจงพี่มณีรัตน์พี่เรือนเจริญน้องกัญญาพี่ธิภาพรแม่นอมพี่ลำพึงนะครับพี่หญิงศรีนะครับน้าเมย์นะครับพี่สุครีมนะมีพี่ฤดีนะครับมีน้องอ้อยก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์นิดนึงวันนี้ชาวคณะของเราคึกคักนะครับก็เรียนเชิญเชฟพงษ์เจนีนะครับพี่จิราพรนะครับพี่หญิงศรีบอกว่ามาช่วยงานบวชนะครับพี่กูลนะครับเสียเปียกตะป๊อปมาแล้วนะครับนะพี่กฤษมนพี่ปูเนวดายนะครับพี่สายพินด้วยนะครับนะแล้วก็มีพี่ลำพึงบอกโอ้ยนอนฟังอากาศก็เย็นเย็นฟังเพลงเพราะก็สบายสบายนะครับพี่สายชนด้วยนะครับนะอ่ะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้ขอเฉพาะสายที่มาคุยหน้าใหม่เท่านั้นนะครับลูกพี่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถสุขแห่งชาติจัดเต็ม

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่แก้ว
2: จ้า
1: พี่แก้วทำอะไรอยู
2: ่นอนค่ะอ
1: ุ้ยดีจังเลยพี่แก้วนี่คือคำพูดที่ผมชอบมากเลยนะครับพี่แก้ว
2: จ้า
1: อุ้ยอากาศเย็นไหมพี่แก้ว
2: เย็นฝนตก
1: ฝนตกด้วยพี่แก้วนี่ฟังอยู่แถวเชียงรายใช่ไหมครับพี่พี่แก้วยั่วยั่วบรรยากาศหน่อยครับว่ามันเย็นฉ่ำมันนอนสบายขนาดไหนครับพี่
2: เย็นเหมาะมันตกทั้งวันเลย
1: โอ้ยครับแล้วแบบแล้วนอนห่มผ้าแบบอุ่นๆเลยใช่ไหมครับพี่แก้วครับ
2: จ้า
1: คือแบบบางคนชอบมองความสุขเป็นเรื่องไกลตัวพี่แก้วจริงๆแค่แบบฝนตกนอนห่มผ้าอุ่นๆนี่ก็คือความสุขมากนะพี่แก้วเนาะ
2: ใช่
1: นะครับแหมวันนี้ขอบคุณมากที่แบ่งปันความสุขวันนี้พี่แก้วอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงกระเป๋าสมปอง
1: กับกระเป๋าสมปองพี่จ่อยนะ
2: จ
1: ้าพี่แก้วมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: ที่ฟังอยู่นะ
2: มอบให้ศักดิ
1: ์ด้วยใครนะครับพี
2: ่
1: โอ้ยดีเจด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่แก้วนะให้เต็มวงเต็มวงเลยนะพี่แก้วนะนะเอาได้พี่แก้ววันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สายเที่ยวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนะครับน้องหญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะครับนี่คือน้ำตาสีม่วงนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะที่ตลาด4มุมเมืองนะครับในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะฮะหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนนะครับเวชภัณฑ์คุณภาพจากดิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับแอลลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะตั้งใจฟังกันนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษนะครับรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะฮะตอนนี้แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1ฮะวันที่16พฤษภาคมนะฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับ16มิถุนายน69นะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็โอกาสสุดท้ายนะครับมาลุ้นรางวัลสุดท้ายนะฮะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่เป็นของรางวัลสำหรับคนชอบออมนะฮะที่ช่วยให้ลูกพี่เนี่ยนะครับออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะฮะแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์นะครับลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลนะครับได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีนะครับหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งแบบใบสลากนะครับแล้วก็สลากดิจิตอลนะฮะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกตินะครับแต่ละงวดนะฮะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

นะครับหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะครับนะ MYMO นะครับวันนี้นะครับถึง15กรกฎาคม2569นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: ัวจริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่าย

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ชาวคณะเข้ามาแล้ว9สายนะครับก็ยังปูเสือรออยู่นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทักทายลูกพี่

ไมค์ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กดเข้ามาเลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าขอเฉพาะสายที่มาหน้าไมค์นะจ้าช่วงนี้ก็ส่งท้ายกับน้ำหมูนะครับเพื่อชีวิต

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกชี้ทักษิณพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐบาลไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมบุคคลในครอบครัวเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การดำเนินการในนามรัฐบาลและไม่ควรตีความเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมกัน3คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนเป็นลูกสาวจึงเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องตั้งข้อสงสัยพร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่ารัฐบาลไม่ได้สงสัยแต่เหตุใดผู้สื่อข่าวจึงตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายทักษิณอยู่ในสถานะบุคคลทั่วไปมีเสรีภาพในการเดินทางและพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติและเมื่อถูกถามว่ากังวลว่าจะเป็นการวัดพลังทางการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าผู้สื่อข่าวมักตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนเดินทางไปในฐานะมิตรของผู้นำประเทศต่างๆกต.แถลงทหารไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดขอกัมพูชาหยุดกล่าวหาไทยโจมตีนางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงพัฒนาการของสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าจากข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาว่าไทยยิงระเบิดเข้าไปในพื้นที่ฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชาจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยแพร่ภาพกำลังพลกัมพูชาที่บาดเจ็บในโซเชียลมีเดียยืนยันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อาจจะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เองขอย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งการใช้กำลังและ Joint Statement หรือถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามและเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่28ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดยึดหลักความอดกลั้นและเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชารองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสว่าขณะนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนฝ่ายไทย2คนและฝ่ายกัมพูชา2คนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการประนอมซึ่งคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทของไทยและฝ่ายกัมพูชาตลอด1ปีที่ผ่านมา UNG หยุดตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวอาหรับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการตอบโต้กันไปมาในภูมิภาคอ่าวอาหรับพร้อมเตือนว่าวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและสถานการณ์ความมั่นคงในเลบานอนกำลังส่งผลกระทบสะเทือนต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างรุนแรงปัจจุบันในฉนวนกาซามีวิกฤตที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆขณะที่ในเลบานอนมีประชาชนหลายหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ภายในศูนย์พักพิง

และเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างหนักโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติย้ำว่าการกระทำในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันจำเป็นต้องยุติลงทันทีและหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นคือการที่ทุกฝ่าย

30 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขัน

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีรอบที่สองครับเฮียหมีครับ
4: ครับผมอ๋อเชฟพงนี่ครับ
5: ใช่เลยครับ
4: ครับผมเชฟพงตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ตอนนี้เพิ่งเดินเข้าบ้านล้างจานเพิ่งเสร็จเลยเดินเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งครับ
4: อ๋อคือเราขายของเรียบร้อยใช่ไหมครับเชฟครับ
5: ใช่ครับขายของอยู่ข้างนอกตรงปากซอยแล้วก็เดินเข้ามาขายของอีกหลังหนึ่ง
4: ครับวันนี้ขายดีไหมครับ
5: ก็พอไปได้อยู่นะครับเฮีย
4: อ๋อก็ได้เรื่อยๆเนาะ
5: ครับผม
4: โอ้แต่เชฟขยันมากเลยนะครับแบบไปรับหลานช่วงบ่ายแล้วก็มาทำงานอีกเน
5: า
4: ะ
5: ตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนี่ยตอนเช้าไปตลาดแล้วก็ไปส่งหลาน
4: โอ้
5: ช่วงบ่ายก็ไปรับหลานแล้วก็ทำงานต่อ
4: ครับโอ้แข็งแรงมากเลยนะครับเชฟ
5: ครับ
4: ครับผมโอ้ดีแล้วสุขภาพแข็งแรงนะ
5: ครับผม
4: ครับผมวันนี้เชฟอยากฟังเพลง
5: ย่องไฟเฮียหมีคือคอยไฟเดิมครับ
4: ครับผม ได้เลยครับเชฟงั้นเดี๋ยวเชฟช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: เฮียนำเลยคร
4: ับ ได้เลยครับผมเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวส

0: สะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
1: มอบให้เฮมีคนแรกครับ
0: ครับผม
1: กับน้องหลังใหม
0: ่น้องกวาง
1: แล้วแต่ครับผมกับลุงต้า35ด้วยแหละกับเสียเปียกด้วยแหละเขามาบ่อยเลย
0: แกมาคอมเมนต์กันอยู่ได้ครับแล้วก็ให้ชาวคณะของเราทุกคนด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเชฟมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับเฮีย
0: ครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทของเราเกี่ยวกันคอยยังคอยอยู่นะจ๊ะเฝ้ารักเฝ้าคอยนะครับพี่ยิ่งยงนะครับ4ปีที่คอยน้องดวงตานะครับมีคอยรักที่สถานีนะครับจากพี่ฝนนะฮะแล้วก็มียังคอยที่ซอยเดิมพี่มนแคนแก่นคูนนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็ทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์นะครับมีพี่กูลพี่ดำสุราษฎร์พี่วอนนะครับมียายแสงบางนาพี่สุนทรมหาสารคามคุณวีนาพัทลุงนะครับหนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะครับพี่วันชัยมีพี่ต้นลุงต่อยจันทบุรีมีพ่อน้องน้ำสายไหมมีพี่โกศลมหาสารคามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างดีกว่าครับลูกพี่วันนี้อากาศดีดีนะครับผมนะภาคเหนือนี่นะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด22องศานะครับอีสานครับผมเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อากาศเย็นสุด23องศานะครับภาคกลางฝนตก 40% นะครับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกนะครับนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งคืออ่าวไทยนะฮะก็มีฝนตกประมาณ 30% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาจ้า
1: จอ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากหมูหนึ่งนะครับโอ้พลิ้วมากเลยนะครับเพลงนี้นี่เข้ากับบรรยากาศเย็นๆของค่ำคืนวันศุกร์แห่งชาตินะครับลืมเม็ดนะครับผมนะฮะอาสังกัดอิสระนะครับนะคำร้องทำนองหมูหนึ่งฮะแต่งกับพี่อมรเทพนะฮะแล้วก็เรียบเรียงกับพี่สุวัฒน์นะฮะก็เป็นเพลงใหม่ในวันนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: งานจากแอลกอฮอล์นะครับนี่คือไอ้ทุยนะครับนะล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับแล้วก็ยายแสงบางนานะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับอุ้ยขอเพลงไวซ์รุ่นมากเลยครับคุณยายนะครับอ้าวก่อนหน้านี้นะครับแก้บนจากน้องก้านตองนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing House ขอไปครับ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงามนะฮะต่อเลยเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณมากเลยนะนะครับโอ้ติดตามตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะจนถึง4ทุ่มเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่ง่วงนอนก็พักผ่อนนะใครที่ยังไหวยังไปต่อได้ก็อยู่กับน้องลูกตาลต่อนะจ๊ะวันนี้ก็จบพลิ้วอีกสักเพลงหนึ่งพี่มาริสาสุโกศล นะครับสักวันหนึ่งจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจะเจอกันเวลานี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะมา3งานเพลงกับคุณผู้ฟังค่ะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับหมู่กับบอมแมนแฟนกับบอไซนะคะงานจากเป่าธนากรนะคะแล้วก็เรื่องธรรมดาจากวง T-Rex นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กอดเสาเถียงปรีชาปัดภัยนั่นเองค่ะสามงานเพลงเพราะๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังกับพิษมาราธอนของเราค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเรากับ www.ltm

mfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะฝากไว้ด้วยกับ mcot connect นะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาทักทายกันแล้วตอนนี้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ ltmfm95 ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสามารถเข้ามาทักทายดีเจได้ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเราก็จะไลฟ์ตรงนี้ด้วยเนาะนะคะอ่ะแนลอีกสักครู่หนึ่งรับสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่วันนี้อยากจะโทรก็มาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเชิญได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายจองสายหน้าไมค์แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะคะเรารับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางโอ้โหเรามีหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะก็มาได้เหมือนกันนะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจนะคะยินดีมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจเนาะนะคะตอนนี้หนึ่งงานเพลงน่ารักน่ารักให้กับคุณผู้ฟังกันละกันนะคะน้อยนิดน้อยนิดพร้อมเป็นของเธอลูกตาลชนิชาเองค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะคนคุ้นเคยอ้าวสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มน้องแต้นี่นะคะจากสุพรรณบุรีนะคะแฟนรายการประจำวันไหนไม่เห็นชื่อพี่หนุ่มน้องแต้ที่ลิสต์ของเพลงหลังใหม่นี่เอ๊เหมือนขาดใครไปเลยนะ
2: ใช่แสดงว่าหลับ
1: แสดงว่าหลับนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกครั้งเลยนะคะที่พี่หนุ่มโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่แล้วก็ฟังอยู่ทุกคืนเนาะเวลาโทรเข้ามาฝากเพลงด้วยอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากมากวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มขา
2: ว้าววอน
1: ว้าววอนของน้องเมธิชาเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัสดิ์ให้นึกไม่ออกให้ทุกเสียงทุกสาย
1: จ้ะให้เพื่อนๆเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่สุพรรณฝนตกไหมคะพี่หนุ่ม
2: ไม่ตกมา 2-3 วันเลยคร
1: ับ อ๋อแล้วร้อนหรือเปล่า
2: ร้อนครับ
1: ร้อนเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเพลงเย็นๆจะได้ดับร้อนโอเคค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับเช่นเดียวกันคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจวอลวอนเมธิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมารอได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะผู้ฟังต่อทั้ง2ชั่วโมงเลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะจ๊ะนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อด้วยนะคะในช่วงนี้เน้นย้ำกิจกรรมของเราเช่นเคยนะคะกับฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตรมคอดซูเปอร์แฟนค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยายนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรากันต่อดีกว่านะจ๊ะสวัสดีพี่วรรณภานะคะคุณแม่รัตนาอ่านะคะน้องหนูดีนะคะพี่สรพงศ์นะคะทักทายจ้าแล้วก็มีใครอีกพี่นันทาพี่นิคมนะคะบอกว่าอยากฟังหม้อหุงข้าวหน่อยครับเพราะว่าเริ่มหิวอย่างนั้นเลยนะพี่นิกรพี่โสภานะคะน้องนายบอยนะคะคุณฟราพี่คนมิสวยอ่ะนะทักทายทุกคนเลยนะคะพี่อเนกพี่สมยศพี่สมบูรณ์พี่หนูเพียรนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพี่นารีด้วยพี่ชวนันนะคะพี่จักรีพี่วิจิตพี่นารีขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาพรึบพรับพรึบพรับเอาล่ะนะคะพี่ป๋องเหรอพี่ป๋องจากศรีสะเกษนะคะอยากฟังเพลงนี้เอาจัดให้นะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เธอคือดวงใจค่ะ

านหวานนะคะดีเจลูกตาลว่าหวานแล้วเพลงหวานกว่าอีกนะคุณผู้ฟังนะอ่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงมาหลังไมค์เยอะเลยขออนุญาตทักทายนะคะสำหรับสายหลังไมค์กันสักนิดนึงแล้วกันเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้นะคะเมื่อวานได้คุยกันเนาะแล้วก็พี่แอมจากจันทบุรีนะคะพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่นกสุพรรณนะคะพี่อเนกสุโขทัยนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะพี่จอยเชียงใหม่นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะพี่ป๋องนะที่เปิดเผยเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเธอคือดวงใจนะคะจากศรีสะเกษแม่พรจากแพร่ค่ะพี่เที่ยงนะว่ามิน42แล้วก็ล่าสุดพี่ขวัญจากสุโขทัยเช่นเดียวกันโอ้โหวันนี้สุโขทัยแซงนครศรีธรรมราชนะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆข้อความหรือว่าแม้กระทั่งเวลาไปงานไปอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆแฟนรายการน้องๆอะไรเงี้ยนะคะมาทักทายบอกว่าเนี่ยฟังอยู่นะฟังทุกคืนเลยอะไรเงี้ยค่ะมันขอบคุณมากๆจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสเจอกันที่ไหนตามงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะอ่ะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสวัสดีพี่บัวขาวนะคะพี่อุ้ยพี่สุนีนะคะพี่ชนแดนพี่ปอ

0: ยูนบอกฟังทางแอปครับว้าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีใครอีกมีพี่ณัฐวรสอ่ะนะจ๊ะทักทายทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะในช่วงนี้เราไปกันต่อเลยดีกว่านะคะกับมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เมื่อสักครู่นี้บอกว่าทักทายพี่บัวขาวเนี่ยเขาบอกว่าแก๊งนางฟ้ารามหนึ่งแปดร้อยสิบแปดเนาะราม118สวัสดีคนสวยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาช่วงนี้นะคะกับมหาเนื้อคอนไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องจาสิงห์ชัยไทยโดมิวสิกให้กับช่วงนี้

เสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ความมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่

0: ักลาจาสิงชัยขอฝากเนื้อฝากตัวในเด้อครับเด้อนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับคิดถึงใจจะขาดชัยโยธนวัฒน์นะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยนะคะฝากมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนัทกิติสารนะคะพี่นัทเนาะนะคะจากพี่นันเพชรชบูรณ
1: ์เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ในช่วงนี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่นกสุพรรณเนาะแนะนำเข้ามานะคะจากใจกวีช่างโคตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบจากเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำ

0: บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสุโขทัยนะวันนี้สุโขทัยมาแรงมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลย
5: คร
4: ับค่ะพี่ขวัญกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
5: น่าจะเคยคุยกันประมาณ 2-3 ครั้งแล้วครับ
4: อ๋อแต่ว่าก็ทิ้งระยะไปพักนึงเนาะนานเหมือนกัน
5: ใช่ประมาณสักพักนึงแล้วคร
4: ับ โอ้โอเคค่ะพี่ขวัญสบายดีนะ
5: สบายจ้า
4: ค่ะที่สุโขทัยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ขวัญ
5: ฝนตกทั้งวันครับ
4: รอโอ้โหฝนตกทั้งวัน
5: จะหมดคงจะหยุดเมื่อตอนเย็นค่ำๆเนี่ยครับ
4: ค่ะพี่ขวัญอยู่แถวไหนคะสุโขทัย
5: สวนคาโลกครับ
4: อ๋อสวนคาโลกนะโอเคเลยนะคะแสดงว่าอากาศก็เย็นเลยสิทางนู้น
5: ใช่ครับ
4: ตอนนี้อยู่ในห้องส่งก็หนาวเหมือนกันโอ้เย็นมากวันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นมากคุยกับน้องกวางหลังไมค์ด้วยว่าโอ้โหวันนี้แอร์เย็นจริงๆนะคะโอเคเลยนะคะไม่ได้คุยกันนานนะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะวันนี้หนึ่งงานเพลงพี่ขวัญค่ะ
5: ความรักของยักษ์เขียวก็ได้ครับ
4: ได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มอบให้น้องหลังไมค์และน้องเมื่อเช้าที่อยู่หลังไมค์ด้วยครับ
4: น้องเมื่อเช้าโอ้น้องเมื่อเช้าไหนคะเช้าตอนเช้าเหรออ๋อน้องเมย์
5: ตอนเช้าประมาณตั้งแปดโมงเช้าครับ
4: อ๋อน้องเมย์โอ้แสดงว่าตอนเช้าพี่ขวัญก็โทรมาฝากเพลงไว้ด้วยเหมือนกันเหรอ
5: พอดีเมื่อวานก่อนเนี้ย
4: จ้ะ
5: ผมได้คุยกับเขาแล้วพอดีเมื่อเช้าเนี้ยผมบอกว่าผมไม่รับสายหน้าไมค์เพราะว่าขับรถส่งลูกชายอยู่คร
4: ับ อ๋อก็เลยโอเคฝากเพลงไว้เนาะ
5: จ้ะ
4: ได้เลยค่ะจัดให้เลยทั้งน้องกวางทั้งน้องเมย์เลยนะคะน
5: ะ
4: จ้ะก่อนที่เราจะไปฟังความรักของยักษ์เขียวค่ะพี่ขวัญเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ขวัญพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ได้ครับได้จ้ะ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน

0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดเลยพี่ขวัญอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้

0: ดีสุดๆเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ในเมื่อก่อนอยู่บ้านแม่แล้วแบบบ้านมันใกล้เรือนเคียงเขาก็ดังการเปิดเพลงกันอะไรเงี้ยผมมาซื้อที่กันกับแฟนตรงนี
0: ้
1: แล้วมาอยู่กลางซอยหลังเดียว
0: ก็เลยเปิดเพลงดังๆไปเลยคนเดียว
1: คือท้ายซอยมี 3-4 หลังหน้าซอยมีรีสอร์ทมีอะไรแต่ผมอยู่กลางซอยมันหลันล้า
0: หลันล้าเลยชิลเลย
1: ใช่ใช่อยากจะดังอยากจะอะไรลูกหลานอยากจะเล่นอยากจะเวลามีเทศกาลก็ไม่มีใครมาว่าเรา
0: เนาะเพราะว่าจริงๆเราอยู่ใกล้ๆกับบ้านอื่นเราก็เกรงใจอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอื่นบางทีเราอยากนอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็เปิดเทเลโคดังมากอะไรเงี้ยผมมาอยู่กลางซอยหลังเดียวเลยครับ
0: พี่ขวัญก็ไปบอกเขาบอกให้เปิดทุกทุ่งมหานครจะได้ฟังด้วยกันวันนี
1: ้อันนี้ผมเปิดทุกคืนแล้วก็ไม่มีใครว่าผมเมื่อก็เปิดบอกตรงแล้วลูกสาวผมเปิดดังทุกคืนแล้วก็พี่ชายบ้างพี่สะใภ้บ้างเขามาช่วยทำงานน่ะเขาก็ไม่บ่นผมนะเขาชอบฟังเขาเรียกพี่ชายของลุงอะไรนะที่เสียไปแล้วอ่ะ
0: ค่ะอ๋อหมายถึงว่า
1: เขาก็ยังมีเทปของเขาทุกคืนแต่ว่าเขาเสียไปแล้วลุงอะไรที่เขาชอบเล่านิทานครับ
0: ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจหมายถึงดีเจเหรอคะ
1: ไม่ของเป็นเขาเป็นดีเจแหละเป็นดีเจเก่าแต่เขาเสียไปแล้วเขาเป็นลุงอะไรผมนึกออกไม่ออกเขาชอบเล่านิทานเกี่ยวกับว่าคนตายแล้วผีอะไรพวกนี้แต่พี่ชายเขาชอบฟังกับพี่สปายเขาฟังทางโทรศัพท์
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าติดตามอยู่เนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำไม้ด้วยกันนะ
1: ครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มากเลยนะคะ
0: เช่นเดียวกันค่ะสวั
1: สด
0: ี
1: ค่
0: ะจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการแล้วก่อนหน้านั้นนะคะสุสานหัวใจพจน์สุวรรณพันธ์นะคะนี่ค่ะสำหรับสุสานหัวใจนะคะแนะนำมาจากพี่ก้อยจันทบุรีค่ะแล้วก็มีเจ็บแล้วทนคือควายเอเชียอาสยามนะคะเพลงนี้จากพี่แอมจันทบุรีเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรากับความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นจากสายหน้าใหม่นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกสายเลยหน้าไมหลังไมนะคะยังมีเพลงอยู่อีกหลายเพลงนะคะที่ฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่อุ้ยด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะนะคะลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าไม่ได้แชร์ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะสวัสดีพี่เอิร์กนะคะพี่เอิร์กด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่สุชิรานะคะมีใครอีกพี่ณัฐพงษ์พี่ณัฐพงษ์นะคะขอบคุณค่ะพี่สงวนศรีพี่เสือดงอยู่นาพี่วันนี้ด้วยนะคะน้องคันชิตพี่คันชิต เรียกไม่ถูกอะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยเนาะรัวๆๆๆนะคะเพราะเพลงเยอะมากๆเลยนะคะจัดให้กับทาง SMS บ้างก็แล้วกันนะคะมีฝากเข้ามาจากคนโคราชนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจัดให้เลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นะคะที่เขาเพิ่งจะมาสัมภาษณ์นะคะมาโปรโมทเพลงกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครเมื่อวันสองวันก่อนนี้เองนะคะกับเพลงบุญฮักบ่ถึงค่ะคุณผู้ฟังฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสังกัด A Play Music ค่ะคำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนและเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์และบอดี้จับสลักเป็นแฟนลำเพลินวงสกอร์

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะงานจากน้องนัทมาริสาหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองนะคะป้าส้มจากภูเก็ตนะคะฝากเพลงนี้มาทางหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดงานเพลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะมีแต่คิดถึงงานจากพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะคะวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่นะคะฟังในเวลาปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ส่วนใครที่พอจะมีเวลานะคะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะมาเฝ้าอยู่หน้าจอรออยู่ที่หน้าปัดวิทยุได้นะคะก็จะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยสำหรับเพลงเก่าๆนะใครอยากฟังเพลงเก่าๆย้อนยุคกันสักหน่อยก็มากับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษได้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเอาละนะก็ลาไปด้วยความคิดถึงนี่หวานๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดี

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: พิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิตวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีท่านผู้ฟังของ FM 99ทุกคนด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อกี้นี้ผม เลือกเปิดเพลง มันๆเลยนะเพื่อที่เราจะได้เรียกว่ากับพี่กระเป๋าในช่วงรอบเที่ยงคืนตื่นหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ห้องส่งตอนนี้อากาศเย็นมาก
1: ครับผม
0: ง่วงเลยเริ่มไอแล้วเพราะว่าโหเย็นมากเลยนะ
1: ครับ
0: แอร์เนี่ยบางทีก็เย็นบางทีก็อุ่นๆหน่อยแต่วันนี้มาหนาวเลย
1: อ
0: ่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกประจำคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็กำลังที่จะเข้าสัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลโลกในสัปดาห์หน้าด้วยก็เมื่อเช้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเกมรอบแรกนัดแรกในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งมันเป็นเกมที่97ของฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: มันทำให้ครั้งนี้จะเหลือโปรแกรมลงสนามในฟุตบอลโลกอีกแค่7นัดนะ
1: อืม
0: 7นัดแล้ว นัด7นัดสุดท้ายหลังจากที่ไปมา90กว่าเกม
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้มีทั้งหมด48ทีมใช่ไหมเขาจะเตะทั้งหมด104เกม ตอนนี้เตะไปแล้ว90กว่าก็เหลือแค่7เกมเท่านั้นจะรู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: และเกมเมื่อเช้าเนี่ยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เป็นเกมที่สนุกนะ
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสก็เหนือกว่า
1: เหนือกว่าผมมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีโอกาสยิงเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ติดผู้รักษาประตูของทางด้านมาร์โกเซฟไปได
0: ้ยาเซนโบนู
1: ใช่ ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มโดดเด่นกันหลายคนเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผู้รักษาประตูฟอร์มดีหลายคนอย่างที่แต้มบอกไปโดยเฉพาะยาเซนโบนูมีโคของเคเบิร์ต
1: ใช่
0: แล้วก็คือลาซาวด้วยอีรอยลูมใช่ไหมคือลาซาวเนี่ยส่วนเคเวิร์ดเป็นโวซินยาหลายๆคนก็โชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในตำแหน่งผู้สาประตูแต่ว่าเมื่อเช้าในเกมเนี่ยเริ่มมา แป๊บเดียวฝรั่งเศสได้จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเอ็มบัปเป้ที่ยิงไม่เข้าย
1: ิงไม่เข้านะ
0: ถูก
1: ก็เป็นเมสซี่เลยนะยิงจุดโทษแล้วยิงไม่เข้า
0: เมสซี่นี่ยิงไม่เข้ามา 3-4 ลูกติดแล้วนะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ็มบัปเป้ก็มาแก้ตัวได้นะ
0: ใช่
1: ยิงขึ้นนำให้ทางด้านฝรั่งเศสนำโมร็อกโก1ประตูต่อ0
0: ครับในที่60
1: ครับแล้วก็ผ่านมาไม่กี่นาทีเองเป็นเดเบเล่ก็ยิงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็น2ตัวรุกคนสำคัญของฝรั่งเศสที่ยิงให้กับตราไก่เมื่อเช้านี
1: ้
0: พาทีมชนะ 2-0 แล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชาเลอร์หรือรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมแรก
1: ครับ
0: ก็มาตามเส้นทางของฝรั่งเศสเนี่ยในรอบ32เนี่ยผ่านสวีเดนมาได้ 3-0 ชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ชนะโมร็อกโก 2-0 เท่ากับว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลยนะ3เกมเนี่ยแล้วยิงไปทั้งหมด6ลูก
1: ฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลย
0: ใช่เสียแค่รอบแรก
1: แต่สเปนเนี่ยยังไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นี้นี่รู้สึกว่ายังไม่เสียประตูเลยนะ
0: สเปนเนี่ยเดี๋ยววันน
1: ี้ที่จะเตะวันนี
0: ้ถูกก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้าไปยืนรอในรอบรองทีมแรกและคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ต้องดูคืนนี้ระหว่างเกมสเปนกับเบลเยียม
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวจะเตะตอน 14:00 รายชื่อเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวถ้าออกแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งเลยออกน่าจะประมาณ 13:30 ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะออกประมาณนี้ก็เป็นเกม 14:00 ที่จะเล่นกันที่อิงเกอร์วูดสเปนกับเบลเยียมสเปนเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผ่านทางด้านของโปรตุเกสมา 1-0 เลยนะจากประตูชัยของมิเกลวีโน่นาทีสุดท้ายเลยก่อนหน้านั้นชนะออสเตรียมาในรอบ32ทีมส่วนเบลเยียมเนี่ยออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเกมรอบ32ทีมอาจจะเหนื่อยนิดนึงไปชนะเซเนกัลในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ได้ ประตูช่วงท้ายเกมเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยชนะอเมริกามา 4-1 แบบไม่ยากเท่าไหร่เพราะอเมริกาก็เรียกว่าเล่นด้วยความกดดัน

0: แล้วโดนเบลเยียมยิงขาดเลยวันนั้น
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกับเบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกคู่นึงดูว่าใครจะเข้าไปเจอฝรั่งเศสซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นเกมที่น่าดูมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือเบลเยียม
1: ครับผมในรอบที่แล้วเนี่ยที่เบลเยียมชนะอเมริกาไป4-1เนี่ยส่งผลให้ทางเจ้าภาพทั้ง3ทีมเลยนะตกรอบเมื่อรอบที่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐหรือเม็กซิโก
0: ครับ
1: นะครับผม
0: ก็สหรัฐวันนั้นก็เล่นแบบเก่งๆหน่อยเพราะว่าก็มีดราม่าตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่ก่อนเกม
1: ใช
0: ่ครับส่วนเบลเยียมนี่ก็น่าจะรอไปโดนเพิ่มภาษีแล้วแหละสหรัฐ
1: ไม่หรอก
0: ไม่นะ
1: ไม่
0: น
1: ่าจะเพิ
0: ่มไม่น่าเอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวนะ
1: ไม่น่า
0: แต่พี่ทำเขาก็ตอนนี้ก็ไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่
1: พี่ทำก็ไม่แน่
0: ใช่แล้วก็ส่วนสายล่างเนี่ยเดี๋ยวจะเตะคืนวันเสาร์สองคู่เลยคือคืนพรุ่งนี
1: ้
0: ตีสี่เนี่ยจะเป็นนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็ช่วง8 โมงเช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
1: ์น่าดูนะ
0: ใช่แล้วก็โมโนแม็กเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมด้วยนะดูบอลจิบกาแฟเนี่ยตอนแรกเนี่ย เขาจะจัดกิจกรรมแค่คู่กับอาร์เจนตินาแต่ล่าสุดเนี่ยเขาแก้แล้วเขาจะจัดตั้งแต่ตีสี่เลยก็คือคู่นอร์เวย์อังกฤษเลยสองคู่คือส่วนรถไฟส่วนน่าจะเป็นส่วนรถไฟนะครับผมจะไม่ผิด
1: ตรงจักรจักร
0: ส่วนจักรจักรถ้าเขาบอกว่าจะจัดตั้งแต่คือส่วนสาธารณะตรงนั้นเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสี
1: ่
0: คือก็ตีสี่ก็เข้าไปดูบอลได้เลย
1: ครับ
0: จบก็น่าจะช่วงเกือบเที่ยงสองคู่ก็แฟนรายการท่านไหนก็ติดตามแล้วก็ไปร่วมรับชมกันได้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คสถานที่นิดนึงว่าเป็นที่ไหน
1: เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่ออกมาเชียร์ที่สถานที่จัดงานเนาะเพราะว่าแน่นอนแหละดูบอลเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าดูรวมกันหลายๆคนน่ะมันจะสนุกยิ่งกว่าไง
0: ใช่
1: เออมันเป็นถ้าใครว่างเนาะใครสะดวกก็ไปงานที่โมโนแม็กจัดได้
0: อากาศไม่ร้อนแน่นอนเพราะตอนช่วงเช้าเลยเช้ามืดเลยก็อ่ะผมเจอแล้วเป็น FIFA World Cup แฟนพลักที่สวนวชิระเบญจทัตตุลรถไฟแหละตรงลาดพร้าวใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็งานเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะคู่แรกเลยนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็มีคู่ที่สองต่อคืออาร์เจเนียกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก็ตามชมกันได้ครับอ่ะเป็นเรื่องของผลการขันเมื่อเช้าเดี๋ยวคู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยค่อยไปว่ากันเบรกหน้าแล้วกัน
1: ครับผม
0: ส่วนข้อความครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube แล้วก็ Facebook ด้วยซึ่งผมก็จะจัดกับสแตมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ถึงตี2ก่อนที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของการบรรยายในช่วงตี2
1: ก็จะเป็นบรรยายสเปนกับเบลเยียมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็วันนี้เดี๋ยวพี่หยองสุภโชคพี่หยองเดชครับจะเข้ามาพากับพี่โอ๊ตสินพงษ์นะ
1: ครับ
0: ตอนตี2เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงแล้วกันทักทายกันเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทางFacebook และ YouTube ด้วย
1: ตอนนี้ใน YouTube ก็ยังไม่มีใครเข้ามาทักทายเนาะก็สามารถพิมพ์ทักทายพวกเราได้เนาะ
0: ครับ
1: มาร
0: ่
1: วมพูดคุยกับเราได้
0: ใช่อาจจะต้องรอแป๊บนึงเพราะดูเหมือนเน็ตน่าจะมีปัญหานิดนึงนะ
1: ทาง Facebook ก็ยังไม่มีเนาะ
0: ครับไปเรื่องของควันหลงฟุตบอลโลกหน่อยละกันเพราะว่าบอลโลกเนี่ยจบหลายทีมก็ตกรอบไปแล้วนะหลายทีมเนี่ยตกรอบไปตั้งแต่ช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจบไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้รอบ8ทีมก็ตกรอบไปแล้วหลายทีมนะก็มันเป็นเรื่องของกุนซือไง
1: ครับ
0: หลังจบฟุตบอลหลังตกรอบฟุตบอลโลกไปเนี่ยหลายชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกุนซือ
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีตัวเลขเกิดขึ้นว่าตอนนี้หลังจากที่ฟุตบอลโลกผ่านมาจนถึงตอนนี้ทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชถึง15คนเลยนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ คนล่าสุดเนี่ยเป็นซัสโกดาลิชของโครเอเชียที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีอย่างอาฮองมิงโบที่เป็นโค้ชเกาหลีใต้ที่กลับไปประเทศแล้วก็โดนขู่ทำร้ายก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อเมริกาชั่วคราวด้วยหลายๆคนนะ แล้วก็อย่างมีของโรนัลด์โคมันก็ออกไปแล้วของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอยู่เล่นนาเกมันของเยอรมันก็ออกไปแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็อาร์โรบโต้มาร์ติเนซของโปรตุเกสออกไปแล้วก็หลายๆคนก็ออกไปคือตัวเลข15คนนี่เยอะมากนะรวมถึงมีสตีฟคาร์ของสกอตแลนด์ก็ออกไปแล้วมีคาร์โลเชติเนี่ยที่ยังอยู่ของบราซิลแต่ของบราซิลเนี่ยอัลเชอร์ติแอนเชอร์ติเนี่ยเขาก็จะยังทำงานกันอยู่ คือสมาคมฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลเนี่ยยังให้โอกาสเขาเรียกว่ายังเชื่อมือของอันเชลตี้อยู
1: ่
0: แล้วก็ยังให้ทำทีมต่อก็คือการสร้างทีมเพื่อเล่นในโคปาอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้ารวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าถ้ายังอยู่ต่อหลังจบโคปาอเมริกานะคืออเมริกาเนี่ยโคปาอเมริกาในบราซิลไม่ได้มาตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่อันเชลตี้ก็หวังที่จะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้า
1: สมมุติถ้าบราซิลไม่ได้แชมป์โคปาเจมคิดว่าอันเชโลตติยังอยู่ไหม
0: ก็อาจจะยังอยู่ถ้าผลงานดี
1: หมายถึงว่า
0: หมายถึงว่าถ้า
1: ตกรอบลึกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยแต่ว่าผลงานดีก็อาจจะอยู่ต่อแต่ทีมระดับบราซิลเนี่ยถ้าพูดถึงการเล่นในถ้วยระดับโคปาอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยว่าต้องเข้าชิงไงเข้าชิงอย่างน้อยแล้วก็ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอย่างอันเชโลตติเนี่ยเป็นกุนซือที่เป็นยอดโค้ชอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าบราซิลไม่ใช้อันเช่เนี่ยก็ไม่รู้จะใครมาแทนแล้วนะ
1: ใช่เพราะเป็นยอดโค้ชจริงๆนะ
0: เขาเป็นยอดโค้ชแล้ว
1: คุมทีมลีกสโมสรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีมสโมสรเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านสโมสรมาโอ้โหก็เยอะนะได้แชมป์ยูฟ่าไปตั้งกี่สมัยใช่ไหม
0: ถูกแต่ว่าครั้งนี้แค่มาอยู่กับบราซิลในช่วงที่ระยะเวลาไม่นาน
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบราซิลต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วย
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อของกุนซือที่จบบอลโลกแล้วก็เรียกว่าออกจากตำแหน่งหน่อยละกันคนแรกเนี่ยออกตั้งแต่ ทัวร์นาเมนต์ยังเล่นอยู่เลยนะก็คือกุนซือของทูนิเซียที่แพ้นัดแรกมาเปลี่ยนเลยก็คือซาบีรามูชี
1: ใช่แพ้นัดแรกเปลี่ยนเลย
0: ถูก
1: หลายคนตกใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: พี่บอลนัดเดียวเองอ่ะเปลี่ยนเลยเหรอ
0: ก็คือแพ้นัดแรกแล้วออกเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหากับหลายเรื่องก่อนที่จะมาบอลโลกไงเรื่องของการเรียกตัวนักเตะด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมตูนิเซียไม่นานก่อนมาบอลโลก
1: ครับ
0: นักเตะที่เคยพาทีมมาเล่นรอบสุดท้ายเขาบางคนก็ไม่ได้เรียกมาประมาณนี้เขาก็เลยสุดท้ายก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผ่านเกมแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นมิสลาฟคูเบกของเช็กที่ตบรอบแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: เช็กก็น่าเสียดายเพราะว่าในเกมแรกที่เจอเกาหลีใต้จริงๆนำก่อนแล้วก็โดนแซงชนะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเช็คหลังๆนี่ผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนเนาะ
0: อีกคนเนี่ยเป็นสตีฟคาร์ของสกอตแลนด
1: ์ครับ
0: ที่เกมแรกเปิดตัวมาในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าดีการกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีเกมแรกเนี่ยชนะเฮติแล้วก็ไปแพ้โมร็อกโกบราซิลก็ตกรอบไปสตีฟคาร์ก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคนหนึ่งที่อยู่ในแคนดิเดตของสกอตแลนด์ก็คือราเฟลเบนิเตนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเบนิเตก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามประมาณว่าสนใจงานที่เฮมเนสปาร์กไหมที่สกอตแลนด์ไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากลองไปคุมทีมชาติดูแล้วก็พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอในแบบทีมจากทีมชาติอย่างเงี้ยฉันก็มีโอกาสเพราะว่าเมเตเพิ่งย้ายทางกับพานาติไนกอสมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็กำลังว่างงานอยู่พอดีนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอย่างฮองเมงโบเนี่ยก็ย้ายทางกับเกาหลีใต้เรียบร้อยกลับไปประเทศนี่เรียกว่าโดนสาปส่งเลยนะ มีโหแฟนบอลไปต้อนรับที่สนามบินแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าผลงานต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆเลยอย่างฮองเมงโบเนี่ยตอนแรกก่อนที่เกาหลีจะตั้งเขาเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีข่าวกับกุนซือหลายคนรวมถึงเจสซี่มาร์ของแคนาดาด้วยหลายคนที่ถูกโยงเข้ามาเป็นกุนซือของเกาหลีใต้ก่อนที่ฮองเวงโบจะถูกแต่งตั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยระบบที่เขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็เลยเลือกที่จะตั้งคนคุ้นเคยอย่างฮองเวงโบเข้ามาคุมที
1: ม
0: แต่ว่าสุดท้ายผลงานก็ไม่ดีเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นมาร์เชลเบียซากุนซือของอุรุกวัย
1: ครับ
0: ที่อุรุกวัยรอบนี้ก็ตกรอบแรกใช่ไหม
1: ตกรอบแรก
0: ผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับอุรุกวัยก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเหมือนแน่ดีแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมี นักเตะหลังๆเนี่ยก็จะมีแค่ดาวินยูเนชีพอจะพึ่งพาได้นอกจากนี้ไม่มีใครนะซูเปอร์สตาร์น้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็มีกุนซือของเอกวาดอร์ที่ออกไปคนหนึ่งคนเอกวาดอร์ก็แพ้เม็กซิโกในรอบ32ทีมสุดท้ายเป็นเซบาสเตียนเบคาเซ่เนี่ยคนที่6แล้วแล้วก็คนที่7เป็นโรโนโคมันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าผลงานตกรอบเร็วไปหน่อยแต่ไปเจอกับโมร็อกโกซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันแล้วโมร็อกโกก็เพิ่งตกรอบเมื่อคืนเองก็ ออกไปแล้วเหมือนกันสำหรับโนโนคูมันตามมาด้วยยูเล่นนาเกมันนาเกมันเนี่ยเยอรมันก็ถือว่าตกรอบเร็วไปหน่อยเพราะว่าไปแพ้ปารากวัยรอบ32ทีมตอนแรกเนี่ยนาเกมันบอกว่าเขาจะไม่ออกนะเขาบอกว่าเขาจะไม่หนีปัญหาเพราะว่าเขายังเหลือสัญญาอยู่กับเยอรมันอีกประมาณ2ปีแต่สุดท้ายเนี่ยไปมาออก ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องออกด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คนต่อมาเนี่ยเป็นคาร์ลอสเกลอสของกาน่าที่ก็แพ้โคลอมเบียในรอบ32ทีมสุดท้ายก็ออกไปอดีตผู้ช่วยของเซอร์เล็กฟูกซันส่วนคนที่10เนี่ยเป็นโรเบโตมาร์ติเนซของโปรตุเกส
1: ครับ
0: ที่ออกไป แล้วก็วันก่อนนี่เป็นมีคนไหมคนม่อนก่อนเนี่ยที่เพิ่งออกไปกุนซือเดี๋ยวผมลองเช็คแล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าคนที่ออก
1: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะใน
0: ใช่
1: ครั้งนี้แต่ก็อย่างว่าแหละเมื่อ4ปีมีครั้งอ่ะแล้วพอมาถึงแล้วฟอร์มมันแบบถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: มัน
1: ก็คว รปลดนะ
0: ใช่ๆก็โดยทั่วไปเวลาจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือยูโรเงี้ยเขาก็จะเป็น มีการเปลี่ยนโค้ชอยู่แล้วซึ่งก่อนเวลาทีมชาติเซ็นสัญญาโค้ชเนี่ยบางทีเขาก็จะเซ็นไว้ให้ถึงแบบหลังจบทัวร์นาเมนต์ใหญ
1: ่ๆ
0: เพื่อที่ว่าได้เปลี่ยนเลยอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าผลงานดีก็ได้ต่อไปก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งที่พอจบแล้วกุนซือมีการเปลี่ยนหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับแตมเนี่ยยังมีเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: ของโค้ชในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวแตมไล่อันดับ1ถึง5หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับก็อันดับ1ก็แน่นอนครับเป็นคาร์โลอันเชลลอตติเนาะคุมทีมชาติบราซิลไงรับอยู่ที่ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะซึ่งทีมชาติบราซิลเองเนี่ยก็ตกรอบแล้วนะครับอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: 2เนี่ยเป็นโทมัสทูเคิลนะครับผมคุมทีมชาติอังกฤษนะครับรับอยู่ที่ 5.06 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับยังอยู่ในเส้นทางเดี๋ยวคือพรุ่งนี้เตะ
0: ใช่
1: ครับอันดับ3ครับเป็นมาริชิโอโปรเชติโน่นะครับผมจากทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับรับอยู่ที่ 4.53 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ
0: อ
1: ันดับ4ยูเลียนนาเกลแมนนะครับทีมชาติเยอรมันนะครับรับอยู่ที่ 4.2 ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ5เป็นฟาบิโอคานาวาโลนะครับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับ
0: ครับผม
1: รับอยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์ต่อปีครับเจมส
0: ์ก็ดูอย่างค่าเหนื่อยของอันเชลตินะ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
1: โดดมาเลย
0: ใช่ก็คือเขาเป็นยอดโค้ชไง
1: อาจจะยอดโค้ชจริ ง
0: แต่ว่าผลงานในคราวนี้มันอาจจะสวนทางนิดนึงสำหรับบราซิลที่ตกรอบไปในรอบก่อนหน้านี้นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูอันดับ2เมื่อกี้เป็นโทมัสทูเคิลคุณซื้อทีมชาติอังกฤษที่ยังอยู่บนเส้นทางแล้วมีโอกาสที่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคุณซื้อคนแรกที่ไม่ใช่ทีมชาตินั้นคว้าแชมป์คว้าแชมป์คือหมายถึงว่าทีมชาติที่คว้าแชมป์บอลโลกก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีกุนซือต่างชาติพาทีมคว้าแชมป์ไงแล้วทูเคิลเป็นคนเยอรมันถ้าเขาพาอังกฤษได้แชมป์ก็ได้เป็นกุนซือต่างชาติคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป
1: ์
0: ถูกไห
1: ม
0: ก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอนอร์เวย์และก็โปรเชติโน่ของสหรัฐก็ตกรอบไปแล้วนาเกมันก็ไปแล้วเหมือนกันออกแล้วด้วย
1: ใช่ไปแล้ว
0: ส่วนคานาวาโลก็นี
1: ่
0: เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาพาทีมมาเล่นในฟุตบอลโลกต้องยอมแล้วอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นรองหลายๆทีม
1: ใช
0: ่ก็ยังมีเวลาให้ เตรียมตัวสำหรับครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสได้มาเล่นนะสำหรับอุซเบกับคานาวาโลโรเบโตมาร์ติเนซก็ออกแล้วเนาะอันดับ6เนี่ย 3.5 ล้านอันดับ7เป็นเดเชอง 3.31 ล้านก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าเดชองเนี่ยพอจบบอลโลกครั้งนี้เขาจอกแล้วเพราะว่าเขาคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012
1: นานมากเลยนะ
0: ใช่2012ก็
1: ทีมชาติอ่ะ
0: 2012ก็14ปีมั้ย
1: 4ปี
0: 14ปีที่แล้วก็คนที่จะเข้ามาคุมทีมก็ตามที่ข่าวออกก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นซีดานตัวเต็งเบอร์1ใช่ส่วนอันดับ9นี่เป็นอันดับ8เนี่ยเป็นเรียวเนลสคาโลนี่นะ 2.61 ล้านปอนต่อปีคนนี้สคาโลนี่ก็
1: คุมอาร์เจนติน่า
0: ใช่ก็ยังมีโอกาสที่จะพาอาร์เจนติน่าป้องกันแชมป์โลกในรอบนี
1: ้
0: อันดับ9เนี่ยเป็นมาโชเบียซ่ากุนซือของอุรุกวัยที่บอกไปออกไปแล้วด้วยแล้วก็อันดับ10เป็นโรนัลด์คูมันที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของกุนซือนะ
1: ใช่
0: ทีมชาติในฟุตบอลโลกที่บางคนก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงขั้นเหนื่อยด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผมดูข้อความนิดนึงมีหรือยัง
1: มีแล้ว
0: บอกว่าคุณซิกโคเตอร์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆ ฟังทุกค่ำคืนครับข้อความทางบ้านแดงนะส่วนบ้านฟ้านี่โอ้มีทักทายเข้ามาแล้วบอกว่าคุณวีรศักดิ์นี่ทักทายเข้ามาทุกวันนะบอกว่าสวัสดีครับทักทายจากนครศรีกีดยางเหมือนเดิมครับแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักไปว่าสวัสดีครับพี่เจมพี่สแตมคุณวีรัตบอกว่าวันนี้ส่งผมมาทางสเปนนะครับส่งผมนี่หมายถึง ส่งบอลหรือว่าส่งเราสองคน
1: ส่งของผม
0: อ๋อ
1: ส่งไหม
0: วันนี้ส่งผมผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร ครับผม แต่ส่งเขาคุยได้แล้วบอกคือนี้ตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจะอวนเหมือนเดิมครับจากคุณประสิทธิ
1: ์
0: และก็คุณจอมพลวันนี้ส่งทีมชาส่งธงทีมชาติสเปนกับเบลเยียมมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าส่งสเปนมาเยอะกว่านะอาจจะเชียร์สเปน
1: อาจจะเช
0: ียร์สเปนอ่ะใช่แล้วก็ข้อความประมาณนี้ส่วนทาง SMS ก็ยังไม่มีนะแต่ส่งของเมื่อคืนได้4689899ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราสองคนก็จะรอตอบนะวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมตีสองจะมีฟุตบอลด้วยก็เราจะรีวิวกันช่วงหน้านะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะนอกจากนั้นเดี๋ยวผมไปดูข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหน่อยแล้วการควันหลงอะไรหลังเกมประมาณนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นผมเห็นข่าวหนึ่งนะเป็นควันหลงหลังฟุตบอลโลกเหมือนกันก็เป็นข่าวของ นักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ซึ่งเซเนกัลเนี่ยตกรอบไปแล้วด้วยนะในรอบ32ทีมที่แพ้เบลเยียมในช่วงต่อเวลาพิเศษล่าสุดเนี่ยมาเน่ก็ได้ประกาศอำลาทีมชาติแล้วในวัย34ปี
1: ครับผม
0: ใช่ก็มาเน่ก็เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ก็เล่นอยู่กับอัลนาสเซอร์ในซาอุดิอาระเบียโปรลีก
1: โรนโดนะ
0: ใช่ก็ติดทีมชาติตั้งแต่ปี2012อ่ะก็14ปีลงสนามไป132นัดยิง55ประตูก็สีตีก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ55ประตูจาก100กว่านัดเนี่ยแล้วก็ผลงานกับทีมชาติก็คว้าแชมป์คัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021แล้วก็คว้ารองแชมป์อีก2ครั้งเมื่อปี2019แล้วก็2025ส่วนในฟุตบอลโลกก็เล่นมาตั้งแต่ปี2000เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าเขาเล่นมากี่รอบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ซึ่งครั้งนี้เขาก็เล่นไปทั้งหมด4นัดนะทำได้1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ทวน
0: ใช่
1: บอลโลกครับ
0: ก็ ตกรอบสายที่2อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าด้วยศักยภาพของเซเนกัลปีนี้ต้องบอกว่านักเตะก็ขุมกำลังอาจจะดรอปลงไปกว่าในอดีตนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าเล่นโอ้โห132นัดเยอะมากนะ
1: มาก
0: 132นัดนี้ต้องโห14ปีนี้ต้องลงปีแล้วกี่นัดละ10นัดประมาณนี้ไหม
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ใช่นักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดของเซเนกัลนะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอาริซาเก136นัดยิง7ประตูส่วนมาเน่เนี่ย132นัดแต่ว่าโหเสียดายขาดไป4เกมเองยังไม่แซงนะสำหรับจำนวนการลงสนามมากสุดส่วนจำนวนยิงประตูเยอะสุดเนี่ยมาเน่ยิงไป55ลูกก็เป็นดาวสมบูรณ์ของทีมชาติตอนนี้อันดับ2เนี่ยเป็นอองรีกามาล่ายิงไป29ลูกอดีตดาวดังของเซเนกัลช่วงต้นยุค2000
1: ครับ
0: เคยอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันด้วยพวกนี
1: ้ด้วยตำแหน่งของเขาด้วยไห
0: ม
1: เล่นหน้าเล่นปีกอย่างเงี้ยต
0: ้
1: องใช้กำลังเยอะเนอะแล้ววัยที่มันสูงขึ้น
0: ใช
1: ่มัน
0: อาจจะเกี่ยวด้วยใช่ก็ไปอายุเท่านี้ก็34ก็อาจจะไปเน้นกับสโมสรดีกว่าก็แชมป์ระดับทวีปก็เคยได้แล้วแต่ว่าความสำเร็จฟุตโลกก็อาจจะยากหน่อยก็เดี๋ยวไปเล่นกับสโมสรไงกับเอานาเซอร์แทนครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข่าวของอาการเจ็บของนักเตะหลายคนในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่ามีให้เห็นอยู่นะ
1: เกฮีล่าสุด
0: ใช่
1: ของทีมชาติอังกฤษเนาะก็มีข่าวว่าเจ็บอาจจะพลาดลงอาจจะพลาดที่จะเจอนอร์เวย
0: ์ก็จะไม่ได้ลงเกมเจอนอร์เวย
1: ์ใช่
0: มีอาการเจ็บในเกมที่แล้วใช่ไหมก็ล่าสุดเนี่ยทูเคิลบอกว่าอาจจะต้องรุนว่าจะลงสนามหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ลงได้ลงนะวันนี
1: ้ครับ
0: เกฮีมีการเจ็บนอกนั้นเนี่ยลีเจมก็เจ็บแบ็คขวาของอังกฤษก็เหลือแค่เชสเปนแค่คนเดียวก็เลยมีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วทูเคิลน่าจะเรียกเทรนต์อโนมาด้วยหรือเปล่า
1: เรียกตอนนี้เหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่า เรียกติดทีมมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยถ้ามีอาโนอยู่ทีมอาจจะสาการอาจจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะเพราะว่าเชียร์สเปนในเกมที่ผ่านมาก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรตำแหน่งแบ็คขวาก็เดี๋ยวจาเลควอนซ่าก็ติดโทษแบน2นัดลงไม่ได้ตำแหน่งแบ็คขวาตอนนี้ก็เหลือเชียร์สเปนแค่คนเดียว
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะถึงขั้นที่ต้องเอาเดแคนไลท์ลงมาเล่นแบ็คขวาเพราะว่าในเกมที่เจอคองโกเนี่ยตอนที่อังกฤษเป็นรองเนี่ยทางด้านของเดแคนไลท์ก็ถูกจับไปเล่นเป็นแบ็คขวาอยู่นะ
1: แดนเบิร์นก็ลงแทนได้ไหม
0: แดนเบิร์นเนี่ยวันนี้น่าจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แทน
1: เกฮีไป
0: ใช่
1: คร
0: ับ ก็ตอนอยู่เซนอนเดแคนไลท์ก็เล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: หลายๆครั้งแต่ว่าน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะ อาจจะยังใช้เชสเปนคนเดียวแต่ว่าเกฮีเนี่ยวันนี้อาจจะลงไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนร่วมทีมอย่างฮาแลนด์ไงเกฮีนี่ก็เป็นกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมเพิ่งย้ายจากพาเลทไปครับเดี๋ยวผมดูข่าวอื่นอีกละกัน
1: แต่เขาบอกว่าในข่าวบอกว่านอกจากนี้นอกจากตัวเจ็บของทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยต
0: ้
1: องรอประเมินความพร้อมของดีแคนไลท์ด้วยนะเพราะว่าท้องเสีย
0: ใช่ดีแคนไลท์มีการป่วยก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงนักเตะนอร์เวย์หลายคนก็มีการป่วยนะ
1: ครับ
0: ที่บอลโลกตอนนี้นอกนั้นเนี่ยก็มีข่าวของกุนโปรตุเกสที่เราบอกว่าเมื่อกี้โรเบโต้มาร์ติเนสเพิ่งออกจากตำแหน่งล่าสุดก็อาจจะได้กุนซือใหม่นะก็เป็นฮอเคเชซุสผู้จัดการทีมว่าที่เขาเรียกว่าว่าที่กุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสซึ่งฮอเคเชซุสเนี่ยก็เพิ่งพาเอานาเซอร์คว้าแชมป์ซาริโปลีกับโรนัลโดมาแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นกุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสแล้วก็เป็นคนโปรตุเกสอยู่แล้วด้วยก็แต่ว่าโรนัลโดเนี่ยเขายังไม่ประกาศใช่ไหมว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติหรือเปล่า
1: เหมือนประกาศแล้วนะ
0: เขาแค่บอกว่าบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ใช่
0: แต่ไม่แน่ใจว่าทีมชาติเนี่ยเลิกแล้วใช่ไหม
1: ยูโรอาจจะยังเล่นอยู่หรือเปล่า
0: 2ปียูโร2ปีไม่น่าแล้วแหละ
1: 43แล้วนะ
0: ใช่
1: 44
0: แต่น่าเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกครั้งหน้าอีก4ปีข้างหน้าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพไงแล้วโรนัลโดไม่ได้ไปเล่นก็น่าเสียดาย
1: คร
0: ับ เล่นในบ้านตัวเองสักครั้งเพราะว่าในยูโรเนี่ยเขาเคยเล่นในบ้านตัวเองแล้วตอนปี2004ที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพตอนนั้นแต่ว่านัดชิงไปแพ้กรีซไงก็ไม่ได้แชมป์แล้วก็โรนัลโดในความสำเร็จกับทีมชาติก็คือถ้าเอาเป็นเมเจอร์รายการใหญ่เนี่ยก็คือคว้าแชมป์ยูโร2016ซึ่งเกมนัดชิงปีนั้นชิงกับฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสด้วยที่บ้านฝรั่งเศสแล้วโรนัลโดเจ็บต้องไปเป็นต้องออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยมั้งตอนนั้นอ่ะที่เขาแบบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบอยากเล่นไงแต่เจ็บสุดท้าย
1: ช่วยทีมไง
0: สุดท้ายก็มายืนเป็นโค้ชแทนทั้งสนามแล้วก็สุดท้ายทีมก็ชนะฝรั่งเศสได้แชมป์ไปแต่บอลโลกนี่เสียดายครั้งนี้ก็ไปได้ไม่ถึงไหนก็แพ้สเปนตกรอบไปก่อนเพราะฉะนั้นโรนัลโดหมดน่าจะหมดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกแล้วแหละแต่ว่ายูโรได้ไปแล้วนะ
1: แต่ผมว่าก็อย่างที่โค้ชคนใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสทางด้านฮอเก้เคซุสเนี่ยเขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะเรียก
0: ครับ
1: โรนัลโดกลับมาไง
0: ใช่
1: และผมเชื่อเลยถ้าเรียกในยูโร2ปีข้างหน้านะถ้าเรียกโรนัลโดผมว่าน่าก็น่าจะกลับมานะ
0: ก็
1: เพราะว่าต้องบอกว่าความฟิตของเขาเนี่ยการรักษาสุขภาพของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเลิศนะ
0: ใช่
1: ดื่มแต่น้ำเปล่าออกกายแบบโอ้โหใช่ไหม
0: ขนาดลูกชายเขายังไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะ
1: เห็นป่ะอ
0: ยากให้มุ่งเน้นกับการพัฒนา
1: โฟกัส
0: ตัวเองอะไรวันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของข่าวฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องข้อความหน่อยแล้วกันมีข้อความทาง YouTube เข้ามาพอสมควรบอกว่าคุณเคอร์ลี่คุณบอกว่าบอลโลกมันไม่มีไทยเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยดีกว่าครับประมาณนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยก็แข่งอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแพ้สหรัฐแล้วก็ผมญี่ปุ่นนี่เราชนะแม้วันนี้ปะ
1: เดี๋ยว
0: ตามเช็คแล้วกันบอกว่าบรรยายห้องส่งแทบแตกมากมากครับ
1: เสียงแทบแตกเหรออ
0: ่าไม่แน่ใจอาจจะมันหรือเปล่า หรือยังไงนะส่งน่าจะข้อความขาดตกหล่นไปแล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองก็มันครับน่าจะหมายถึงฟุตบอลหรือกีฬาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ต AF ครับคนคัดคนออกอีกครับมี AF ใช่ไหมตอนนี้อะคาเดมี่แฟนเชียร์ตอนนี้แข่งอยู่แล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองเชียร์ประเทศตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดลุ้นที่สุดครับน่าจะหมายถึงวอลเลย์บอลนะ แล้วก็ถ้าอยากเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดี๋ยวมีแข่งเหมือนกันในเอเปคุณใดครับ
1: เฮ้ยเจมถามว่าอะไรนะวอลเล่
0: วอลเล่ไทยผลทีมชาติไทยเป็นไงบ้างจะเจอ
1: ญี่ปุ่นเหรออ
0: ืม
1: ก็แพ้3ต่อ1เซต
0: ก็แพ้อีก1เกมวันก่อนเจอสหรัฐก็พลาดท่าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสถิติในฟุตบอลโลกนิดนึงก็หลังจากผ่านรอบ8ทีมไปแล้วเนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการแย่งดาวซันโวนะเพราะว่าการแย่งดาวซันโวเนี่ยโหถือว่าสนุกมากเลยตอนนี้โดยเฉพาะอันดับ1ดาวซันโวตอนนี้2คนเลยนะก็คือเมสซี่8ประตูกับเอ็มบัปเป้8ประตู
1: ครับ
0: ส่วนอันดับ2เป็นฮาแลนด์7ประตูแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะว่าแฮร์รี่เคนยิง6ประตูกับอังกฤษ
1: แล้วก็จะได้เตะคืนพรุ่งนี้เนาะ
0: ใช่ส่วนเดมเบเล่เนี่ยมาช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าสถิติมากสุดเนี่ยในบอลโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจูดฟองแตงที่ยิงในบอลโลก1ครั้งมากที่สุดก็ตอนนี้น่าจะ15ประตูนะจูดฟองแตงอดีตนักเตะในฝรั่งเศส
1: มาถึงต่อทัวร์นาเมนต์
0: ต่อ1ทัวร์นาเมนต์จูดฟองแตงยิงมากสุดแต่ว่าแต่ก่อนทีมมันไม่เยอะแบบนี้ไง
1: ใช่
0: แต่ว่ารอบนี้เมสซี่เนี่ยยิงไปแล้ว8ประตู ก็มีโอกาสไหมตอนนี้รอบอะไรแล้วรอบ8เหลืออีก
1: 3ถ้าเข้าชิงนะ
0: ยิงนัดละ3ไง9
1: โอ้โห
0: เอ้า
1: แต่ก็มีไม่ได้ก็มีไม่ได้
0: แต่ว่ายากหน่อย
1: แต่ก็ยากหน่อย
0: แต่ว่าตอนนี้สถิติรวมเรียกว่าดาวซันโวรวมเนี่ยก็เป็นของเมสซี่ดาวซันโวสูงสุดบนโลกเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าทุกประตูที่เมสซี่ยิงหลังจากเนี้ยก็จะเพิ่มสถิติไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเมสซี่ก็เพิ่งทำลายสถิติของเมียสลาโคเซในรายการนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เดิมทีเนี่ยเท่าไหร่16ใช่ป่ะบวก8ตอนนี้เท่าไหร่ละอย่าให้แต้มเช็คละกันว่าตอนนี้เมสซี่ไปสัตว์ไปเท่าไหร่นะเพราะว่า
1: หมายถึงว่าทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ย
1: อืม
0: ส่วนอย่างเอ็มบัปเป้ก็มีโอกาสนะกับการลุ้นดาวซันโวฟุตบอลโลกเพราะว่าตอนนี้ตามหลังเมสซี่ไม่เยอะแล้วเมสซี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยยังมาเล่นได้อีกนะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงอันดับหนึ่งเนี่ยเมสซี่21ประตูโอ้แต่เอ็มบัปเป้ตามมาจ่อๆแล้วนะเอ็มบัปเป้20ประตูละ
1: ก็อาจจะแซงได
0: ้เผื่อแซงในทัวร์นาเมนต์นี้แหละก็ถ้าเมสซี่ไม่ยิงแล้วเอ็มบัปเป้ยิงต่อก็มีโอกาสแซงแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าเดี๋ยวฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้จะเท่าแล้วนะเอ็มบัปเป้ตามหลังเมสซี่อยู่แค่ลูกเดียว
1: ก็ถ้าไม่เจ็บถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บในครั้งหน้านะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทัวร์นาเมนต์หน้าแหละเอ็มบัปเป้ก็น่าจะขึ้นเป็นดาวสูงสุดได้แหละ
0: อืม
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยถ้าหมดยุคเมสซี่เอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่าบอลโลกครั้งหน้าน่าจะได้อีกครั้งนึงก็เมสซี่น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยดูแล้วก็น่าจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันแฮร์รี่เคนตอนนี้ยิง14ลูกนะตามหลังเอ็มบัปเป้เมสซี่เยอะพอสมควรโรนโดนี่ก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะโรนโดยิงไป11แล้วบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันถ้าดูคนที่น่าจะมีโอกาสทำลายสถิติได้ในอนาคตเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยคนที่มีโอกาสเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นฮาแลนด์กันนะเพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยครั้งแรกนี้ยิงมี4
1: ครับ
0: แต่ว่าฮาแลนด์เนี่ย ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮาแลนด์มีโอกาสเล่นฟุตบอลโลกตอนนี้25แล้วคร
1: ั้งแต่ว่าทีมเขาต้องได
0: ้ต้องมาด้วยต้องมาด้วยใช่
1: ซึ่งเปอร์เซ็นต์มัน
0: ก็
1: อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่ากับเอ็มบัปเป้หรือเมสซี่ไง
0: ตอนนี้25อีก4ปี29เต็มที่ผมให้อีก
1: 2สมัยอ่ะ
0: อีก2สมัย
1: 2ขั้นต่ำ
0: ใช่ตอนนี้ยิงไป4ก็น่าจะยาก
1: ถ้าไม่เจ็บนะ
0: ใช่ก็น่าจะยากกับการลุ้นทำลายสถิติของเมสซี่หรือเอ็มบัปเป้ด้วยจำนวนดาวซันโวฟุตบอลโลก20ประตูขึ้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูโอ้โหแทบไม่มีเลยนะอาจจะวินิซิอูสเนี่ยตอนนี้5ประตูเหมือนกันนะวินิซิอูสนี่ตอนนี้25เท่าฮาแลนด์ก็น่าจะอีก 2-3 ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่สถิติของเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เนี่ยที่ดาวซันโวตลอดการฟุตบอลโลกเนี่ย ดูแล้วอีกหลายปีกว่าจะมีคนทำลายได
1: ้
0: ผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ20ประตูอย่างโคเซ่เนี่ยก็16ประตูกว่าจะมีคนทำลายได้มันก็นานนะเพราะว่าโคเซ่เนี่ยยิงครั้งสุดท้ายก็คือตอนปี2014จำนวน16ประตูเนี่ยหยุดมาตั้งแต่ปี2014จนเมสซี่มาทำลายได้ในปี2026
1: ครับ
0: ก็12ปีใช่ไหมกันรับส่วนดาวซันโวต่อ1ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นของจูดฟองแตง13ประตู เมื่อปี1958ปีนั้นเนี่ยจูดฟองแตงยิงไป13ประตูนะอันนี้เป็นดาวซันโวต่อทัวร์นาเมนต์ที่มากที่สุดแล้วก็นอกจากจูดฟองแตง13ประตูเนี่ยมีแกสมุลเลอร์เมื่อปี1970ตอนนั้นยิง10ประตูจากการลงสนาม6นัดจูดฟองแตงเนี่ยลงสนาม6นัดเหมือนกันนะยิง13ประตูแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณ 6-8 ประตูอย่างตอนโรนัลโดอานายิงที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยก็8ประตูโคเซ่เมื่อปี2006เนี่ย5ประตูแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ดาวิดบิญญาชไนเดอร์แล้วก็เดโก้ฟารันที่ยิงมากสุดเท่ากันในบอลโลก2010เนี่ยยิง5ประตูที่บราซิลเนี่ยดาวซันโวตอนนั้นเป็นฮาเมสโรดริเกสยิงไป6ประตูจาก5นัดแล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยแฮร์รี่เคนเป็นดาวซันโวยิง6ประตูจาก6นัดที่ลาติกาต้าครั้งที่แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้ยิง8ประตูจาก7นัดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเมสซี่นี่กับเอ็มบัปเป้ก็ยิงไป8ประตูแล้วนะและยังเหลือโปรแกรมอีก อย่างน้อยก็เอ็มบัปเป้เนี่ยได้เล่นรอบหน้าแล้วส่วนเมสซี่เนี่ยอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกเกมนี้อีกเกมนึง และถ้าเขารอไปก็มีโอกาสลุ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกินไปเป็นดาวซันโวมันก็มีโอกาสจะยิง8-10ลูกเหมือนกันนะรอบเนี้ย
1: ผมว่ามีนะครั้งสมัย4ปีก่อนนี่คือเป็นเอ็มบัปเป้เนาะที่ได้รองเท้ารางวัลรองเท้าทองคำ
0: 8ประตูใช่
1: 8ประตูแล้วเมสซี่เนี่ยยิงอยู่ที่7ประตู
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็มาที่8ประตูเท่ากันแล้วนะ
0: อืมใช่ใช่
1: ซึ่งทีมมันเยอะกว่าไงมันเพิ่มมาจากครั้งก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการประตูนัดมันเพิ่มขึ้นอ่ะประตูมันก็จะมากขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนมันจะมีสถิติของเอ็มบัปเป้ใช่ไหมที่ตอนนี้เขาก็ทำหนึ่งสถิติในบอลโลกไว้ก็คือเป็น ผู้เล่นที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์มากที่สุด
1: ครับ
0: ก็คือ12ประตูจากการลง31นัดก็เป็นสถิติที่ยากจะทำลายได้เหมือนกันเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยเป็นของนักเตะบราซิลในช่วงยุคแบบโอ้โหปี90เลยอ่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่ยิงมากสุดในเขาเรียกว่าสถิติเดิมเนี่ย8ประตูเป็นของโรนัลโดอาร์9แล้วก็มีเอ็มบัปเป้เนี่ยเพิ่งมาทำสถิติได้ล่าสุดในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ก็12ประตูในรอบน็อกเอาท์นะนับเฉพาะรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวส่วนนักเตะที่ยิงประตูในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเอ็มบัปเป้เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเข้าชิงในบอลโลกมาแล้ว2ครั้งคือปี2018 กับ2022ลงเล่น2นัดยิงไป4ประตูเป็นอันดับ1คนเดียวเลย4ประตูส่วนอันดับ2เนี่ยมี4คนก็มีวาวาบราซิล3ประตูเป็นนักเตะช่วงยุค50แล้วก็มีเปเล่ช่วงยุค50เหมือนกันยิง3ประตูมีซีดานยิง2ประตูแล้วก็อ่ะ
1: ซีม
0: ั้ยยิง2ประตูแล้วก็เมสซี่นี่ยิงไปแค่1นะ
1: น
0: ั
1: ดชิงนะ
0: ยิงไป2เหมือนกันเมสซี่มี2ใช่
1: เพราะว่าสมัย4ปีก่อนเงี้ยที่ได้ช
0: ิ
1: งเมสซ
0: ี
1: ่ก็ยิง2นะ
0: เจเพิร์ดกับซีดานเนี่ยอันดับ2มี ยิง3ประตูเท่ากันเปเล่เนี่ย3ส่วนเมสซี่เนี่ยอยู่อันดับเขาเรียกว่าอันดับ3ก็ยิงไป2ประตูส่วนอันดับ1เป็นเอ็มบัปเป้4ประตูครับผมมีข้อความไหมแต้ม
1: เด
0: ี๋
1: ยวเช็คคู่นะ
0: ครับผมบอกว่าคุณชูชาตินี่ชวนผมไปแบกปูนตั้งแต่ตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนี้คุณ
1: ชวนไปแบกปูน
0: ใช่ชวนไปแบกปูนแล้วก็ล่าสุดคุณชูชาติส่งข้อความว่าเจมไปแบกปูนหน่อยเร็วไปแบกปูนหน่อยที่บางฉลองครับร้อยถุงปูนแบกปูนหน่อยครับชวนผมแต่เที่ยงนะ
1: ไปแบกปูน
0: แบกปูนที่บางฉลองนี่ทำไ
1: มไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะเขาชวนขนาดนี้แล้วเจมก็ไปเท
0: ่
1: าไหร
0: ่ก็อาจจะได้แล้ว
1: อาจจะได้แล
0: ้วได้ครับก็อันส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวผมพาท่านไปช่วยแบกคืนนี้ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงบ้างครับไหวไหมปืนหรอล่าสุดผมเห็นข่าวว่าบรรลุการเจรจาส่วนตัวกับบูโน่กิมารายแล้วนะสัญญาประมาณ5ปีเหลือเรื่องการเจรจาระหว่างสโมสร
1: ครับ
0: ดูว่าจะจบที่กี่ล้านปอนด์แต่ว่า เงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่พลาดนะโมโนกิมาไลท์อ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งได้เมซีเยมาประตูที่เพิ่งย้ายทางกับลีชไปครับเขาถามคุณเบนซ์น้องเบนซ์สื่อถามว่าเดี๋ยวพี่แตมตอบแล้วกันน้องเบนซ์ถามมานะอันนี้นะเขาบอกว่าลูกที่10ของชุดฟองแตงเนี่ยทำประตูจากไอวาส่วนไหนครับ
1: ก็หัวไง
0: ใช่เหรออืม
1: ใช่ไหมน้องเบนซ์นี่ขำตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้นะ
1: ตลอดนะ
0: อืมไม่รู้เหมือนกันครับให้น้องเบนซ์หามาให้หน่อยแล้วกัน
1: ได
0: ้เดี๋ยวให้น้องเบน
1: ซ์แล้วก็เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาให้ท่านผู้ฟังได้แบบว่าอ่านด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่
0: คือชุดฟองแตงเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาก็ไม่ขาไม่แขนก็หัวแหละแต่ถ้าเป็นนักเตะคองโกอาจจะมีขา3ทำประตูไง
1: เ
0: ฮ้
1: ย
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ครับผมแล้วก็คุณนัทพงศ์ว่าสวัสดีครับพี่สแตมพี่เจม
1: สวัสดีคร
0: ับ ก็สวัสดีทักทายเข้ามาได้ครับแล้วก็บอกว่าสเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะผมก็ว่าน่าจะเหนื่อยหน่อย
1: แต่ว่าผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทาง Facebook ครับคุณอัครเชษนะครับอ่านผิดขออภัยด้วย
0: ครับ
1: แบ่งปันให้โซนแบ่งปันให้โซนเจ้าภาพรอบ2ขึ้นแท่น2แชมป์โลกดับเปเล่ตำนาน
0: แบ่งปันให้โซนหมายถึงยังไงเอ่ยเจ้าภาพบ้างรอบ2ไม่แน่ใจนะอาจจะข้อความน่าจะตกหล่นเลยว่าเดี๋ยวผมลองฟังความเข้าใจขึ้นแท่น2แชมป์โลกกับเปเล่ตำนานอ่ะ
1: พาดหัวข่าวไหม
0: ไม่แน่ใจกันแล้วก็บอกว่าคุณสอนไกลบอกว่าสวัสดีครับขอข่าวซื้อข้าวของเชลซีหน่อยครับแล้วปล่อยใครออกไปบ้างเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเด
1: ี๋
0: ยวแต่งดูข้อความไปก่อน
1: คุณอัมพรนะครับทักมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง YouTube และ Facebook นะครั บที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาได้นะครับที่4689899
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้ SMS เนี่ยยังไม่มีใครส่งมาคุยกับเราเลยนะ
0: ครับ
1: สามารถส่งมาได้นะครับย้ำกันอีกทีที่4689899นะคร
0: ับ ก็ถ้าเชลซีเนี่ยผมเช็คล่าสุดก็จะมี3นักเตะที่ได้มาก็มี1เนี่ยเป็นแบ็คขวาจากปีที่แล้วเขาไปเล่นกับบูโรญญาเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีมาโคปาเลสตาเล่นดีนะคนนี้

0: มาร์คูคุริยาที่ไปเรอัลมาดริดแบบรวดเร็วฉับไวเรียกว่าโอนไวเลย
1: ครับ
0: มาดริดโอนไวมีข่าวแป๊บๆไปแล้ว 47
1: ไปเลย
0: 47.5 ล้านปอนด์
1: ก่อนบอลลูจะเตะด้วยมั้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็เป็นตัวหลักของเชลซีที่ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูแล้วมีโอกาสที่จะได้ตัวมาเพิ่มอีกนะเชลซีก็ต้องเสริมกันหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วผลงานดรอปลงไปพอสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: จบอันดับที่10เลยอ่ะแล้วก็ได้ลองแชมป์เอฟเอคัพมาปีนี้ไม่เล่นบอลยุโรปด้วยนะ
1: ใช่ไม่ได้ไปบอลยุโรป
0: แล้วก็ปีนี้ได้กุนซือใหม่อย่างชาบิอาโซเข้ามาคุมทีมแต่ว่าแฟนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันที่9สิงหาเนี่ยเขาจะมาแถวบ้านเรานะเขาจะมาเตะกับยาโคดารูทัสซิมนะที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมที่ยาโค
1: ครับ
0: ก็แฟนบอลไทยก็สามารถไปดูได้นะไม่ไกลเลยอ่ะ
1: ก็ถ้าอยากดูทีมพรีเมียร์ลีกก็ดูในไทยก็ได้นะที่เพราะว่าเอตันวิลล่าจะมาอุ่นเครื่องกับ BG ไง
0: มาอาใช่วินล่าจะเจอเชลซีที่ เจอ BG
1: คร
0: ับ ใช่ก็จะเป็น
1: ขนาด BG เลยนะ
0: ใช่ๆก็เป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีกที่ปีนี้มาไทยด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างเชลซีนี่ก็มาแถวบ้านแล้วนะไปมาเลยแล้วก็ไปที่อินโดด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปที่ฮ่องกงด้วยที่ฮ่องกงเนี่ยเตะกับยูนตุสแล้วก็ที่อินโดนีเซียเตะกับ AC มิลานแล้วก็ที่มาเลที่ยาโฮเนี่ยเตะกับยาโฮดารูเลยนะ
1: ครับผม
0: ทีมทีมเขาเรียกว่าบิ๊กทีมของมาเลเซียครับผม
1: ข่าวล่าสุดที่มีเพิ่งออกมาเนาะในพรีเมียร์ลีกเนาะทางด้านไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฟุตบอลนะของเฟรนเวย์นะครับผมสปอร์ตกรุ๊ป FSG นั่นแหละนะประกาศลาออกแล้วโดยการอำลาตำแหน่งเนี่ยก็ก่อนกำหนด1ปีซึ่งเขาเคยออกไปแล้วทีนึงนะแล้วก็กลับมา
0: ครั
1: ้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประกาศลาออก
0: ใช่
1: ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็โอ้โหผมรู้สึกว่าเขามองตัวดีนะ
0: ครับ
1: ในราคาที่ดีแล้วก็มาปั้นยุคเจเกิลคอปอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ก็เป็นสตาร์ดังหลายคนเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็มีการลาออกครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงไหมที่ลิเวอร์พูลยัง ไม่ได้ขยับเรื่องการเสริมทัพเท่าไหร่ในซัมเมอร์นี
1: ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
0: ครับลิเวอร์พูลนี่ยังไม่ได้ใครเลยไหม
1: แต่จริงๆแล้ว
0: เจอร์มี่ชาเก้ไอชาเก้มาจาก
1: แต่ว่าตอนสมัยที่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช่ใช่
1: คือรูปหน้า
0: ถูกแล้วก็นี่ไงได้วิกเตอร์มูนอสไงจากโอซาซูน่า 34.5 ล้านปอนด์
1: ซึ่งทีมชาติสเปนเนาะไปบอลโลกด้วยอายุยังน้อย22ปี
0: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยหายกลับมานัดที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ลง
0: ใช่ใช่แต่ว่ากับโอซาซูน่าปีแล้วก็เล่นดีอยู
1: ่
0: เป็นนักเตะตัวริมเส้นกองกลางตัวริมเส้นด้านซ้ายนะแล้วก็ปีที่แล้วเล่นกับโอซาซูน่าไป34เกมเลยนะยิง6ประตูเป็นนักเตะที่น่าจับตามองว่าดูแล้วว่าดูว่าจะมาช่วยลิเวอร์พูลได้เปล่าในซีซั่นหน้าอยู่เพิ่ง22เองมีอนาคตอาจจะเป็นตัวแทนของซาร่าก็ได้ในอนาคตเพราะว่าอ่ะลิเวอร์พูลปีนี้ก็เสียตัวหลักไปหลายคนนะ
1: คว
0: นาเต้ใช่ไหมซาร่าโรบินสันพวกนี้นะแล้วก็ได้มาตอนนี้ก็จะมีชาเก้กับบูนอสแต่ดูว่า พอมีการเคลียร์เรื่องออกไปของ FSG เนี่ยใช่ไหมดูว่าตลาดของลิเวอร์พูลจะคึกคักขึ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็แป๊บๆก็จะเปิดซีซั่นแล้ว
1: ใช่แล้วก็มีข่าวที่ว่าปักโปโคดี้กาโปจะย้ายออกเนาะ
0: ซึ่
1: งโคดี้กาโปก็ออกมาพูดเองนะว่าเขาจะไม่ไปไหนนั้นเขาบอกเขาผูกพันกับลิเวอร์พูลแล้วครับประกาศที่สุดตัวจริงที่ลิเวอร์พูลนะครับ
0: ตอนแรกผมได้ยินนี้ผมก็ไปนะ
1: ก็มีข่าวตลอดเนี่ยว่าจะไปแต่ก็นั่นแหละเขาออกมาพูดเองแล้ว
0: ครับแล้วก็ข้อความบอกว่าเอสเพดูพรีเมียร์ลีกได้ไหมครับผมได้คุยกับตัวแทนเรียกว่าของเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอแพ็กเกจออกเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแพ็กเกจของเอสแต่ว่าน่าจะมีแหละใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะต้องรอดูดึกประมาณปลายเดือนนี้แหละ
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วก็สเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยครับอ่านนี้อ่านไปแล้วนะแล้วก็บอกว่าคุณนัทผมบอกว่ากระบองวิเศษน่าจะหมายถึงขาที่3ของคองโก้นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าทำส่วนผมทำนายทีมที่ผมเชียร์อาเจนน่าจะไปไม่รอดละครับอาเจนเนี่ยเดี๋ยวเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก็ไม่ยาก
1: อาเจนก็ฟอร์มดีอยู่นะ
0: ไม่ง่าย

0: ใช่ไม่ง่ายอ่ะต้อง
1: ไม
0: บ
1: ่
0: อกว
1: ง
0: ่า
1: ่าย
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: ่ง
0: ใช
1: ่า
0: ่
1: ย
0: เจอสวิตเพราะสวิตนี่ก็โหมาถึงรอบนี้ก็ไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: เล่นแบบมีวินัยนะแล้วอาร์เจนติน่าก็สองรอบที่ผ่านมาก็เรียกว่าใช้ปฏิหารไปทั้งสองเกมเลยไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเมสซี่มีเขาเรียกว่าเมสซี่เมจิกเหรอน่าจะใกล้หมดแล้ว
1: ใส
0: นะ
1: ่พลังแฝงมา
0: พลังแฝงของอาร์เจนติน่าดูแล้วน่าจะล่อยหล่อแล้วตอนน
1: น
0: ี
1: ่
0: ้
1: าจ
0: ใช
1: ะ
0: ้
1: หมดแล้
0: บ
1: ว
0: ่อย
1: น
0: เหละ ือเกิน
1: เออ
0: กราบผ
1: ครับ
0: มแล้วก็บอกว่ามีผู้สาวตุนอเวเจอผีเจอผีไม่ได้ครับเขาคือออยันนีแลนอ่ะอ
1: หน
0: อ
1: ีย
0: ัน
1: แล
0: นีแล
1: ่น
0: น
1: ไง
0: อ่าใช่
1: หนีใช่ไหม
0: หนีแล่นเลยเจอออยันนีแลนอ่
1: อ
0: า
1: ะไร
0: ใช
1: นี
0: ่
1: ่เล่
0: ใน ช
1: หนึ
0: ่
1: ่งยิ้มนะ
0: ฮะ
1: มุกนี้เล่นหนึ่งยิ้ม
0: ได้ได้ก็นัดที่แล้วนี่นักเตะบราซิลก็หนีเลย
1: ทำ
0: เห
1: ไ
0: น
1: ม
0: ียวเลยเกิน
1: อ๋อ
0: ยิงยังไงก็ไม่เข้า
1: ครับ
0: ลูกยาแค่ไหนก็เซฟได้หมดนะ
1: กลับเลย
0: อืมคุณย่าบ
1: ก
0: อ
1: ลัก บ
0: ไม
1: ป
0: ่
1: ร
0: เ
1: ะ
0: ล
1: เ
0: ่
1: ท
0: น
1: ศ
0: ด้
1: เล
0: วย
1: ย
0: แล้ว
1: กลับประเทศเลย
0: ไม่เล่นด้วยแล้วกลับดีกว่า
1: ครับ
0: ยอมจริงๆนีแลนก็นัดที่เกมที่แล้วนี่เหนียวมากจ
1: ครั
0: ริ
1: บ
0: งๆเขาเคยมาเล่นในอังกฤษกับแอสตันวิลล่าก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่ว่าเล่นกับทีมชาตินอร์เวย์รอบนี้เหนียวมากอย่างที่ตามบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนทัวร์นาเมนต์ที่ปั้นลูกสาวประตูอะ
1: ใช่
0: แต่ละคนเหนียวมาก
1: แต่ว่านอร์เวย์เองก็เล่นดีด้วยนะ
0: ใช่
1: ต้องพ
0: ใ
1: ู
0: ช
1: ดอ
0: ่
1: ย่างนี้นะ
0: อื
1: เข
0: ม
1: าช่วยกันเล่นได้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เชียร์กันแบบโอ้โห
0: ใช่ใช่ไว
1: สุด
0: กิ้
1: เส
0: ง
1: ียง
0: เล
1: เหม
0: ย
1: ือนกัน
0: ใช่ตอนนี้นี่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์ใช่ไหมนอร์เวย์เจออังกฤษเนี่ยตอนนี้ผมเห็นคนเนี่ยทำ AI เป็นแบบฮาแลนด์กับโอเนกาดยกพลขึ้นบุกเกาะอังกฤษเหมือนเป็นเรื่องราวของไวกิ้งในตำนานไง
1: ครับ
0: คือไวกิ้งแต่ก่อนเขายกขบวนทัพเรือมายึดเกาะอังกฤษก็เลยกลายเป็นแบบแฮร์รี่เคนมายืนรออยู่ริมชายหาดนี้รอดวลกับเขาเรียกว่ากองทัพของไวกิ้งที่มีฮาแลนด์อะไรนี้เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย
1: ซึ่งผมไปเห็นนี่มาเจมส์น่าสนใจเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือแต่ว่าหาไม่เจอแล้วนะคือมันเป็นแบบว่าทฤษฎีสมทบคิด
0: ครับ
1: คือทีมที่ชนะญี่ปุ่นมาเนี่ยแล้วก็จะมาแพ้รอบต่อไปอย
0: ่
1: างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างของอันเนี้ยเป็นบราซิลชนะญี่ปุ่นมาใช่ไห
0: ม
1: แล้วบราซิลก็จะมาแพ้นอร์เวย
0: ์ครับ
1: แล้วทีมเนี้ยก็จะไปถึงแชมป์เลย
0: คือจะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นทีมให้โชค
1: ไม่รู้นะผมดูมาในนี้เขาย้อนไป3หรือ4สมัยก่อนนะ
0: จริงไหมอันนี้
1: ผม
0: ไม่
1: ไม
0: แน
1: ่
0: ่
1: เจ
0: ใจ
1: อ
0: จริงนะเดี๋ยวผมดูครั้งที่แล้วนิดนึงสองพันยี่สิบสองเนี่ยญี่ปุ่น
1: ดูเห็นเมื่อเย็นตอนแรกว่าจะแข่งแต่ว่ามันหายไปก่อน
0: ครับญี่ปุ่นเนี่ยครั้งที่เอ้ยจริงนะ
1: จริงไหมอ
0: ย่าง2022เนี่ยรอบ16ทีมญี่ปุ่นเนี่ยแพ้โครเอเชียแล้วรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยโครเอเชียชนะบราซิล แล้วรอบเซมิไฟแนลเนี่ยโครเอเชียแพ้เจนนาแล้วสุดท้ายเจนนาเป็นแชมป์นะ
1: อ่ะเราย้อนไปอีกสักหนึ่งครั้ง
0: น่าสนใจนะทฤษฎีนี้
1: แล้วต้องนอร์เวย์มาดีด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหมาบอลโลกปีนี้แต่ที่ไม่ได้มาปีอ่ะรอบผ่านเข้าบอลรอบนี้ได้
0: ใช่รอบปี2018เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยแพ้เบลเยียมในรอบ16ทีม
1: คร
0: ับ รอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยเบลเยียมไปชนะบราซิลแล้วก็รอบรองเนี่ยฝรั่งเศสชนะเบลเยียมแล้วฝรั่งเศสก็ได้แชมป์โลกนี่ก็เริ่มต้นจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะเบลเยียมเนี่ยที่ในรอบ16ทีมชนะญี่ปุ่นแล้วก็ไปชนะบราซิลแล้วก็มาแพ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกด้วยการชนะโครเอเชียในนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวผมดูอีกปีนึงแล้วกันเผื่อมันเป็นเรื่องบังเอิญนะ2014นะ2014นี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะตกรอบแรกนะอันนี้ก็พูดยากถ้าตกรอบแรกถูกไหมญี่ปุ่นเนี่ย2014อยู่ในกลุ่มเดียวกับไอวอรี่โค้สต์กรีซแล้วโคลอมเบียรอบนั้นเนี่ยเขาแพ้โคลอมเบียกับแพ้ไอวอรี่โค้สต์เดี๋ยวผมดูในรอบสายในการโคลอมเบียจริงนะ
1: ใช่ไหม
0: 2014เนี่ยโคลอมเบียที่ชนะญี่ปุ่นเนี่ยรอบ16ทีมชาวอุรุกวัยแล้วก็ไปแพ้บราซิล
1: บ
0: ราซิลไปแพ้เยอรมันเยอรมันได้แชมป์โลกน่าสนใจน่าสนใจ แล้วรอบนี้ล่ะรอบนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเล่นรอบ32ทีมเนี่ยแพ้บราซิลมาบราซิลมาแพ้บราซิลมาแพ้นอร์เวย์นอร์เวย์เดี๋ยวเจอกับอังกฤษมันก็ออกได้สองหน้าไงบางทีอังกฤษอาจจะชนะนอร์เวย์ก็ได้
1: ตามสถิติใครต้องเป็นคนชนะ
0: ก็ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือนอร์เวย์ไม่นอร์เวย์กับอังกฤษก็คือเขาก็จะมีต้นสายปลายเหตุในญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: ไม่แต่ว่าไม่ถึงว่า
0: ถูกไหมมันก็อาจจะเป็นทั้งสองทีมแต่ถ้า

0: มติว่านอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยใครได้แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นนี้เริ่มชัดแล้วนะ
1: เริ่มงงๆนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: okay.
0: คือตอนนี้ออกแดงสองหน้า แต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์อังกฤษจบที่แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นเนี่ยมันใช่ละ
1: มันใช่ละ
0: ใช่ละใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่านอร์เวย์กับอังกฤษใครจะไปได้ไปต่อยรอบหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็แสดงว่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์ละถ้าเทียบกับทฤษฎีจากสี่รอบที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ตัวสถิตินี้น่าสนใจนะ
1: อันนี้คือดูไว้เป็นความแบบมัน
0: เฉย
1: นะ
0: อันนี้เป็นเรียกว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกัน
1: ดูเป็นความบันเทิง
0: ครับผม
1: มาที่คอมเมนต์ต่อครับผู้ชม
0: เดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มาช่วงหน้า
1: โอเคได้
0: ครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับผม
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
16: Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
17: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: หนึ่งในการ9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรึงพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน
1: ์ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนที่เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมจะลงสนามซึ่งตอนนี้พี่หยองเนี่ยมาเตรียมตัวภาคคู่ต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: พี่หยองชูต่อไปด้วยวันนี้พี่หยองเชียร์ทีมไหนครับพี่ไม่ได้เชียร์ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างพักเบรกเนี่ยผมก็ขายข้อสงสัยของแฟนรายการแล้วก็ตัวผมเองแล้วเมื่อกี้มีข้อความเนี่ยน้องเบนถามมาว่าประตูที่10ของจูดฟองแตงเนี่ยยิงด้วยอวัยวะส่วนไหนผมไปเช็คมาแล้ว
1: นั่นคือส่วน
0: เท้าขวาประตูที่10ของจูดฟองแตงในฟุตบอลโลกเนี่ยยิงใส่เยอรมันตะวันตกในปี1958 บอลโลกที่สวีเดนเป็นประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสยิงด้วยเท้าขวาจบใช่ไหม
1: เดี๋ยวถามอีก
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตามเบนจ่ายกันเดี๋ยวผมส่งมาบ้างครับผม
1: เอาพรุ่งนี้เบนจ่ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: โอเค
0: อ่ะก็
1: มี
0: ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ4689899
1: ครับ
0: 4689899รวมถึงข้อความทาง Facebook และ YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูเรื่องไลน์อัพหน่อยละกันผมว่าน่าจะมีไลน์อัพออกมาแล้วแหละสำหรับเกมระหว่างทางด้านของสเปนกับเบลเยียมเนาะก็จะเตะกันตอน2นาฬิกาครับวันนี้นี่จะเตะกันที่สนามโซฟายสเตเดียมก็ที่ร้อยอินซีสเตเดียมนะที่ LA ก็เป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าสเปนดูเหนือกว่านะแต้ม
1: ครับ
0: แต่ว่าเบลเยียมอย่างที่บอกว่าช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ผ่านรอบที่แล้วนี่เบลเยียมผมเช็คนิดนึงเบลเยียมเนี่ยผ่านสหรัฐเจ้าภาพมาได้ ในรอบที่ผ่านมานะ 4-1 ส่วนสเปนเนี่ยชนะโปรตุเกสมา 1-0 จากประตูของมิเกลมีโน่ช่วงนาทีสุดท้ายเลย
1: เกือบก่อนหมดเวลา
0: ใช่ๆแล้วก็อาจจะผมดูเรื่องของไลน์อัพนิดนึงน่าจะมาแล้วนะ
1: มาแล้วครับ
0: ครับผม
1: ก็ทางด้านสเปนนะครับผมก็มามี11ตัวจริงครับอุนายซิมอนนะครับเปโดปอโลเปากูบาชีนะครับเอเมริกลาป็อก
0: ครับ
1: มาร์กูกูเลย่าอโรดี้ฟาบิลุยลามินยาเมาดานิโอโมอาริกบาเอน่ามิเกลโอยาซาบาล
0: ครับ
1: ครับสานานเบลเยียมก็จะมีติโบนกูตัว
0: ครับ
1: ติโมตีกันตาร์ดนะครับผม
0: อ่ะ

0: ทิโมธีคลัสตัน
1: คลัสตันนะครับนาตานเอ็นกัวแลนเดนเมเคเล่นะครับแม็กซิมเดอร์ไคเปอร
0: ์
1: นิโคลัสรัสกินนะครับ
0: ผม
1: ยูริติเลมันเชลเมโดกูเครวินเดอร์บอย
0: ครับ
1: เลอันโดทอสซานะครับแล้วก็ชันเดอร์เกเตลาเลอร
0: ์ชาวเดเกเตลาแลกองหน้าจากแอตแลนต้าก็เป็นชุดใหญ่ทั้งสองทีนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกากูเป็นสำรองเหมือนเดิมนะเพราะว่าลูกากูผลงานดีจริงแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยก็อาจจะต้องลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังดีกว่าแต่ว่าที่จะลงสนามวันนี้ก็มีอย่างเควินเดอบรอยก็ตัวจริงนะวันนี
1: ้ครับ
0: กับตันทีนี่เป็นยูริเตลามองกองกลางจากวิลล่าส่วนสเปนเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าชุดใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่มีชื่อของนิโกวิลเลียมปีก2ฝั่งนี่ยังเป็นยาเมากับแดนนี่ออมโมเนาะแล้วก็มีมิเกลโอยาซาบาลเป็นฟอลนายกองกลางมีฟาเบียนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็อาร์โรดี้ส่วนไปดีนี่เป็นสำรองนะ
1: เขาบอก4แนวลุกเนี่ยก็ยังยึดชุดเดิมทั้งหมดเลยนะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตี2นะผู้ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงผู้ตัดสินวันนี้น่าจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์จากไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษส่วนเกมพวกนี้เนี่ยผู้ตัดสินในเกมนอร์เวย์กับอังกฤษจะเป็นเคลมองตูแปงนะจากฝรั่งเศสแล้วก็คู่อาร์เจนตินาในคืนวันอาทิตย์คู่นึงเนี่ยกับซิลซ์แลนเนี่ยจะเป็นควนเปียโรจากโปรตุเกส
1: คร
0: ับผมอ่ะแต้มคิดว่าไงคู่นี้เดี๋ยวผมไปดู head to head หน่อยละกันสำหรับการเจอกันของทั้งสองทีมสเปนกับเบลเยียม
1: ผมว่าสเปนก็ยังเหนือกว่าเนาะด้วยตัวผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ความสดใหม
0: ่
1: อายุเนาะ
0: ใช่
1: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเฉือนชนะได้นะ
0: ครับผมก็สถิติก่อนหน้านี้เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2016เนี่ยเบลเยียมแพ้สเปน 2-0 ในเกมกระชับมิตรแล้วก็ย้อนกลับไปปี2009เนี่ยก็เจอกันในเกมคัดบอลโลกเนี่ยสเปนชนะเบลเยียม 5-0 ปี2008เนี่ยคัดบอลโลกสเปนเนี่ยก็ชนะเบลเยียม 2-1 นะก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นสเปนคือ5เกมหลังสุดเนี่ยสเปนชนะหมดเลยส่วนผลงานในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสเปนเสมอนัดเดียวก็คือเสมอกับกาบูเวดี้ในนัดเปิดสนามหลังจากนั้น4เกมเนี่ยชนะรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้วทั้งหมด9ประตูอ่ะใช่มั้ยไม่สิกาด9ประตูจาก5นัดยังไม่เสียประตูแล้วก็เบลเยียมเนี่ยเสมอไปแล้ว3เกมในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ชนะ2นัดก็คือนัดที่ชนะนิวซีแลนด์กับนัดที่ชนะสหรัฐคือเบลเยียมเนี่ยถ้าเสมอก็คือเสมอเลยแต่ถ้าวันไหนชนะก็คือชนะขาดเลยนะในบอลโลกเนี่ยชนะสหรัฐ 4-1 แล้วก็ชนะนิวซีแลนด์ 5-1 ส่วนทางด้านของเบลเยียมเนี่ยวันนี้ที่ขาดไปก็จะขาดอามาดูโอนาน่ากองกลางจากวิลล่าที่จะไม่มีชื่อในเกมนี้เพราะมีอาการเจ็บนะก็เป็นกองกลางตัวสำคัญเลยแต่ว่ายังมีกองกลางยังมีเดคุยเปอร์กับทางด้านของเตเลแมงเป็นแกนหลักอยู่ส่วนสเปนวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแต่ว่ากองกลางที่ส่งตัวจริงเนี่ยจะไม่มีเปรดี้นะวันนี้ใช้เป็นโรดี้แล้วก็ทางด้านของอเล็กซ์ไปหน้ารวมถึงฟาบิโลเป็นตัวจริงไม่มีเปรดี้นะวันนี้ส่วนแนวรุกก็มีออโมครับยาเมาแล้วก็มิเกลยาซาเบลดูแล้วสเปนก็ยังเหนือกว่าพอสมควรเลย
1: สเปนในทัวร์นาเมนต์นี้เล่นเน้นคองบอลเนาะแล้วก
0: ็เป็นปกติละ
1: เล่นตลอดอ่ะ
0: ใช่ใช่ก
1: ็
0: ผลงานไปเขาเรียกว่าไปสะดุดในนัดเปิดสนามแค่เกมเดียวเหม
1: ือ
0: นกับกาบูเวดี้แต่ว่าวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามมันไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นมาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆผมดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้นะเกมนี
1: ้แต่ว่าไม่ขาดเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะเบลเยียมก็มีผู้รักษาประตูอย่างกูตัวนะ
0: ใช่แต่กูตัวก็น่าจะคุ้นกับนักเตะสเปนอย่างดี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะ ยาเมาเนี่ยเจอกันบ่อยเลยโอโมแล้วพวกนี้นะ
1: ครับ
0: โอยาซาบาลเนี่ยเจอกันบ่อยแต่ว่าสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะมาดริดนะใช่ไหมก็ไม่มีนักเตะมาดริดเลย
1: ใช่ครับ
0: กูตัวนี้เป็นนักเตะมาดริด
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะก็ดูแล้วคิดเหมือนกันเนาะสเปนน่าจะผ่านได
1: ้ครับ
0: สเปนเนี่ยถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเจอฝรั่งเศสนะในรอบต่อไป
1: ก็ไม่ว่าสเปนหรือเบลเยียมอ่ะเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็คือจะไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับในรอบ รองชนะเลิศ
1: 4ทีมสุดท้าย
0: ใช่จะเตะที่อาริงตันนะคืนวันที่15 เช้ามืดที่15ที่ดัลลัสสเตเดียมถ้าเจอฝรั่งเศสจะเป็นคู่ที่น่าดูมากไม่ว่าใครจะเข้าไปก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นการการันตีว่าตอนนี้มีทีมจากยุโรปเข้าชิงแน่ๆแล้ว1ทีมนะก็คือสายบนเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสผ่านมาร็อกโกมาได้ทำให้สายบนเนี่ยตอนนี้เหลือยุโรป3ทีมเลยและการันตีว่ายุโรปจะเข้าชิงฟุตบอลโลกแน่ๆแล้ว1ทีม
1: ใช่
0: ส่วนด้านล่างเนี่ยนอร์เวย์อังกฤษจากยุโรปแล้วก็อาร์เจนตินาจากอเมริกาใต้แล้วก็สวิตจากยุโรปโอ้โหดูแล้วมีโอกาสสูงนะที่ทีมจากยุโรปจะเข้าชิงกันเองหรืออาจจะเป็น
1: อาร์เจนติน
0: าอเมริกาใต้ชิงกับยุโรปก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยเป็นทีมระดับแชมป์โลกนะใน U17แล้วก็มีนักเตะจากทีมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคว้าแชมป์โลก U17 ตอนปี2009ซึ่งมีนักเตะ2คนจากทีมชุดนั้นที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ด้วยก็คือกัปตันทีมกานิชาก้ากับทางด้านของริคาร์โดโรดริเกส
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนของชาปุยไงชาริช
1: า
0: ปุยที่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยก็เป็น2คนที่อยู่กับสวิตเซอร์แลนด์ U17 ชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009ด้วยนะครับผมก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้แหละ
1: น่าจะผ่านได้นะครับ
0: ครับผมดูข้อความต่อนิดนึงข้อความเนี่ยบอกว่าเชลซีถ่ายทอดสดช่อง YouTube ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
1: แต่ผมคิดว่าไม่น่านะ
0: ถ้าเป็นช่วงปรีซีซั่นเนี่ยส่วนมากลิขสิทธิ์จะเป็นของสโมสรเขาจะเป็นพวกเชลซีทีวีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามีเจ้าไหนไปซื้อมาถ่ายหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: อาจจะมีเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าต้องรอจบบอลโลกก่อนอ่ะเราก็ดูว่าจะมีถ่ายอุ่นเครื่องคู่ไหนไห
1: ม
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณทิวาบอกว่าทักทายน้องทั้งสองคนนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนนอกจากจัดรายการแล้วยังได้รับหน้าที่พาคู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมด้วยหรือเปล่าครับจากคุณที่ว่าเอี่ยมทานทองอ่ะไม่ได้พานะเราสองคนจะจัดรายการจบแค่ตีสองเดี๋ยวจะเป็นพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊ตสินพงกับพี่หยองเข้ามาพากฟุตบอลโลกคู่สเปนกับเบลเยียมนะตอนตีสองตอนนี้พี่หยองก็กำลังนั่งเตรียมข้อมูลอยู
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่านักเตะที่เส้นตื้นมากๆคือใครครับพอเดาออกไหม
1: ฟูมีคำตอบเลย
0: เขาบอกว่าเป็นเออร์แลนด์ฮาลันนะเออร์แลนด์ฮาลันอันนี้ได้อยู่ได้อยู
1: ่
0: พอให้แบบหายตื่นอยู่เออร์แลนด์ฮาลันนะ
1: นี่ก็ไม่จากคำส่งที่ผมขำลั่นจริง
0: ใช่ใช่ครับผมก็บอกแล้วน้องเบนก็บอกว่าทฤษฎีสมคบคิดดีมากครับพี่เจมส่วนคำตอบจูนฟองแตงผมไม่หามาให้แล้วนะไม่รู้ว่าเขาดูอยู่หรือเปล่าหรือหลับไปแล้วนะยังดูอยู่นะน้องเบนยังดูอยู
1: ่
0: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่าจะนะเขาบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่ะดูไปก็เสียสุขภาพจิตครับล็อกผลไว้แล้วเลือกดูแล้วล็อกผลไว้ไปหมดแล้วครับตอนนี
1: ้
0: ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล็อกหรือเปล่า
1: ไม่น่าหรอก
0: ไม่แน่ไม่รู้เหมือนก
1: ัน ฟุตบอลเมเจอร์ใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ล็อกหรอก
0: ใช่ไม่ล็อกหรอก
1: ครับ
0: ครับไม่ได้นายกเขาในหน้านี้เป็นประธานาธิบดีไหมเขาไม่ติดต่อไปหาอินเฟโน่ใช่ไหมล่ะ
1: ใคร
0: หมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไอของอาร์เจนตินา
1: หม
0: อไม่ได้โทรไปใช่ไหม
1: ไม่น่าละ
0: ไม่นั้นงั้นก็คงไม่ล็อก
1: คร
0: ับผมแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันให้ฟังหน่อยครับ
1: ไหนลองร้องโชว์
0: ไว้ก่อนดีกว่า
1: อย่าติดลิขสิทธิ์ไง
0: ใช่ติดลิขสิทธิ์หรอของเราเองใช่หรอครับผมแล้วก็บอกว่าโอเอซิสเฟี้ยวกว่ากินเยกินเดย์เยอะครับโอเอซิสผมก็ชอบแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทันโอเอซิสไงในช่วงที่เขารุ่งโรจน์เนี่ยผมมาทันกินเดย์ในช่วงหลังแหละ
1: ครับ
0: บิลลี่จอห์นสตองนะแล้วก็บอกว่าเปดี้สำรองใช่ไหมครับเปดี้สำรองนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะอ่านเลยนะพวกคำว่าทีลงทีแต่ในตอนเนี้ยก่อนดีกว่าสเปนเจอพี่ตู้แน่นอนครับท้ายเกมก็ลูกากูไงพี่ตูเย็นนะส่วนทางข้อความ Facebook บอกว่าทำไมเกมสวิตกับอาเจนหนึ่งใช้ผู้ตัดสินจากยุโรปครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเขาวางมายังไงนะ
1: ครับ
0: ก็ อย่างผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็อย่างเกมฝรั่งเศสเนี่ย ป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยเป็นกุนซือจากอาร์เจนตินานะฟาคุนโดเตโรที่อาเตโยที่ตัดสินเมื่อคืนน่ะก็ตัดสินโอเคอยู่แล้วก็คู่สเปน

0: เบลเยียมเนี่ยเป็นกุนซือเป็นผู้ตัดสินชาวอังกฤษอย่างไมเคิลโอลิเวอร
1: ์ไมเคิลโอลิเวอร์
0: ก็ยุโรปเตะกันเองก็เป็นอังกฤษเป่าแล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยเตะกันเองก็ใช้เป็นเคมังตูแปงของฝรั่งเศส
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เขาถามเข้ามาว่าทำไมอาเจนกับสวิตเซอร์แลนด์ใช้กรรมการโปรตุเกสครับก็อาจจะเหลือเขาไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาวางกันมายังไงแล้วก็วางไปรอบๆด้วยนะไม่ได้แบบกำหนดไปก่อนด้วย
1: ครับทาง SMS นะครับผมก็มีคนส่งมาเนาะรอดูสเปนกับเบลเยียมคืนนี้แต่ส่วนตัวเชียร์อังกฤษกับฝรั่งเศสครับ
0: ครับอังกฤษก็ยังมีโอกาสเจอนอร์เวย์ก็อาจจะผ่านได้แต่ไม่ง่ายหรอก
1: ไม่ง่ายมันมีทฤษฎีอยู
0: ่อีกแล้วนะ
1: เออทฤษฎี
0: อังกฤษเนี่ยมีข้อความอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูให้
1: สวัสดีค่ะพี่เจมส์แฟนหนูและอีกคนแฟนใครคะฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆกว่าเคยลงทุนแฟนเนล
0: ครับผม อังกฤษเนี่ยเข้าชิงบอลโลกครั้งสุดท้ายก็คือครั้งเดียวที่เขาเข้าชิงก็คือปี1966นะ
1: โหย้อนไปไกลอยู่นะ
0: ใช่ก็ปีที่เขาเป็นแชมป์แหละ
1: ครับ
0: กี่ปีล่ะ1966กับ2006ก
1: ็
0: 2026กับ1966ก็ตอนนี้60ปีละอังกฤษนี่รองมา60ปีนะกับการได้แชมป์โลกแล้วก็เข้าถึงชิงเนี่ยดีสุดก็คือตกรอบรองเมื่อปี1990แล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ที่รัสเซียที่แพ้โครเอเชียแหละเกมนั้นนี่รู้สึกจะนำก่อนเลยนะ ที่เจอโครเอเชียในรอบรองชนะเลิศเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคีรันทิเปียเนี่ยยิงฟรีคิกขึ้นนำก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแล้วก็เปเรซิตมายิงตีเสมอครึ่งหลังแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยมาริโอมาซูคิดก็มาทำประตูชัยกับโครเอเชียแล้วก็รอบชิงที่3เนี่ยเบลเยียมก็ชนะอังกฤษทำให้อังกฤษจบแค่ที่4นะแต่ที่รัสเซียปีนั้นส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเลยก็ที่แพ้ฝรั่งเศสไง
1: ครับ
0: ส่วนทัวร์นาเมนต์ระดับยูโรเนี่ยครั้งล่าสุดอังกฤษก็เป็นเมเจอร์ที่อังกฤษเพิ่งเข้าชิงครั้งแรกเลยเขาเรียกว่าครั้งแรกในรอบหลายปีนะเข้าชิงรายการระดับเมเจอร์เนี่ยก็ไปแพ้สเปนใช่ไหมในรอบชิงใช่ครั้งที่แล้วใช่ไหมอ่ะเข้าชิงยูโรเนี่ย2ครั้งนะปี2020 2024ก็ได้แค่รองแชมป์ทั้ง2ครั้ง
1: ครับ
0: สำหรับอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปี2028เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพยูโรด้วยที่สาระจากกับไอซ์แลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์ด้วยปี2028 ก็มีโอกาสที่อังกฤษจะคว้าแชมป์ยูโรนะในฐานะเจ้าภาพด้วยครับ
1: มาใน YouTube ครับวันอาทิตย์มีจัดงานดูบอลโลกจอใหญ่ที่สวนรถไฟนะครับ2คู่เลยอังกฤษนอร์เวย์และอาร์เจนสวิต
0: ครับใช่เดี๋ยวผมไปด้วยก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได
1: ้ครับผม
0: ครับผมจะไปตั้งแต่คู่แรกเลย
1: จะไปตั้งแต่
0: เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมมีจัดรายการเสร็จ3ทุ่มใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวพอ3ทุ่มครึ่งผมขอกินข้าวนึงเดี๋ยว4ทุ่มผมไปตั้งเต็นท์รอหน้าสวนรถไฟเลย
1: นอนก่อนอ๋อไปนอนก่อน
0: แม่ผมตื่นเต้นไง
1: ไม่ต้องตื่นเต้นนอนก่อน
0: อ๋อ
1: นอนก
0: ่อนก็เดี๋ยวไปเจอทักทายกันได้งานเริ่มตั้งแต่ตีสี่เลยแล้วก็จบคู่แรกจบคู่แรกผมน่าจะหายละอาจจะอยู่แถวนั้นแหละอาจจะขอวาร์ปไปดูบนรถแป๊บนึงหลับอะไรอย่างงี้อาจจะ
1: ถ้าลำบากก็อยู่บ้านเถอะ
0: ไม่ได้เราต้องไปร่วมงาน
1: โอเค
0: เขาเชิญเรามาเราต้องไปใช่ได้ก็ถึงบอกไงถ้าผมไปเดี๋ยวผมไปตั้งแต่4ทุ่มเลย
1: 4ทุ่มเลย
0: ตั้งเต็นท์รอเลย
1: ไป
0: จ
1: องนอนเยอะๆนะตอนเช
0: ้าไปเจอกันได้ในงานครับผมเดี๋ยว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวทีมงาน99ท่านอื่นอาจจะไปด้วยแต่ว่าผมเนี่ยไปแน่ก็ทักทายกันได้แล้วก็2คู่นะตอนแรกเนี่ยเขาบอกคู่เดียวเป็นตอนแรกเป็นอาร์เจนตินากับสวิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตข่าวเพิ่มก็จะถ่าย2คู่เลย
1: ก็ยาวไปเลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ ไปดูได้ที่สวนรถไฟแต่ว่าอย่าให้ฝนตกแล้วกัน
1: อย่าให้ฝนตกฝนตกนี่เสียเลยนะ
0: ใช่ๆนะครับผม
1: ครับผมมีข้อความครับอยากให้นะหังมาภาค FM 99นะชิงครับ
0: เดี๋ยวผมบอกพี่เจ๋งให้พี่เจ๋งน่ากำลังจะกำลังติดต่ออยู
1: ่
0: นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหนครับ
0: ก็ดูถ่ายทอดสดตอนนี้วันนี้ไม่มีฟรีทีวีนะ
1: วันนี้ไม่มีเนาะ
0: ใช่วันนี้ไม่มีฟรีทีวีก็จะ
1: แล้ววันพรุ่งนี
0: ้ฟรีทีวีจะถ่ายคู่อาร์เจนตินา
1: ตอน
0: 8โมงเช้าเจอสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอังกฤษเนี่ยไม่ฟรีทีวีแต่ว่ามีถ่ายทอดสดให้ดูที่สวนรถไฟถ้าใครสนใจก็ไปดูได้แล้วก
1: ็
0: ถ้าเป็นโมโนแม็กก็ดูได้ทุกคู่นะ
1: ครับผม
0: ครับผมประมาณนี้เนาะและมีอย่างอื่นไหมข้อความทาง Facebook บอกว่าพี่ตั้มพวกขวัตมีภาคช่วงไหนไหมมั่งครับพี่ตั้มนี่ผมไม่แน่ใจนะบอกว่าเรื่องคิวเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นทางฝั่งพี่เจ๋งเป็นคนจัด
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจ
0: อืมใช่เดี๋ยวก็จะมีการแจ้งเลขทางเพจนะพี่ตั้มพวกขวัตแต่ว่าอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ทำไมอาเจนถึงใช้ผู้สินจากยุโรปอันนี้ตอบไปแล้วนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนอกนั้นเนี่ยข้อความทาง SMS ก็ตอบไปแล้วเนาะบอกว่าครับผมอ่ะประมาณนี้หรือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องเขาบอกว่า ลองเว้นบอกว่าข่าววงในบอกว่าพี่เจมจะไปดูกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ทีมงาน99นี่จริงไหมครับไม่จริงครับผมไปคนเดียวครับน้องเบนเขาจะชอบปล่อยเฟกไม่จริงละ
1: เฟกนิวนะ
0: อันนี้เฟกนิวนะอันนี้โดนฟ้องได้นะ
1: โดนฟ้องได้นะ
0: คร
1: ับ
0: ผมใช่ใช่ครับไม่จริงครับอันนี้
1: หรือว่าถ้ามีแฟนบอลไปเห็นเจมส์นี่ก
0: ็ไม่มีไม่มี
1: เอาไม่มีนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของก่อนเกมสเปนนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นมีข่าวยาเมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงก็ก็เป็นยาเมานี่เขายิงไปกี่ลูกแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ผมลองเช็คก่อน
1: 2-3 ลูกไหม
0: ใช่ๆก็ทางด้านของคือยาเมาเนี่ยต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี้ยเขาออกสตาร์ทด้วยการบาดเจ็บนะ
1: ครับ
0: ผลงานก็ยังตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยในช่วง2สัปดาห์แรกเพราะมีอาการเจ็บ
1: นัดแรกนี่รู้สึกว่าเป็นตัวสำรอง
0: อืมใช่ใช่
1: แต่ลงมานี่โอ้โหจี๊ดจ๊าดมาก
0: อืม
1: แล้วก็ทำให้สเปนได้ลุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: อืมใช่ก็ยิงไปแค่ลูกเดียวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ
1: น่าจะลูกเดียว
0: นะแต่ว่า
1: อาจจะไม่ได้ยิงเลย
0: ใช่ใช่ก็มีทางด้านของหลุยส์เฟนเต้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวยาเมานะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เชื่อว่านักเตะยังจะพัฒนาฝีเท้าได
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วว่าลูกครั้งนี้อาจจะเงียบไปหน่อย
1: คร
0: ับแล้วก็อย่างที่บอกมีอาการเจ็บแต่ว่ายังเชื่อว่าแบบศักยภาพฝีเท้าของยาเมาเนี่ยจะยังพัฒนาต่อไปได้แล้วจะเป็นกำลังหลักของสเปนในอนาคต
1: แต่ยาเมาเองก็หาจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: เลี้ยงกินตัวแล้วก็หาจังหวะจบให้เพื่อนได้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ว่าก
1: องหน้าอย่างของสเปนเนี่ยอย่างมิเกลโอยาซาวาลเนี่ยก็ทำไปได้ถึง4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี้นะก็ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องอยู
0: ่ใช่
1: ครับ
0: ก็ยาเมาเนี่ยแป๊บๆเนี่ยติดทีมชาติไปเยอะมากนะ
1: อายุยังน้อยอยู่เลย
0: ใช่ใช่น้องบ่าวไงน้องบ่าว
1: น้องบ่าวคนไทย
0: คนยะลา
1: คนยะลา
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวโดนยกแกงนะก็ยาเมาเนี่ยเพิ่งอายุ18นะแต่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้ว30นัดเลยยิงไป7ประตู30นัดยิงไป7ประตูด้วยอายุ18ถือว่าเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไปแล้วก็คือการคว้าแชมป์ยูโรเมื่อ2ปีที่แล้วกับทีมชาติสเปนเผื่อมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์บอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ใช่
0: 18เนี่ยโอ้โหแต่แชมป์เยอะมากนะคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาไปแล้วเนี่ยลาลิก้าสเปน3สมัยโคปาเดลเรย์1สมัยยิงให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว7ลูกจาก30นัด
1: ก็เป็นสมัยแรกของเขาด้วยนะในบอลโลก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยยาเมาก็เป็นอีกคนที่มีโอกาสที่จะทำลายสถิติของเมสซี่นะใช่ไห
1: ม
0: เพราะเดี๋ยวผมขอ
1: ถ้าผมมีโอกาสนะก็เป็นไปได้เพราะว่าอายุยังน้อย
0: ครับก็มีโอกาสตอนนี้เพิ่ง18 4ปีข้างหน้าก็23ประมาณน
1: ี้ใช่
0: ยังเล่นบอลโลกได้อีกหลายรอบนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่น่าจับตาครับสำหรับโอกาสในการลุ้นทำลายสถิติของดาวซัลโวสูงสุดบอลโลก
1: ครับผม
0: ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ดูแล้วยังอีกหลายปีเลยกว่าจะมีคนทำได
1: ้
0: ด้วยจำนวน21ประตูของเมสซี
1: ่เอ็มบัปเป
0: ้ใช่ใช่เอ็มบัปเป้
1: ตอนนี้ยังมีเอ็มบัปเป้อยู่นะ
0: เอ็มบัปเป้เผื่อบอกขอแซงเลยได้ไหมตอนนี้เลย
1: อาจจะแซง
0: ในครั้ง
1: นี้เลย
0: ใช่ใช่และเดี๋ยวโอ้โหแต่ถ้าเจ็บปวดนะสมมติว่าฝรั่งเศสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วฝรั่งเศสชนะแล้วเอ็มบัปเป้ แซงซีตีเมสซี่ด้วยเนี่ยมันจะเจ็บปวดนะเป็นการเอาคืนจาก4ปีที่แล้ว
2: อ
0: ๋อ10ปีแล้วก
2: ็แค่แค่นี้ล้างตาครับ
0: ครับผม
2: มีทีมไหนไหมที่ได้แชมป์บอลโลก2สมัยติด
0: มี
2: แล้วเนาะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันเหมือนจะเป็นบราซิลไหมเดี๋ยวผมลองขอดูนิดนึง
2: อืมๆเป็นไปได้
0: อ
2: ื
0: มเข้าชิง3ครั้งติดยังเคยมีเลยก็มีเดี๋ยวผมดูข้อมูลที่มันชัวร์ๆดีกว่านะก็แชมป์2สมัยติดเนี่ยทีมแรกเลยคืออิตาลีนะ
2: ครับ
0: เมื่อปี34กับ38เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ต่อมามีบราซิลที่ทำได้ปี58กับ62หลังจากนั้นเนี่ยจะมีไม่มีละที่ได้แชมป์2สมัยติดจะมีแค่บราซิลกับอิตาลีที่ทำได้แต่ถ้าพูดถึงทีมที่เข้าชิงเนี่ยเข้าชิงติดต่อกันเนี่ยก็มีทางด้านของเยอรมันเนี่ยเข้าชิง3สมัยติดเลยนะเยอรมันตะวันตกเข้าชิงปี82ปี86แล้วก็ปี90ที่เข้าชิง3สมัยติดบราซิลก็เคยเข้าชิง3สมัยติดนะปี94 98แล้วก็2002ก็ได้แชมป์ปี94ที่สหรัฐเนี่ยแหละแล้วก็ปี2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพปีนั้นที่โรนัลโดโรนัลโดริวัลโดแล้วก็โรโดคาร์ลอสไง
2: ครับ
0: ในยุคที่เราน่าจะเริ่มดูบอลกันแล้วแหละช่วง2002แล้วก็เข้าชิงฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าชิง2สมัยติดในปี2018แล้วก็2022ที่รัสเซียกาตาร์แล้วก็มีโอกาสจะเข้าชิง
2: 3ครั้งที่3
0: ครั้งนี้ด้วยอืมใช่ใช่ครับผมอืมแต่ว่าบอลโลกครั้งที่แล้วที่สหรัฐปี94เนี่ยก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์นะก็คือบราซิลใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ส่วนบอลโลกที่เม็กซิโกซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเหมือนกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของบราซิลได้แชมป์โลกก็คือทีมจากอเมริกาใต้แล้วก็โอ้โหก็คือเท่ากับว่าแล้วก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพปี86เนี่ยก็เป็นอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกนะคือจัดบอลโลกที่อเมริกาเหนือมา3ครั้งเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์หมดเลยนะอืมมีโอกาสมั้ยบราซิลอาร์เจนตินา
2: ผมมาถึงนาทีนี้ก็มีโอกาสหมดแหละผมว่าด้วยฟอร์มของทีมอาร์เจนตินาเองด้วยเนาะที่มีพลังแฝงอย่างที่เราบอกแล้วก็ฝรั่งเศสเองนี่ก็มองผ่านไม่ได้เลย
0: ใช่ครับประมาณนี้ละกัน
2: ครับ
0: นะเหลือเวลาอีกนิดนึงไปว่าที่เกมพรุ่งนี้หน่อยละกันไหนๆก็เหลือเวลานะก็เป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษก่อนในช่วงตีสี่เดี๋ยวเราไปดูคู่นี้นิดนึงแล้วกันเรื่องของปีวิวนะเดี๋ยวให้แต้มไล่เวลาแข่งพรุ่งนี้หน่อยกันอังกฤษเตะกี่โมงแล้วก็จีน่าเตะกี่โมงนะ
2: ครับ
0: บอลโลกคู่พรุ่งนี้เป็นคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์อังกฤษเนี่ยน่าจะเตะตีสี่นะแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยเตะช่วง8โมงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องความพร้อมหน่อยแล้วกันอังกฤษนี่รอบที่แล้วนี่ก็ผ่านมาแบบเหนื่อยอยู่นะนอร์เวย์ก็ชนะบราซิลมาครับผมก็จะเตะตีสี่นะเตะที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับที่ไมอามี่พรุ่งนี้ตอนตีสี่ก็สี่ตีก่อนอันนี้เคยเจอกัน2เกมอังกฤษเนี่ยชนะนอร์เวย์เมื่อปี2014 1-0 ครับแล้วก็ปี2012เนี่ยนอร์เวย์แพ้อังกฤษ0-1ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนอร์เวย์ถือว่าทำได้ดีเลยแพ้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่แพ้ฝรั่งเศสในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะอิรัก 4-1 แล้วก็เกมที่2ชนะเซต 9-3-2 เกมรอบ 3-2 ทีมเนี่ยชนะไอวอรี่โคสต์แล้วก็รอบที่แล้วก็อย่างที่ทราบมาคือชนะบราซิล 2-1 ส่วนอังกฤษเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่แพ้ใครครับก็ชนะมา4เกมเสมอแค่เกมเดียวนัดแรกเนี่ยชนะโคเชีย 4-2 นัดที่2เนี่ยเสมอกาน่ามา 0-0 แล้วก็ชนะปานามา 2-0 ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนรอบน็อกเอาท์เนี่ยเกมแรกชนะเดียวของโก้ 2-1 ซึ่งโดนนำก่อนด้วยก่อนที่เกมรอบที่แล้วจะชนะเจ้าภาพเม็กซิโก 3-2 แบบลุ้นเหนื่อยเลยในช่วงท้ายเกม
2: เพราะว่าเจอร์คอนซ่านี่โดนแดง
0: ครับ
2: ด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ทางฝั่งนอร์เวย์ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคริสเฟอร์อายเยอร์กองหลังในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาซันเดอร์เบอร์เก้ครับพาทริกเบิร์กที่ทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีมากกองกลางจากทางด้านของทีมใน ผมจำชื่อไม่ได้ทีมของนอร์เวย์อ่ะเสื้อเหลืองๆอ่ะค่อยว่ากันแล้วกันแล้วก็เนี่ยลุงมีอเล็กซานเดอร์ซาร์ล็อตนะแล้วก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอันโตนิโอซาด้วยก็เป็นชุดจัดเต็มของนอร์เวย์เลยส่วนอังกฤษครับพวกนี้เนี่ยจะไม่มีจาริคอนซาที่ติดโทษแบนนะแล้วก็โดนแบนเพิ่มอีกเกมนึงด้วยใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็จอร์แดนฮัสซันเนี่ยจะไม่ลงเพราะว่ามีอาการเจ็บข้อมือหักไปแล้วนะก็แกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะมีเชสสเปนกันไปขวาเอสซีคอนซานะแนวลุกมีแล้วก็มีมาร์กเกฮีนเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะส่วนกองกลางมีเดคันไลครับเอเลเดซันนักเตะค่าตัว116ล้านปอนด์แล้วก็บูโยซาก้าเนี่ยจะกลับมาพร้อมลงสนามรวมถึงจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แนวลุกมีแอนทีกอรอนกับแฮร์รี่เคนลงสนามด้วยพรุ่งนี้อ่ะคิดว่าไงคู่นี้นอร์เวย์กับอังกฤษ
2: โอ้ผมยากนะน่าจะสูสีนะผมคิดว่าอาจจะมีต่อเวลาเลย
0: ครับผม
2: แต่ว่าก็เชื่อว่าอังกฤษน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้
0: อ
2: ่
0: ะก็คิดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยเพราะนอร์เวย์ก็เล่นดีแล้วก็ดูแล้วนักเตะกำลังมั่นใจด้วยเพราะนอร์เวย์เนี่ย เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขั้นนี้แล้ว
2: มาไกลเกินฝันแล้ว
0: ทุกรอบที่เล่นหลังเนี้ยมันเป็นเหมือนโบนัสแล้ว
2: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆการกลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกรอบ28ปีเนี่ยด้วยขุมกำลังที่เรียกว่าดีนะดีในบางตำแหน่งแล้วก็บางตำแหน่งอาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ในลีกรองแล้วก็เล่นในลีกตัวเองแต่ว่ารวมตัวกันได้ดีเล่นกันได้ดีสุดท้ายก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมแต่เจออังกฤษก็อาจจะยากหน่อยแต่ดูแล้วก็อังกฤษน่าจะผ่านได้แหละใน90นาทีก็มองเหมือนแต้มว่าน่าจะผ่านนอร์เวย์ได้ส่วนอีกคู่นึงครับคู่เช้าวันอาทิตย์เนี่ย8โมงเช้าอาร์เจน่ากับสวิตเซอร์แลนด์จะเตะกันที่ Arrowhead Stadium ครับที่แคนซัสซิตี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกัน3ครั้งครับเมื่อปี2014เนี่ยอาร์เจนตินาเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็ปี2012เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แพ้อาร์เจนตินา 1-3 ครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเล่นมา5เกมเนี่ยอาร์เจนตินาก็ชนะไป4นัดเสมอแค่นัดเดียวก็คือเสมอกับเคปเวิร์ดในช่วงต่อในช่วงเวลา90นาทีแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-2 และรอบที่แล้วเนี่ยชนะอียิปต์มา 3-2
2: ครับ
0: รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะมา3นัดรวดนะชนะแอลเจีย 3-0 ชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็ชนะจอร์แดน 3-1 ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย5เกมที่ผ่านมาเสมอกาตาร์ในเกมนัดเปิดสนามครับแล้วก็ชนะบอสเนีย 4-1 แล้วชนะแคนาดา 2-1 ส่วนรอบ32เนี่ยชนะแอลเจีย 2-0 แล้วก็รอบที่แล้วก
2: ็ชนะจุดโทษ
0: ชนะจุดโทษโคลอมเบียมาครับผมก็ดูแล้วเกมนี้อาร์เจนตินาก็เหนือกว่านะนักเตะก็พร้อมลงสนามทุกตำแหน่งเลยไม่มีรายงานตัวเจ็บด้วย
2: ครับ
0: ผู้สาประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเน่นะแชมป์โลกจากครั้งที่แล้วด้วยรวมถึงแนวรับมีโรเมโรที่เป็นฮีโร่จากรอบที่แล้วเป็นคนหม่งประตูตีไข่แตกก่อนที่ทีมจะมาได้2ประตูใส่ชนะอียิปต์นะแล้วก็มีลิซันโดมาร์ติเนสมีกองกลางมีแมคอลิสเตอร์มีปาเรเดสที่พร้อมสนามเมนโซเฟอร์นันเดสนะเกมที่แล้วก็มีคนหม่งประตูชายพาทีมเข้ารอบมาแนวรุกก็มีเราตาโร่มาร์ติเน่รวมถึงเดโนเมสซี่ก็เป็นชุดเต็มเลย
2: ครับ
0: ครับผมส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนักเตะที่ตัวจริงที่เล่นมาตั้งก่อนหน้านี้ก็จะพร้อมทั้งหมดนะก็มีเกเกอร์กอเบลเป็นผู้สาประตูมีซากาเลียมีนิโก้เอเวลดี้มีอาคันยี่ที่รอบที่แล้วยิงโทษไม่เข้าใช่ไหมแต่ว่ายังผ่านเราเข้ารอบมาได้
2: ใช่
0: เกมที่แล้วนี่ชาจุดโทษโคลอมเบียนะก็อาคันยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยแล้วก็มีลิคาโดโรยเกรสมีกาอิชาก้ากับตันทีมก็พร้อมลงสนามครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีรูเบนวากันแล้วก็บิสเอมโบโรนะก็เป็นชุดใหญ่เหมือนกัน
2: ถ้ามองถึงอาร์เจนตินาในรอบที่แล้วเนี่ยโดนอียิปต์นำก่อน2ลูกนะ
0: ครับผม
2: ซึ่งแนวรับก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นเหมือนกัน
0: ใช
2: ่แล้วยิ่งพอโดนนำ2ลูกเนี่ยอาร์เจนตินาก็พยายามที่จะสวนคืนแต่ก็เปิดช่องโบเหมือนกันแต่อียิปต์ทำไม่ได้เฉย
0: ใช่ใช่
2: กลับมาโชคดีของอาร์เจนตินาที่แบบว่าช่วยกันกลับมาพลิกชนะได้3ประตูต่อ2
0: ครับผมว่าเกมนี้ยังไงผมก็มองไปที่อาร์เจนตินามากกว่า
2: ครับ
0: ดูแล้วอาร์เจนตินาน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ในเวลาเลยคิดแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์มันทีมเล่นเกมรับดีนะแต่ว่าอ่ะยังเชื่อมั่นอาร์เจนตินาแล้วกันน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับผม
2: ครับ
0: ประมาณนี้
2: มาดูข้อความหน่อยนะครับใน YouTube พี่สแตมครับฮาแลนด์กับพิกฟอร์ดใครเก่งกว่ากันครับ ก็เก่งทั้งสองคนนะแต่ว่าเขาอยู่แต่คนละตำแหน่งไงเขาเก่งในตำแหน่งของเขาทั้งสองท่านนะครับ
0: ฮาแลนด์ก็เจอพิกฟอร์ดบ่อยแล้วก็ยิงพิกฟอร์ดบ่อยด้วยแต่พิกฟอร์ดก็ช่วงหลังก็ดรอปไปเยอะนะดูแล้วในบอลโลกหรือว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งหน้าอังกฤษอาจจะต้องหามองหาผู้สาประตูคนใหม่ๆแทนนะ
2: ครับ
0: พิกฟอร์ดนี่อาจจะหมดยุคและมีอีกไหมข้อความ
2: เบนบอกว่าโบโนกิมจากนอร์เวย์ไหมครับ
0: ใช่โบโนกิม
2: เนาะ
0: เขาเนี่ยเขารอบปีก่อนเนี่ยเขารอบรองยูโรป้าแล้วปีเราก็มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นักเตะหลายคนก็เล่นดีนะของโบโนกิมครับมีไหมข้อความมีไหม
2: ดิวเอเดนทรงล่มแล้วหรอครับ
0: ดิวเอเดซันกับยูเวนตุสใช่ไหมดิวเอเดซองล่มแล้วหรอครับก็ยูเวนตุสกับเอเดซอนเนี่ยดูเหมือนจะเงียบไปแล้วนะเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยก็มีข่าวกับหลายคนมีคาริโอด้วย
2: เหมือนเบนเป้าเลยไหม
0: ใช่ใช่ก็ตอนแรกก็มีข่าวเอเดซอนเนี่ยแหละแล้วก็มีวิคาริโอด้วยแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู
2: ่ครับ
0: อืม
2: เจมเจมมันหมดมนขังแล้วตั้งแต่ใบแดงรอลงอาญาแล้วก็มาเจออาร์เจนตินากับอียิปต์
0: ครับ
2: มันหมดมนขังไปแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้มันหมดมนขังไปแล้วผมเลิกดู
0: ก็ดูต่อดีกว่า
2: ดูต่อดีกว่า
0: ใช่ใช
2: ่จริงๆโหมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกผมว่านะเกมบอลเกมฟุตบอล
0: ครับ
2: ก
0: ็ยังมีความสนุกอยู่สำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
2: ้
0: แล้วก็ยังเข้มข้นอยู่อ่ะดูต่อดีกว่าแล
2: ้
0: วก็แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องดราม่านะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ก็ไม่แน่ใจละกันเรื่องนี
2: ้ครับ
0: แต่ว่าดูต่อดีกว่ายังมีอีกเกมอีกหลายเกมที่สนุกให้ลุ้นอยู
2: ่
0: ครับผมมีไหม
2: นันทพงศ์ครับมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับถึงเป็นประตูได้เขาคือจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: มีพลังพลิกรถได้ทั้งคันนะถึงเป็นประตูได้พิกฟอร์ดโอ้โหพิกฟอร์ดนี่ก็ตอนนี้เนี่ยอายุ32แล้วนะติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2007เฝ้าเสาแล้ว89นัดแล้วก็แต่ดูแล้วครั้งหน้าเขาน่าจะไม่ไหวแล้วนะยูโร
2: น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นครั้งสุดท้ายของเขาในบอลโลก
0: แล้วอังกฤษเนี่ยผู้สาประตูจริงๆก็มีดีหลายคนนะอย่างเจมส์แท็บฟอร์ดอายุเพิ่ง23
2: ถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูถ้าดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะยืดอายุได้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะเล่นได้อีกสักพักแต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยพิกฟอร์ดก็ดรอปลงไปนิดหน่อยแหละในช่วงหลังแต่ว่าประตูที่อังกฤษมีเนี่ยก็ยังเบียดไม่ได้เพราะอย่างเจมส์แท็บฟอร์ดเนี่ยปีที่แล้วโดนกลับตอนที่เบอร์ลี่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฟอร์มดีมาก
2: ครับ
0: เซฟกระจุยจนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อกลับไปร่วมทีมแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับเป็นสำรองไงเพราะว่าได้โอกาสลงเป็นตัวจริงช่วงต้นซีซั่นแล้วฟอร์มไม่ดีแมนซิตี้เลยไปซื้อดอนนารูม่ามาแล้วเจมส์แท็บฟอร์ดนั่งยาวแต่ครั้งนี้ก็ติดทีมชาติมาด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลัก
2: ครับ
0: สำรองแต่ถ้าหมดจากพิกฟอร์ดไปเนี่ยผมดูจากรายชื่อผู้สาวตัวกินเนี่ยอายุส่วนใหญ่ที่เรียกมาก่อนหน้านี้ก็เยอะทั้งนั้นนะ อย่างเจสันสติลเนี่ยก็35แล้วของไบรตันมีอารอนแลมเดล28นิกโป๊ปเนี่ย34แล้วตอนนี้กับนิวคาสเซิลแล้วก็ที่มาชุดนี้มีดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยก็29แล้วดูแล้วเจมส์ท็อปฟอร์ดก็อายุน้อยสุดอาจจะเป็นอนาคตของทีมได้แต่ว่าเจมส์ท็อปฟอร์ดเนี่ยก็ต้องหาโอกาสลงสามให้มากกว่านี้ก่อนเพราะยูไนเต็ดไม่ได้ลงเลยก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยประตูเนี่ย ถ้าผมจำได้ก็ก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยจะเป็นผมจำได้แค่ลองพอลโรบินสันเนี่ยช่วงยุค2006ประมาณนั้นนะก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้สาวตูนะเดี๋ยวเราเช็คดูแล้วกันในบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมานะแต่พิกฟอร์ดเนี่ยอยู่ทีมมานานอยู่กับอังกฤษมายืนระยะมานานเลยแหละครับ
2: มีหลายคนในคอมใน YouTube เนาะคอมเมนต์ว่าพิกฟอร์ดน้องเบนบอกว่าพิกฟอร์ดหวานเจี๊ยบลุงนันทพงศ์อ๋อผมรู้แล้วมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับเพราะเขาคือผู้รักษาประตูคือจอร์แดนพลิกฟอร์ด
0: พลิกฟอร์ดใช่ๆๆ
2: โอ้แล้วเราไปติดตรงไหนเนี่ยอ
0: าจจะดึกแล้วไง
2: อาจจะดึกไปหน่อยนะ
0: หมดพลังละ
2: ใ
0: ช่ๆมีโจฮาร์นี่ก็ยืนระยะอยู่กับอังกฤษนานพอสมควรเลย
2: ก็ดู
0: จากแมนเชสเตอร์ซิตี้โจฮาร์นี่ก็เหนียวโจฮาร์นี่น่าจะรุ่นเดียวกับแคทเปอร์ชไวเคิลนะ
2: ครับ
0: แคสเปอร์ชไมเคิลของลีก
2: แต่ก็อายุแบบอายุเยอะแล้วนะ
0: ซิตี้ด้วยใช่ๆๆๆโจฮาร์ดมีโจฮาร์ดแล้วก็มาเ นี่ยแหละพิกฟอร์ดนะ
2: ครับ
0: ดูแล้วอนาคตก็เดี๋ยวอังกฤษคงต้องหาประตูใหม่แล้วแหละเพราะว่าพิกฟอร์ดอยู่มานานแล้ว
2: ใช
0: ่ครับ
2: ใน SMS ครับพรีเมียร์ลีกเริ่มวันไหนครับทีมไหนเลื่อนขึ้นมาบ้าง
0: พรีเมียร์ลีกเนี่ย
2: เดือนสิงหานะ
0: ใช่โปรแกรมนัดเปิดสนามนี้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่ว่าโปรแกรมเลาะนัดเปิดสนามเนี่ยออกมาแล้วหลายๆ ของหลายๆทีมก็จะเริ่มออกสตาร์ทวันที่21สิงหาช่วงปลายเดือน
2: 21สิงหาวันศุกร์เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ครับ
0: เดี๋ยวหลังๆช่วงนี้หลังเขาเรียกว่าช่วงหลังๆในพรีเมียร์ลีกจะออกสตาร์ทตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์เลยเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฮัลซิตี้มีอีสต์วิททาวน์แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นโคเวนทรีของแฟงลำพาดนะ
2: ครับ
0: ทีมโคเวนทรีซิตี้ของแฟงลำพาดก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกรอบเกือบโอ้โหหลายปีเลยอ่ะผมจำไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ซีซั่นสุดท้ายในบนพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งแต่ผมยังดูบอลไม่เป็นเลยนะจอมนั้น
2: อ
0: ่ะอยู่กับพรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายเนี่ยต้นยุค2000เลยนะ
2: ครับ
0: เมื่อปี2000ถึง2001เนี่ยก่อนที่จะตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพก็เป็นทรีก็น่าดูทีมของลัมพาร์ดเพราะว่าลัมพาร์ดเป็นทีมที่ทำเป็นคนที่ทำทีมสนุกตอนก่อนเขาเคยทำดาร์บี้เคาน์ตี้ก็เกมลุกเนี่ยมันมากแต่ว่าไปพลาดท่าในการเลื่อนชั้นแล้วก็คราวนี้มาทำโคเวนทรีก็ได้เลื่อนชั้นเลย
2: ในฐานะแชมป์นะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีสต์วิททาวก็เพิ่งตกไปปีที่แล้วนะแล้วขึ้นมาได้ปีเดียวเลย
2: กลับมาได้เลย
0: ครับทีมของแกรี่โอนิล
2: ครับ
0: ผลงานก็ถือว่าน่าสนใจส่วนอีกทีมนึงเป็นเฮาซิตี้ที่ชนะโบโรมาในเกมเพลย์ออฟ
2: ครับ
0: ก็เฮาซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะอย่างจิมมี่บุลาดไงที่เป็นกองกลางที่เขาจะหาหน่อยจิมมี่บุลาดเนี่ยอยู่กับเฮาซิตี้ตอนที่เฮาซิตี้ขึ้นชั้นเมื่อปี2010นะตอนนั้นเนี่ย ชุดนี้ก็จะมีนักเตะที่พอคุ้นชื่อในพรีเมียร์ลีกก็จะมีอย่างออลลี่แม็กเบอร์นี่ที่เคยเล่นกับซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเล่นกับเชฟฟิลด์นะในพรีเมียร์ลีกมาแล้วครับมีแพตตี้แม็กแนร์ด้วยอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้สาประตูอย่างจักบัลแลนด์ด้วยนะประตูอดีตประตูทีมอังกฤษในของเฮาชุดเนี้ยแล้วก็มีคีแลนโดเวลนี่เป็นอดีตดาวรุ่งของเอเวอร์ตันด้วย
2: ครับ
0: ก็น่าจับตามองอยู่นะเฮาซิตี้เนี่ยก็จะเริ่มวันที่28นะพี่มิลิก28สิงหาคมแล้วก็จะเตะยาวกันไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยครับประมาณนี
2: ้ใน YouTube นะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหวานเจี๊ยบเลยครับ
0: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าโจฮาร์ทเคยมีโฆษณาในไทยครับตอนผมเด็ก
0: ๆไม่แน่ใจนะ
2: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
0: ไม่แน่ใจแต่คุณว่ามีอยู
2: ่คุณว่ามีเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ๆไม่แน่ใจว่าเป็นไร
2: แต่ผมน่าจะมีนะผมคุ้นอยู่
0: แล้วก็บอกว่าดาวิดเดฮากับโจฮาร์ทใครใช้เท้าดีกว่ากันครับผมว่าพอกันแหละเดฮากับโจฮาร์ทเนี่ยดาวิดเดฮาอาจจะเก่งกว่านั้นนะทายใช้เท้าเนี่ยเป็นนักเตะประตูสเปนเนี่ยโจฮาร์ทนี่ก็เหนียวอยู่กับซิตี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่อยู่กับทีมนาน
2: ครับผม
0: ครับผมคุณดาร์คไซแอนบอกว่าเบลเยียมชนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมจะเริ่มแล้วอีก10นาทีนะ
2: ที
0: ่เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 1:55 แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมภาคเตรียมตัวนะสำหรับการภาคต่อไป
2: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงคุณแชมป์บอกว่าโกแมนซิตี้ใช่โจฮาร์นะก่อนที่พิกฟอร์ดจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งอังกฤษก็เป็นโจฮาร์นมาก่อน
2: ครับก่อนโจฮาร์นี่โรบินสันไหม
0: จริงๆมีก่อนโรบินสันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้หลังมีก่อนโจฮาร์นอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้
2: ก
0: ี
2: เว่น
0: น่าจะเป็นโรเบิร์ตกีนช่วงหนึ่งโรเบิร์ตกีนของเวสต์แฮม
2: ครับ
0: ใช่ๆอุ้ยแต่ประตูกีดก่อนนี้ก็หลายคน
2: หลายคน
0: ครับแต่ว่าหลักๆกันเนี่ยแหละโจฮาร์ดกับจอร์แดนพิกฟอร์ดนี่แหละ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ใน YouTube บอกว่านี่เป็นรายการคุยสดหรือเปล่าหรือภาคบอลโลกแต่นี่คือช่วงรอเวลาแต่นี่ก็เป็นรายการสดนะครับ
0: ใช่ๆนี่รายการสดนะแล้วก็เดี๋ยวทีมภาคจะเป็นพี่หยองกับพี่โอ๊กนะ
2: ครับในช่วงเวลาตีสองเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมีบรรยายสดแน่อีก อีก10นาที
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 5:00 นะครับเขาบอกว่ายิงกันเยอะคนดูกำไรครับอ่ะคืนนี้ก็อยากให้ยิงเยอะนะ
2: ครับผม
0: จะได้
2: พูดถึงคุณนัทพงศ์พูดถึงการใช้เท้าจะเป็นหัวสีขาวนะครับถ้าแครอทจะเป็นสีส้มอ๋อใช่ใช่ใช่
0: ถูกเลยอันนี้ใช่เลย
2: อันนี้น่าจะไปจับอยู่กับน้องเบนนะ
0: ครับผม
2: ตั้งคณะ
0: ใช่ใช่
2: แล้วเดี๋ยวพวกผมไปด้วย
0: ถูก
2: ครับ
0: ก็ถูกต้องครับอย่างนี้มีอีกไหมตอนนี้เนี่ยผมยังเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศใน3แล้วกันเดี๋ยวเรายืนถึง5นะ
2: ครับผม
0: ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยเกมที่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยนักเตะเดินลงสู่สนามแล้วผมชอบนะครั้งนี้กับการพรีเซนต์นักเตะตอนลงสนามเนี่ยเขาจะให้ทุกคนลงมาใน3พร้อมกัน
2: ตอนนี้ก็ลงกำลังจะลงสนามแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตัวสำรองตัวจริงเนี่ยจะยืนที่สนามหมดเลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสไตล์อเมริกันเกมอ่ะเกมก็วันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ใช่ไหม
2: ใช่เป็นไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเจอลงสนามตอน 2:00 ครับเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมคู่ที่2ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
2: เวลาเขายิงประตูกันได้เนี่ยเขาจะมีเพลงเปิดนะ
0: ใช่ใช่
2: คือเขาจะเลือกจากอะไรอ่ะเจนรู้ไหม
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลือกจากอะไรแต่ว่าไอ้ยิงแล้วเปิดเพลงเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วในเยอรมันเนี่ยเปิดหลายสนามก็เวลายิงประตูเสร็จเขาจะมีเปิดเพลงกันหรือแม้กระทั่งในไทยก็มีอย่างถ้าบุรีรัมย์เนี่ยเขามีอย่างเวลายิงประตูแรกเขาจะเปิดเพลงแต่ที่ผมชอบเนี่ยอย่างพีทีประตูพีทีประโจนแหละประจวบเนี่ยเวลายิงได้เขาจะเปิดเพลงบางกะจันนะใช่ใช่วันนี้นะสเปนกับเบลเยียมเตะที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะแล้วก็สนามแห่งนี้จะใช้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในบอลโลกครั้งนี้สำหรับโซฟาสเตเดียมหรือลอสแองเจลิสสเตเดียมเนี่ยใช้เป็นนัดสุดท้ายในบอลโลกแล้วครับสำหรับครั้งนี้โอ้วันนี้สเปนก็แฟนบอลมาเยอะในสนามแต่ว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยทั้งสองทีมก็เสื้อเย้าเนี่ยเสื้อหลักเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแฟนบอลในสนามก็เลยดูเป็นเหมือนกับสีแดงกันเลยก็สนามเนี้ยนอกจากจะใช้ในฟุตบอลโลกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ในเกมคอนคาเคฟเป็นฟุตบอลถ้วยของทางด้านของอเมริกาเหนือด้วยแล้วก็ในโคปาอเมริกาเคยจัดมาเมื่อปี2024นะ
2: ครับ
0: ส่วนบอลโลกเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยใช้ไปทั้งหมด8เกมแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย5นัดแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ย2นัดและก็เกมนัดสุดท้ายก็คือเกมนี้ที่เบลเยียมจะเจอกับสเปนในรอบก่อนรองชนะเลิศเกมนัดที่แล้วเนี่ยที่ใช้ก็เป็นรอบ32ทีมเนี่ยสเปนก็เจอกับออสเตรียนะสเปนเนี่ยเล่นใน3นี้มาแล้วด้วยเบลเยียมก็เคยเล่นใน3นี้มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มที่เจออิหร่าน
2: ครับ
0: ครับผม
2: วันนี้จุคนได้เยอะมากนะ
0: ใช่ใช่ความจุเนี่ยประมาณ 70,000 กว่านะ
2: ครับ
0: โซฟาสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวรอดูระหว่างเกมว่าเดี๋ยวจะมีเซเลบคนไหนมาดูหรือเปล่านะเตะที่เมืองฮอลลีวูดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พี่หยองพี่โอ๊คเตรียมตัวสำพี่โอ๊คพี่หยองพี่โอ๊คเตรียมตัวสำหรับการบรรยายเกม
2: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ผมกับสแตมก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในที่นายไลฟ์บนโลกวันน่าจะพรุ่งนี้นะ
2: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงบอลโลกสตอรี
4: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกัน
5: หากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาแล้ว
4: มาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วลูกจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับรายการสดฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมนะก็อยู่กับคุณสินพงษ์ประสันตนาตอนผมหยองสุภโชคนุ่มนิ่มสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าก็เกมกำลังจะลงสนามแล้วนะครับก่อนเกมก็มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ
3: ทำไม
4: ยูริเตอร์มันนะครับตอนแรกมีชื่อเป็นตัวจริงนะ
3: ครับ
4: ล่าสุดก็เอาไปเรียบร้อย
3: เจ็บแต่อย่างนั้น
4: น่าจะเจ็บตั้งแต่ช่วงวอร์มนะ
3: ฮะ
4: ก็เป็นทางฮันฟานาเก้นนะครับลงสนามมาแทนส่วนไลอัพนะครับทวนกันอีกสักทีกันอีกสักทีนะเพิ่งเริ่มนะครับ
3: ยังไม่ได้ทวนสักครั้งเลย
4: ประตูเป็นอุไรซิมอนนะครับสำหรับสเปนนะครับเกมรับยืนหลัง4นะครับเปโดรปอโลเปากูบาซี่อเมริกลาปอตแล้วก็มาโคคูเลย่านะครับคู่กลางเป็นโรดรี่กับฟาเบียนลุยส์เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขามีไว้อะไรใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจว่าฟังไม่ทันเหมือนกันอาจจะเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา
4: เหรอ
3: ใช่เดานะเพราะว่าฟังคอมเมนเตอร์อังกฤษไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้นี้
4: เอาไว้อะไรเงินในกระเป๋าเราละมั้ง
3: เอาเฮ้ย
4: ช่วงนี้หมดไวแล้วเกิน
1: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ฟาเบียนลุยส์นี่กลับมาเป็นตัวจริงเกมแรกเลยนะนับตั้งแต่เกมกับกาโบเวดี้นะนะครับเป็นตัวจริงเกมแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลุดยาว
4: ครับ
3: เกมนี้กลับมาเป็นตัวจริงขนาดที่เบลเยียมเนี่ยเปลี่ยนท่านนับยูริเตเลมันด้วยนี่ก็เปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับเดอบรอยกับโดกูนี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเกมที่แล้วกับสหรัฐนี่เป็นสำรองที่หลุดออกไปคือโดดี้ลูกาบาคิโอแล้วก็เอามาดูโอนาน่านะครับที่เจ็บเข่าพัก 7-8 เดือนไปแล้ว
4: เ
3: ห็นไฟหน้า
4: ใช่ก็คุณซื้อก็ลูดิกาเซียนะครับสำหรับทางเบลเยียม
3: คุณซื้อนี่ลูดิกาเซียนี่อ่อนกว่าเดลาฟอนเต้3ปีนะแต่ดูแก่แก
4: ่ก็แก่พอๆกันแหละ
3: เอาไม่มีใครดีสักคนเกมนี้เล่นที่ LA นะครับลอสแอนเจลิสสเตเดียมหรือว่าโซฟายสเตเดียมนั่นเองเกมสุดท้ายแล้วนะครับในบอลโลกครั้งนี้8นัดที่ใช้งานเอารับสเปนขึ้นทางซ้ายครับไปแล้วเข่าเลี้ยงจีเข้ามากูกุลย่าตบเข้ามาครับโอ้โหติดนิดเดียวแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
4: ก ก็คือทางซ้ายก่อนนะครับจังหวะนี้ครับอ้าวนี่ไงอยู่ลิเตอร์มันครับ
6: โอ้โห
4: ไปนั่งอยู่หลังลูกากูนะครับน่าจะเจ็บแต่ตอนวอร์มครับ
3: ใช่ครับในฟีฟ่านี่เขาแจ้งมาเลยอ้าวนี่ฮาเวียร์บาเดมครับมาด้วยมาดูสเปนทุกเกมเมียไปไหนอ่ะ
4: ไม่รู
3: ้เป็นเดโรเปครูส
4: เออ
3: ตามรายงานของฟีฟ่าอยู่บอกมาด้วยนะ
4: เหรอ
3: เกมนี้นี่เขาบอกว่าเซเลบมาเพียบนะครับพีทแซมพลาสก็มาแบทพีทก็มาโนยกาลาเกอร์ยังมาเลย
4: นี่คือใครจะมานี่เขาต้องแจ้งไว้ก่อนนะ
3: เออเขาบอกต้องจัดที่ VIP ไว้ให้ไง
4: VIP
3: ครับ
4: มันที่เอาเองไง
3: เออใช่
4: พวกนี้เขาก็อยู่แถวนั้นกันอยู่แล้ว
3: ฮาเวียร์บาเดมนี่อะไรนะ No Country for Old Men
4: ใช่
3: โลกจิตใช้ได้เลยเรื่อง
4: แกเล่นในนี่ด้วยอะไรเจมบอล
3: อ
4: ่ะใช่
3: ไ
4: หม
3: ครับไม่รู้เหมือนกันฮะ
4: อ้าวคุณไม่ใช่ใสหนังตลาดนะสกายฟอลว่า
3: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้เจมบอลจูจำไม่ได้สักภาคเลย
4: ใช่ไหมมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮาเวียร์บาเดมอ่ะสกายฟอลอ่ะ
3: เออนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้มาดูต้องมาเชียร์หน่อยครับเขาเป็นสเปนิชนะครับโอโมพลิกหนีไปแล้วครับสเปนทางซ้ายมีว่างอยู่นะครับใบหน้าแหมย้อนหลังไว้หน่อยอเล็กซ์ใบหน้าตรงกลางครับโรดรีออกซ้ายกูกูเรย่าครับว่าที่นักเตะใหม่เรอัลมาดริดเปิดคืนมาเปิดเข้ามาในเขตโทษแหมบอลไม่ถึงก็อย่าสะเบานะครับโดนเตะทิ้งออกไป
4: เปิดฉากมาแป๊บเดียวครับสเปนก็เริ่มจะขึงเข้าใส่แล้วครับตามสไตล์ของพวกเขานะครับสเปน
3: เปากูบาซีให้มาตรงกลางครับออกมาทางขวาปอโร่ลามินยามาลครับให้ปอโร่แล้วจ่ายตัดหลังลูกนี้ยามาลเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกไปครับโดยบรันดอนมิเกเล
4: ่ยังอ่านเกมได้ดีนะครับมาดักไว้ได้ครับโอ้ไม่งั้นนี่หลุดไปแล้วครับลามินยามาล
3: บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ค่อยฉายนะยิงไปลูกเดียวเอง
4: ใช่ใช่
3: ยิงซาอุไปลูกเดียวนะครับ
4: ก็เหมือนสภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อย 100% เท่าไหร่ด้วยนะ
3: อันนี้โกวิลเลียมนี่หายไปเลยครับบอลโลกครั้งนี้
4: ก็เลียมนี่ก็มีปัญหาแต่ฟอร์มตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยล่าสุดก็เจ็บไปด้วย
3: ครับจากคู่ปีกสองข้างที่พาสเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดนะครับเอาสเปนลุยขึ้นมาอีกโอโม่ไม่ได้ครับโดกูแหวกไปแล้วครับสองคนโดกูยึกยักท้าไวเหลือเกินมาสุดท้ายโดนซ้อนแต่ว่าข้างหน้าครับยังเก็บได้แล้วเบลเยียมได้บอลกลับมาใหม่ครับลุยต่อทางขวากัสซานไปเร็วไม่ได้นะครับคือไม่ตั้งกันใหม่เอ็นกอยกอร์ดอนเมคเล่ครับพายมาทางซ้ายเดอบรอยเนอร์นี่เป็นไง
4: ผู้ใหญ่เขาออกเสียงเดอบรอยเนอร์ใช่ไหม
3: เออเราเอาไงดี
4: เดอบรอย
3: เอาแบบพี่สมชายไหม
4: พี่สมชายเรียกว่าอะไร
3: ไอ้บูน
4: โอ้โห
3: ไอ้บูนไอ้บูน
4: หน้าก็เหมือนตั๊กบริบูนหรือไงล่ะ
3: เดอบรอยนี่เกมนี้นี่เกมที่124ครับกับทีมชาตินะครับตอนที่เดอบรอยเล่นทีมชาตินัดแรก2010นี่ลามินยามาล3ขวบ
4: โอ้โหตอนนี้ลามินยามาลแกเท่าไหร่แล
3: ้
4: ว
3: 19 18 19 18ยังไม่เต็ม19ดี
4: เกมของเบลเยียมก็ยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
3: สเปนนี่ข้างเดียวเลยนะครับช่วง6นาทีแรกกูกูเรย่าครับพายมาตรงกลางไปเป็นรูอิสรูอิสฝากที่โรดรีแล้วรูอิสเติมไว้ในเขตโทษนะครับโรดรีตากข้ามมาขวาอย่ามาเอาบอลลงแต่ว่าโอ้โหเดอะคูเปอร์ครับมาถึงนี่ซัดทิ้งไปก่อนเลย
4: มานี่ก็เดี๋ยวได้โชว์ลีลาวัดกันเลยครับแล้วมีจะมาเอากับเจเรมี่โดกูเมื่อกี้โดกูนี่มีผิวหลบ 2-3 คนไปทีงแล้ว
3: คือโดกูเนี่ยตัวแกเตี้ยแล้วแกก็เท้าไหวแล้วแกก็โยกแข็งๆแล้วก็ไปแกได้เลยครับ
4: เออวันนี้ต้องมีแน่นอนไอ้ท่ากระตุกขาย
3: ึกๆแล้วยึก
4: ๆๆๆอ่ะ
3: เหมือนโดนไฟช็อต

0: ลีลาหน้าโดนเตะเลย
1: ก็เดี๋ยวคงโดนแล้วฮะแต่เตะก็ยากหน่อยขาเร็วก็ผู้สินให้เป็นบอลเบลเยียมนะครับกลับมาตั้งกันใหม
0: ่เริ่มตั้งล้ำได้นะครับแหมหลังจาก 5-6 นาทีแรกโดนสเปนกดอยู่ข้างเดียวถูกตัวสาดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับบอลตกลึกไปถึงอุนายซิมอนครับ
1: มาฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่งานเบาๆครับอุนายซิมอน
0: เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะแล้วก็คลีนชีตมา6เกมแล้วนะ
1: ใช่รวมจากครั้งที่แล้วด้วยไง
0: เออ609นาทีเป็นสถิติของฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยสเปนครองบอลขึ้นมาใหม่ครับโรดรี่ตรงกลางเล่นสั้นๆกับฟาบินรุยทางซ้ายกูกูเลย่าเติมแล้วครับโรดี้ไม่ให้แล้วโดนแย่งไปเดบรอยพลิกลูกนี้ก็ยาวครับเปากูบาซีเตะทิ้งไปก่อนเลย
1: ต่อเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมครับเปากูบาซีไม่ให้เบลเยียมได้สวนได้ถนัดครับ
0: กูบาซีนี่19นะอย่ามา18
1: ใช่ก็ขึ้นมาชุดเดียวกันนะครับจากบาร์เซโลนา
0: เรียกว่าดึงอายุเฉลี่ยสเปนลงไปได้ดีเหลือเกินครับ2คนนี้แต่เดราเดอร์ให้ขึ้นหน้าไปครับจะให้โดกูไม่ได้โดนตัดอีกครับสเปนแย่งได้โรดรี่กางเกงเสื้อทำเกงเหมือนเดิมเอ๊ะยังไงวะเสื้อทำกางเกงเรื่องเกงครับเสื้อ
1: กางเกงครับเสื้อดิ
0: เ
1: สื้ออยู่แดงเกง
0: เสื้ออยู่แดงเกงงงไปหมดแล้ว
1: พูดให้มันยากเลย
0: เอาครับฟาเบียนรุยส์แทงทางซ้ายเอาโดนดึงครับโอ้โหไมเคิลเดลิเวอร์เป่าดวีดังปรี๊ดให้ฟาวครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับทอสซาทำฟาว
1: ทอสซาบอกสามเล่นบอลโลกครับยังมาเจอไมเคิลโอลิเวอร์อีก
0: คร
1: ับนี่กองจะไปที่เปดี้นะครับก่อนแล้วมียามาครับจังหวะตามเกมไปแล้วก็ไปอยู่ทางฝั่งซ้ายครับโดนดึงแขนนิดนึงก็เป็นฟรีคิกครับของสเปน
0: ทีมงานผู้สินวันนี้นี่ก็อังกฤษส่งเข้าประกวดนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้สินหลักส่วน VR นี่เป็นจาเรตยินเลตเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูแน่รอก่อน
1: ชัวร์2คนนี้ครับ
0: ครับ
1: ผนึกกำลังกันซะขนาดนี
0: ้เอาครับฟรีคิกของสเปนนะครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษเปิดเอาพุ่งเข้ามาครับโอ้สกัดลูกนี้บอลตกมาแถว2ฟาเบียนรุยส์เปิดกลับเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ครับโรดรี่ติดบล็อกโอ้ตรงนั้นนี่สิบหลาแล้วบงกลับเข้ามาใหม่ในกรอบเขตโทษต้องช่วยกันสกัดออกไปก่อนโอ้โหเอาครับไปเยี่ยมจะสวนลูกนี้ยังมีฟาวหลังบ้านครับปาโรสกัดขึ้นมานี่ยังเป็นของเบลเยียมนะครับเก็บได้
1: ได้โอกาสลุ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับโรดี้ครับบอลจากฟาเบนลุยทางขวาเปิดเข้าไปข้างในแล้วก็โรดี้ได้ยิงแต่ว่ายังโดนขวางไว้ก่อนครับโอ้ส่วนเบนเยี่ยมยังทำเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าหน้าเป้าพวกเขาที่ชื่อเรียกยากฮะอย่าไปถึงบ่อย
0: ก็พักครึ่งนี้ต้องหลบไปนวดกกลิ้นหน่อยนึงเนี่ยตะคิวจะขึ้น
1: ครับ
0: ชาวสเตเคตาเลเลอร
1: ์
0: นาทีแล้วยิง2ลูกนะ
1: ดี
0: นะโอ้โหนี
1: ่จังหวะยิงนะครับแล้วก็ไปติดเฮนกอย
0: 10นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 แดดดีเหลือเกินครับที่ LA วันนี้เช็คอุณหภูมินี่20ปลายๆนะไม่ถึงก็ร้อนมากตักขึ้นหน้าไปครับเบลเยียมบอลตกมาแถว2ไม่เก็บไม่ได้ครับเป็นของสเปนฟาเบียนรุยส์ปาโรเข้าไปในครับลาปอกโรดรีเลยเส้นครึ่งสนามมาแล้วครับโรดรีฟาเบียนรุยส์แทงลูกนี้จะให้ดานิโอโมครับแม่ห่างตัวไปหน่อยโดนเบลเยียมตัดไปแต่ว่าสเปนนี่ก็เพรสเลยนะครับเบลเยียมขึ้นเกมลำบากนะครับตรงกลางขยับมาช่วยกันรัสกินลาสกินเปิดยาวครับเอาครับวิ่งโชว์ไปลูกนี้เดคาเดลเลอร์ครับโอ้โหแต่ว่าลาปอกกับยังจิ้มคืนแม่อุนายซิมอนได
1: ้ก็จะใช้ความเร็วนะครับแต่ว่าก็ลาปอกครับจังหวะยังดีพยายามจะเล่นแบบฉับฉวยนะครับเบลเยียมครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมโดยรวมก็เป็นสเปนเนี่ยครับที่ครองบอลบุกอย่างต่อเนื่องผมว่าสเปนเนี่ยแหละถ้าจะมีทีมที่ล้มฝรั่งเศสได้นะ
0: มันแน่ถ้าเจอรอบรองนี่แบบโอ้โหห้าดาว
1: เพราะว่ายูโรเคยแล้วก็เป็นสเปนนะชนะฝรั่งเศสรอบรองอ่ะ
0: ครับ
1: 2-1
0: แต่ว่าฝรั่งเศสบอลโลกคนนี้นี่โหด

0: กว่ายูโรนะ
1: โหดกว่าโหดกว่าเพราะยูโรนี่โอ้โหไม่ยิงเลย
0: อ้าวแล้วเกี่ยววันลูกนี้เขตโทษนะครับในเขตโทษยิงติดโอ้โหใบหน้าครับยิงไปติดเอ็นกอยฟ้องจะเอาแฮนด์บอลนะครับไมเคิลโอลิเวอร์บอกเดี๋ยวพี่เช็คให้น้อง
1: ครับวิ่งสอดไปครับแล้วก็จังหวะซัดดูอีกทีครับวิ่งเลี้ยงตัวในลายไม่ล้ำหน้านะครับเกี่ยวบอลลงมาครับแล้วก็ซัดลูกนี้อุ้ย
0: เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
1: อุ้ยอ้าวนี่ครับฟ้องเลยครับใบหน้าลูกโดนมือครับจานแต่ว่าไมเคิลโอลิเวอร์ครับอะไรก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ
0: คือจังหวะยิงเนี่ยแขนมันกลางออกมันอยู่ข้างลำตัวแต่ว่าวิถีบอลเนี่ยมันพุ่งเข้าหาประตูนะถ้าไม่ติดแขนน
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็โอลิเวอร์ก็ไม่ให้นะครับผ่านไปก่อนแล้วเปิดลูกนี้ครับเบลเยียมเข้าไปกลางประตูครับแต่อุไนซิมอนคว้าสบาย
1: ลูเปอร์ครับลุยมาแล้วก็ได้เปิดนะครับแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับดีกาเซียเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับโอ้เพราะว่าทรงเกมเริ่มเป็นสเปนครับที่เหนือกว่าพอสมควร
0: คู่นี้นี่เคยเจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับปี86นี่ก็เจอกันรอบนี้นะ40ปีกับอีก18วันที่แล้ว
1: ครับ
0: นี่ข้อมูลจากพี่กุ๋ย
1: เหรอ
0: เพจปังกุ๋ยครับเขียนไว
1: ้ละเอียดจากฟีฟ่า
0: จากเพจปังกุ๋ยนี่แหละ
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นนี
1: ่พี่ปังกุ๋ยก็ได้จากฟีฟ่าหรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นนี่ในเวลาเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็เบลเยียมชนะจุดโทษ 5-4 เข้ารอบรองไปแพ้เจนนะปีนั้นเบลเยียมแล้วก็ที่บอลโลก90นะครับเป็นสเปนล้างแค้นชนะไป 2-1 ยามาจะชิงครับไม่ได้ปอโลขึ้นแล้วโดนสวนทางตำแหน่งตัวเองนะครับต้องห่อแนบกลับมาโดกูเอาโยกไปอีกโดกูเตะก็ไม่ลงครับโดกูให้ไปทางขวาเดคาราเลอร์เข้าซ้ายยิงติดกูกูระย่าบอลกระดอนมามีไซครับมงคืนไปกสานจะหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับก็ยังติดเป็นลูกทุ่มของเบลเยียม
1: ก็พยายามจะใส่ความคล่องตัวนะครับของเจอร์มิโรกูนะครับพาบอลไป
0: อ๋อเอียโรคนกลางนี่เลขาฟีฟ่าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
1: ทำไมต้องตัดผมทรงเดียวกับลูกพี่ด้วยอ่ะ
0: เขาห้ามไว้ผมยาวไอ้คนเป็นประธานแบบองค์กรฟุตบอลเลยเนี่ย
1: เออ
0: เซเฟลินก็สกินเฮด
1: ทรงนี้นะ
0: รวมถึงเนี่ยเดลาฟูเอนเต้ด้วยแล้วล็อกหนีไปได้ครับยามาโอ้โหปบมือกันลั่นโถเปิดติดดื้อแหมไปยังสวยสเปนยังได้นะครับโรดรี่ยอดเอาไปซ้ายกูกูระย่าใครบอกสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะเลยมาดริดครับนี่กูกูระย่านี่
1: ย้ายไปทีหลังฮะ
0: สเปนไม่มีนักเตะมาดริดแต่เป็นเยี่ยมมีนะ
1: ครับ
0: เอาแล้วให้มาโอโมในเขตโทษแหมมันบอลมันย้อนหลังกระเดาะ3ทีไม่ได้ยิงโอ้เสียจังหวะแล้วบอลหลุดออกหลังก็เป็นเตะจากประตู
1: โอ้และเสียดายครับอุตส่าห์เจอช่องเข้าทำแล้วนะครับแทงมาในกรอบเขตโทษดานิโอโมมันย้อนนิดๆครับต้องใช้การเกี่ยวไปถึง3ทีครับซึ่งลูกก็ไม่ไปไหนอ้าวนี่ดวลกันแล้วครับลามินยามากับเชลมิโดกู
0: นี่เป็นไง
1: โอ้โหเป็นไงล่ะ
0: โดกูจั่วลมไปทีเจอหมุนไปทีนึง
1: โอ้โหจั่วลมทีถุงเท้าขาดเลยฮะ
0: ตัดอยู่แล้ว
1: ผมชอบไปมากเลยบอลโลกเตะโคมโคมเดี๋ยวนักเล่นเกมฮะโอ้สุดยอด
0: นี่ก็เลยว่าตะเภาเดียวกับพี่สมชายผม
1: ทำไม
0: บอลเตะกันโครมโครมเหมือนกันดูหนังใช่กาวหนัง
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แกซื้อไอ้นี่นะซื้อโมโนแม็กนะ
1: จริงป่าว
0: เออแล้วก็ดูไฮไลท์ตอนเช้า
1: อ๋อจะได้ทันเหตุการณ
0: ์บอกพี่ซื้อทำไมแล้วบอลพรีเมียร์พี่ดูก็ไม่ค่อยได้ดูหรอก
1: เอาเงินมันเหลือ
0: เออลูกเศรษฐีอย่างเรา
1: เออ
0: เอาสเปนไปอีกแล้วครับข้ามไปซ้ายเลยลูกนี้บอลมันไซโอหนีออกหลังไวครับแหมใบหน้าไม่ทัน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับว่างแล้วนะครับใบหน้าแต่ว่าลูกนี้เปิดแล้วมันล้นไปหน่อย
0: บอลมันติดสายก้อยครับยิงโค้งหนีออกไปไกลเลยเบลเยียมนี่ยังไม่ได้จบเลยนะครับ16นาที
1: โอ้เนี่ยครับเปิดขึ้นหน้ามาก็สเปนครับดักได้หมดลุยต่อครับโรดรี
0: พลิกมาโดนเตะครับโอ้โหผู้สินไม่ว่าอะไร

0: บอลมาที่โดกูโดกูไม่ให้ใครแล้วเว้ยไปแล้วโดกูแหมไม่ไหวครับข้างหน้าขวางอยู่หลายคนโดกูทีมที่กาสตานเปิดเข้ามาในเขตโทษหม่งลูกนี้พุ่งไปชนข้างหลังครับไมเคิลโอลิเวอร์จับฟาวเดอะแคปเปอร์เลยครับ
1: โอ้ก็พยายามจะโฉบมาตัดหน้านะครับเดอะแคปเปอร์แต่ว่าก็ไปฟาวซะก่อนนะครับส่วนจังหวะก่อนนั้นครับพยายามจะปล่อยบอลไหลแล้วก็พลิกไปเอานะครับลามินยามาลหรือว่าเจอซ้อน
0: โอ้แต่ลูกนี้เบนเยี่ยมยิงเข้าไปแล้วก็เถียงกันตายครับเดอะแคปเปอร์เป็นคนดึงยามาลนะครับกลางสนามแล้วเขาก็เติมขึ้นไปจะมงครับลูกมาสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็นี่นะย้อนไปจับฟาวเหมือนลูกอาร์เจนติน่าย้อนไกลไกล
1: เกมเจอหยิบนะครับ
0: ด่ากันยับเลยครับกรรมการช่วงนี้สเปนขึ้นมาครับที่ปากูบาซี่มองไกลครับเปิดพุ่งลูกเนี่ยโอ้โหเห็นครูตัวยืนว่างๆครับยังไม่ค่อยได้รับบอลครับแจกจ่ายทั่วถึงกันเปิดยาวขึ้นมาครับตัวเดอะแคเดเร่มงลิ้นครับปูดครั้งแรกก็ลิ้นพันกันแล้วเว้ยเดอะแคเดเร่อ้าวแล้วอูไนซิมอนโดนไล่เลยครับเกือบไปสเปนยังแกะเราไปได
1: ้เราพยายามจะบีบข้างบนนะครับเบลเยียมแต่ว่าก็ไล่ไม่โจนครับ
0: เปิดขึ้นมานี่เรายังไม่ได้เรียกชื่อโอยาซาบาลเลยนะครับโอโมให้มาทางขวาปอโรเติมขึ้นมาครับมองข้างในปอโร่เปิดหักลูกแอลยามาล้มไปก่อนตรงกลางผู้สินเป่าแต่ว่าเป่ายามาฟาวไปฟาวไปฟาวใส่แบรดอนมิเกเล่ครับ
1: จังหวะแกจะหยุดนะครับแล้วก็ไปเสียหลักครับแม่เพื่อนก็ไปจ่ายตัดหลังมาโอยาซาบาลนี่ก็อีนัดแรกไงที่แกทำสี่ตีใช่ไหมล่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงไม่โดนบอลเลยสักที
1: ไม่โดนบอลเลยอ่ะ
0: โอ้แต่นี่4ประตูไปแล้วนะโอยาซาบาลนะย้ายบอลไปถึงก็แล้วกัน
1: ทำเป็นเล่นไปครับ
0: คือเป็นนักเตะที่ดูไม่มีออร่าของการเป็นแบบว่าสุดยอดกองหน้าอะไรนะแต่มาเรื่อยๆนะครับ
1: ก่อนแล้วแรกๆคนยังแซวอยู่เลยถ้ามันไม่ได้จุดโทษนี่โอยาซาบาลยิงประตูได้บ้างหรือเปล่า
0: ที่ไหนได้
1: ที่ไหนได้นี่ของดีนะนี่ก็ยิงประตูชัยให้ชนะอังกฤษนะไอ้บอลยูโรรอบชิงใช่ไหม
0: ใช่ไม่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับ
1: ก็ใส่เบอร์อะไรวะ
0: เอาเบอร์21เบอร์21
1: เ
0: ดี๋ยวรอก่อนโอยาซาบาลบอกร้อยบอลมาถึงก่อนเดี๋ยวก่อนโรดรีครับขวัญใจคุณครูแต่งตัวเรียบร้อยกูบาซี่เอาบอลขึ้นมาเองครับใบวงกลมกลางสนามให้มาโรดรีเอ้าเปิดตัดลูกนี้จะให้โอโม่ครับไม่ได้ครับโดนเบนเยี่ยมตัดไปบนหน้ากรอบไปโทษตัวเองแล้วเสียบอลแล้วครับยามาลยิงโค้งลูกนี้โอ้โหไม่ตรงก็ฟ้องยาวเตะมุมนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เดินหนีไปเลย
1: โอ้เรามียาบาบอกไม่คุยกันหน่อยเลยครับไมเคิลโอลิเวอร์มาดูครับก็ต้องชมโอยาซาบาลนะครับไปบี้ๆมาแล้วก็ตัดบอลมาได้ครับบอลทะลักมาลามินยามาลพยายามจะปั่นลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบไปเยอะยังจะฟ้องว่าลูกไปโดนผู้เล่นเบลเยียมเลยครับก็ไม่ค่อยชัดนะ
0: อย่างวีอาร์ก็
1: จอแล้วอ่ะไม่ชัดนะ ดูเบอร์เลยไม่ค่อยเห็นเลย
0: แปดบิดนะ
1: เออ
0: ไม่มันแจ้งไงอ๋อไ
1: อ้
0: โหมันนอกมาก
1: แจ้ง
0: แสงมันสว่างไงเออแจ้งมันแจ้ง
1: จัดกับคุณเหนื่อยเบ่งนี่ผมนี่ได้สับแบบต่างจังหวัดเพียบเลยอ่ะ
0: เหรออ
1: วังนี่บางทีเดี๋ยวก็มีภาษาอีสาน
0: เพชรบุรีมันแจ้งมันแจ้ง
1: แปลว่าม
0: ันสว่าง
1: สว่าง
0: สว่าง
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวภาคภาษาเพชรบุรีชิป
1: มีคุณจะแข่งกับป๋าเหรอ
0: ทำไมฮะ
1: ป๋ามีเป็นภาษาใต้ไง
0: ป๋าก็ตองแดงเฉยๆก็ไม่ได้ภาคภาษาใต้นะ
1: เหรออ
0: ่าลูกนี้โอยาซาบาลโดนดึงล้อมลงไปแล้วครับนี
1: ่นั่นไง
0: เอาอีกแล้ว
1: นั่นไงคือซับไตเติ้ลด้วยฮะ
0: เอ็นกอยครับ
1: ก่อนครับเอ็นกอย
0: ใช่นี่เอ็นกอยนี่ก็เพิ่งจะมาเป็นตัวหลักเบลเยียมในบอลโลกครั้งนี้เองนะครับมีติดทีมชาตินัดที่8เท่านั้นเอง
1: คือหลังก็ถือว่าถ้าชื่อชั้นก็อาจจะเทียบกับตำแหน่งอื่นก็จะดูเบาหน่อยนะ
0: ครับ
1: สำหรับเบลเยียมนะครับ
0: คนหนึ่งขับรูชอีกคนหนึ่งเลี้ยวอ่ะคู่เซนเตอร์อย่ามาครับโอ้โหแต่หนีแล้วโดนชนแหมไม่ตามไปเล่นนะครับลูกเนี้ยผู้สิงก็เลยไม่เป่ายิงก็ตามไปเล่นได้นะครับแต่ว่าเบลเยียมโตขึ้นมาโดกูยิกยิกยิกยิกยึกยักยึกยักยึกยักไม่ไปครับคือหลังดีกว่าลาสกินตากออกขวาแล้วก็แรงนี่ครับโอ้โหตั้งเกมไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเบลเยียมอ้าวให้เดฟินิชันเบรก
1: ฮะเบรกแล้วโอ้ดูจังหวะลามิยามาครับแต่แล้วก็จะวิ่งอ้อมไปนะครับแต่ว่าเจอผลักนิดนึงครับเสียหลักแกก็พยายามจะหยุดฟ้องกรรมการครับแกน่าจะลืมไปก็ว่ากรรมการเป็นไมเคิลโอลิเวอร์เป็นช่วงไฮเดชันเบรกนะครับ
0: ครับอ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็เช่นเดียวกับแมตช์นี้นะไม่มีฟรีทีวีนะ
1: ใช่แต่ว่าล่าสุดเขามีเพิ่มไอ้นี่นะตรงสวนรถไฟนะ
0: ตอนแรกจะเป็นคู่เจนคู่เดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: เช้าวันอาทิตย
1: ์เช้าวันอาทิตย์นะครับ
0: แถมควงกริดไปด้วยตีสี่
1: ตีสี่ก็สวนรถไฟเปิดตีสี่พอดีมั้งก็ไปแต่เช้าเลยคอยนักวิ่งอะไรทั้งหลายแหละ
0: ไม่ต้องวิ่งกันละดูบอลดีกว่าน
1: ั่งดูบอลสองคู
0: ่สนั่นสวนรถไฟไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กิจกรรมของสปทนะครับยังร่วมลุ้นกันได้เหมือนเดิมกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพียงร่วมสมัครกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะครับแล้วก็เอาไปโหวตนะเรียกว่าซื้อสิทธิ์อะซื้อสิทธิ์ในการโหวตถูกสุดนี่20บาทนะครับรับไป10สิทธิ์เอาไปโหวตกันได้ของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับ1รางวัล1.6 ล้านนะโดยประมาณแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์5รางวัลมูลค่ารวมนี่2.6 ล้านนะฮะของรางวัลของกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net รวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าเนี่ยเริ่มลอกแล้วนะฮะใช้มาหลายวัน
1: อ๋อครับ
0: อ่านแล้วสะดุดสะดุดนิดหน่อย
1: ตัวหนังสือมันหาย
0: เลือนและเลือน
1: ใช่
0: เอออ
1: าจจะใครมือเปียกอะไปจับอะ
0: กาดอ่านไปเอ๊ะตัวนี้อ่านว่าอะไรเลือนเลือน
1: เออลงเดาลงเดาไง
0: ครับ
1: ก็ช่วงไฮเดชันเบรกนะครับจบควอเตอร์แรกไปเรียบร้อยยัง 0-0 อยู
0: ่แหมและแข่งในอเมริกันสเตเดียมเนี่ยมันได้บรรยากาศแต่4ควอเตอร์เนี่ยอเมริกันเกม
1: มันก็เหมือนนะเพราะว่าเหมือนคุณได้มาแก้เกมอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันพักทั้ง3นาทีเนี่ยเมื่อกี้ก็โค้ชทั้ง2ฝั่งนี่ก็แก้กันใหญ่เลย
0: เป็นไง
1: ลูกดูอยู่วะเนี่ย
0: กองเชียร์เบลเยียม
1: เออ
0: แต่กองเชียร์เบลเยียมนี่เป็นชาติหนึ่งที่แต่งตัวจัดนะ
1: ผมเคยแย่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าสีสัน
1: อ
0: ่ะผมเคยเจอตอนไปบอลโลกเคยเจอแบบเบลเยียมเขาจะมีพิพิธภัณฑ์อะไรนะที่เป็นแบบเป็นตุ้มๆแล้วมีเชื่อมๆกันเหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาเลย
1: เบลเยียมความรู้ผมก็คือมีแต่เด็กยืนฉี่อย่างเดียวเลยอ่ะ
0: ไอ้ลูกปั้นไอ้เด็กลูกปั้น
1: เด็กลูกปั้นเด็กยืนฉี่อ่ะผมรู้อยู่อย่างเดียวจริง
0: เออไอ้ที่มันเหมือนแบบบริกุลอะไรสักอย่างอะที่แบบใหญ่ๆอ๋
1: อเมื่อกี้มองเห็นมันมีกองเชียร์แล้วมันหัวหมวกมันใส่เป็นรูปโมเลกุล
0: เออนั่นแหละ
1: อ๋อช่างอ๋อมันนั่นคือเบลเยียมอ่ะ
0: เออ
1: ผมยังคิดเลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่ะว่าใส่หมวกเป็นรูปโมเลกุล
0: เขาคืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็เรียก
1: ไม่รู้นะเออเออเขาคุณเคยไปเจอใช่ไหม
0: ใส่กันเยอะแยะเลยกองเชียร์เบลเยียมเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาอะแล้วก็โอ้โหสูตรแดงรูปปีศาจมากันเพียบก็ปีศาจแดงแห่งยุโรปไง
1: ใช่เมื่อกี้ก็เหมือนพยายามจะแต่งเป็นรูปปีศาจอยู่
0: ออกมาเป็นอะไรฮะ
1: ก็คล้ายๆแหละฮะ
0: ออกมาเป็นปีโป้
1: โ
0: อ้ดวดคลึ้มใช่
1: เออแล้วถอดเสื้อด้วย
0: เดสมีเอี้ยมไง
1: ปิด
0: เฮดนิ้วไว้พอดีเลย
1: ครับเดี๋ยวเต้นเยอะไงเดี๋ยวมันโปร
0: เออกลับมาเล่นกันต่อนะครับหลังจากผ่านช่วงเบรกไปเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่สเปน55นะครับเบลเยียม37 ไม่ครบร้อยเพราะว่ามีอินคอนเทส 8% อ้าวลูกนี้แหมโดกูเกือบแย่งได้แล้วอ้าวแย่งจนได้ครับพลิกมาโดกูจะแหวก2โอ้โหฝืนไว้หน่อยครับเพื่อนว่างๆเพียบเลยไม่ให้อย่ามาให้ไม่ดีครับเบลเยียมนี่เริ่มบู๊เลยครับเพลสขึ้นไปโรดรีฟาเบียนรุยส์ครับให้ไปทางซ้ายกูกูเรย่าวิ่งไปหัวฟูมาได้ไกลครับคืนมาฟาเบียนรุยส์โรดรีกูบาซีครับเติมขึ้นมา35หลานะครับออกมาทางขวาลามินยามาลปั่นไซก้อยโอ้โหลูกนี้แหมรายเหลือครับแต่ว่ากูตัวอ่านได้ครับรับเข้าซอง
1: ก็เป็นลูกเก่งของลามินยามาลนะครับไซก้อยใจกับอเล็กซ์ไบหน้าวิ่งสอดไปครับในกรอบเขตโทษแต่ว่าลึกไปนิดนึง
0: เบียดเยี่ยมขึ้นมาลูกนี้อ้าวได้ฟาวครับผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวนะครับจิมตี้กาซานโดนชนร่วงลงไป
1: พูดถึงเบลเยียมนี่ก็อีกหนึ่งคนที่หายไปนะครับก็คือเรโนทอสซานะหายไปเลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อเลยคร
0: ับ เห็นออกจอนี่ก็ทำฟาวอย่างเดียวครับทอสซา
1: เพราะว่าเกมก็จะมาขึ้นทางซ้ายนะครับทางโดกู
0: ให้ขึ้นหน้าไปครับโดกูมีตัวแลบโดกูเพื่อนนี่คืนโดกูอย่างเดียวครับโดกูโอ้ยให้คนอื่นบ้างเว้ยโดกูแม่เอาครับได้เซตบอลบุกเข้ามาในแดนสเปนบ้างนะครับเบลเยียมเอ็นกอยขึ้นมาดูแน่นไปหมดนะครับไปไม่ได้ครับต้องคืนข้างหน้าวิ่งเข้าช่องดูครับยิงได้บอลยิงถอยหลังครับเดอบรอยบอกผมเองดีกว่าเปิดขึ้นหน้าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
1: ก็ชาลส์เดอร์คาเตเลเล่นะครับ
0: เน้น
1: โอ้ต้องเน้นหน่อยฮะเดี๋ยวผิดนะครับว่ายืนรับได้อยู่ครับเดอบรอยเปิดไปก็เลยเล่นไม่ได้อ้าวสเปนมาใหม่ครับ
0: ทางขวาครับปอโรให้ลามินยามาลแทงช่องไปปอโรเข้าเขตโทษหักมาโอโม่ยิงลูกนี้ติดเซฟซ้ำอีกนี่เข้าไปแล้วครับโอ้กูตัวปัดออกมาแล้วเป็นฟาเบียนรุยส์ครับซ้ำเข้าไป 1-0 ครับสเปนขึ้นนำนาทีที่30
1: โอ้ดูครับจังหวะโจมตีทางขวานะครับสเปนครับคัดกลับมาได้ยิงก่อนครับดานิโอโม่ติดเซฟติโบคุกตัวแต่ว่าเหมือนปัดมาแล้วมาตั้งให้เลยครับฟาเบียนรุยส์ซ้ำแล้วเหมือนไปติดเท้าผู้เล่นของเบลเยียมนิดนึงครับแต่ว่าก็ปริ้นเข้าไปครับมาแล้วครับประตูแรกของสเปนนาที30ครับดูอีกทีครับเปโดรปอโรคืนมาครับแล้วก็วิ่งครับโอ้โหไปตรงพื้นที่ว่างครับโดกูตามไม่ทันครับจ่ายคัดกลับมาแล้วก็โดนซ้ำ นี่ครับโอโม่ยิงก่อนครับคุกตัวปัดมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยปัดมาตั้งให้เลยครับโอ้พยายามจะพรีชีพเพื่อชาติแล้วครับ นี่ครับพุ่งบล็อกเอาไว้ครับทีมที่คาสตานแต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ทะลักเข้าไป
0: นี่ถ้าลูกยิงฟาเบียนรุยส์ไม่แฉลบคาสตานนี่ไม่แน่นะครับกูตัวอาจจะถึงนะครับ
1: ถึงก็ได้นะยิงเลียดๆมาหน่อยครับ
0: โอ้นี่มันแฉลบมาเลยบอลมันลอยขึ้นสูงนะครับก็เลยผ่านมือพ้นมือกูตัวไปครับ
1: รอดบริเวณเป้าของทีมที่คาสตานนะครับ
0: จะเป็นคาสตานไง
1: ถ้าเป็นไอโกของโกไม่แน่เดียของโก
0: ติดอะไรวะเนี่ย
1: ครับขาที่3
0: เหรออืมอ้าว 1-0 แล้วครับโอ้บดอยู่นานครับสเปนอ้าวแต่คว่ำไปแล้วครับเบลเยียมคนหนึ่งต้องหยุดก่อนนะครับ
1: โอ้นี่เรียกอุ้ยเลือด
0: โอ้ยเลือดครับโอ้โหกาสตาน
1: กาสตานครับ
0: โอ้จมูกครับเลือดหยดติ๋งๆเลยอุ้ย
1: น่าจะ
0: ศอกมั้ยแขนครับโอ้โหกูเลย่าครับดังเบี้ยวไปเลยไม่ได้เจตนานะครับกูกุเลย่าเนี่ยขึ้นมงเบียดอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับ
1: เบียดกับทางฟาราเกนครับ
0: ใช่ครับแล้วก็
1: ถึงฟาราเกนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมือนกันนะครับ ตั้งแต่ผู้สเปนผู้เล่นตัวจริงนะครับ
0: ครับกองจับมาฟาเบียนรุยส์ประตูที่7ของเขานะครับในทีมชาติ
1: โอ้ครับโอ้นี่เป็นมุมกล้องจากผู้ตัดสินนะครับ
0: เวียนหัวดีแท
1: ้แต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินแบบจังหวะนั้นเขาเห็นอะไรบ้างนะ
0: กรรมการนี่บอกไม่ติดได้ไหมอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เดี๋ยวก็มีคนมาจับจ้องหรือว่าตำแหน่งดีไหมอะไรจับจ้องกันทำหน้าที่โอ้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่ปอโรหักเข้าไปเนี่ยมีสเปนอยู่ตรงนั้น3คนนะครับ คือเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่แข่งเร็วมากนะครับสเปนนี่เกมรุก
1: ต่อไปปฐมพยาบาลก่อนครับอุ๊ย
0: โนโนโกโรกาลาเกอร์
1: ใช่ไหม
0: เป็นเนโรเปครูส
1: อ้าวแล้วมายืนกับโนกาลาเกอร
0: ์ไม่อยู่กับสามีแล้วจ้ะ
1: อ้าว
0: เกิดไอ้บล็อก VIP มันนั่งอยู่ด้วยกันกล่องดันจับเฟรมคนละเฟร
1: ม
0: แทนที่จะจับกันสามีบอกมีพีซแอมพลัสด้วยนะ
1: พีซแอมพลัส
0: มีแบทพิปด้วยนะก
1: ล
0: ้องยังไม่จับสงสัยไปซื้อเบียร์อยู
1: ่เดี๋ยวก่อน
0: เดี๋ยวก่อน
1: โอ้นี่มันอาจจะเป็นในนี่ว่าถ่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: อ
0: ย่าเมาเจอสองคนอย่าเมาล็อกยังคืนมาได้นะครับโรดี้ชิปก็ไปตรงกลางมงออกมาได้ครับเอ็นกอยสเปนยังเก็บได้นะครับแถว2ปอโรบอกเดี๋ยวใจเย็นเซตใหม่อย่าเมาคือเกลื่อนเกมนี้เอาเลื้อยหนีไปแล้วก็เข้าซ้ายโดนชนล่วงลงไปผู้สินเป่าฟรีคิกครับโอ้โหประมาณ25หลาครับหน้ากรอบ
1: โอ้โหลามินยามาเอาครับมาโชว์สกิลการเลี้ยงแล้วครับพลิ้วเหลือเกิน
0: ลุกขึ้นมาหันมามองโดกูนิดหนึ่งพี่นี่อย่างงี้
1: นี่ดูครับโดกูเนี่ยครับเป็นคนไปฟาวนะครับชนจากทางด้านหลังจากที่แกดึงสเต็ปหลบมา2แล้วครับแล้วมินจะมาไม่ฟาวนี่น่าจะโดนปัดแน่นอนครับแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกครับออกนอกกรอบมานิดเดียว
0: เหลี่ยมเยื้องเข้าเท้าซ้ายครับเดินจับเข่าคุยกันอยู
1: ่4คนครับ
0: เอาไงดีไปฉุบมั้ย
1: เขาน่าจะมีเตรียมกันไปแล้ว
0: ดูโอ้โหดูเยเลสุมหัว
1: สุมหัวกันใหญ่เลยครับโอ้มีป้องปากด้วย
0: เฮ้ยเขาห้าป้องปากนะอันนี้ไม่เป็นไรทีมเดียวกัน
1: ไม่เป็นไรทีมเดียวกันอันนี้ก็เบลเยียมนี่ก็มาเรียกว่าเตรียมกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นลามินยามาลครับเหลี่ยมนี้เท้าซ้ายพอดีเลย
0: นี่มีมาจัดตัวกวนกำแพงด้วยนะอย่าสบายบอกขยับหน่อยครับมี3คนนะครับไปยืนอยู่หน้ากำแพงของเบลเยียมนักเตะสเปนเอาครับยามาลยิงลูกนิดทุบออกมาครับตัวแล้วจะซ้ำไม่ได้ครับบอลถลาออกมาใบหน้าจะเกี่ยวคือติดโดกูครับเตะมุมของสเปนทางขวา
1: ลามินยามาลแกก็ยิงผ่านตรงกำแพงที่ยืนกันอยู่นั่นแหละครับเนี่ยมีหลบให้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่เตโบคุปตัวก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้แต่คุปตัวนี่แกปัดออกมานี่เหมือนเชื้อเชิญให้โดนซ้ำยังไงก็ไม่รู
0: ้ครับทั้งลูกที่เสียประตูและลูกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับดีไม่มีนักเตะสเปนอยู่ตรงนั้นเอาครับเตะมุมมาเล่นสั้นเอาชนกรรมการไอ้เดียวโบโอลิเวอร์บอกขอโทษที
1: โอ้โหแม่เจือนครับ
0: โอโมบอกอะไรวะ
1: กำลังจะเงื้อยิงอ่ะต่อยบอลไหลแล้วกำลังจะเงื้อยิงอ่ะ
0: โอ้นี่ออฟตักชัดนะใบเหลือง
1: ดีครับแต่ว่าแม่ไม่คือรู้ว่าผมพลาดเองครับ
0: ขอโทษครับขอโทษ
1: โอ้โรดี้ทำหน้าเซ็งฮะ
0: คือถ้าพิมพ์ไปในแชทเนี่ยต้องทอทหารไม่เอกรอเด็กอะโทษ
1: นี่ไมเคิลโอลิเวอร
0: ์แล้วดรอปบอลนี่เบนเยี่ยมก็แบบมาบีบเลยนะครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ลูกากูครับลุกขึ้นมาวอร์มแล้ว
0: ยิงไป3ลูกแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ลูกากูมากกว่าใครเพื่อนเลยในทีม
1: ก็เหมือนเจอตำแหน่งที่ใช่ของตัวเองนะครับ
0: คือตัวสำรอง
1: ตัวสำรอง
0: เอาแต่สเปนหยอดขึ้นไปเอาบอลลงนะครับใบหน้าเหมือนมือแต่ว่ายิงลูกนี้แฉลบปูสินเป่าอะไรครับแผนบอล
1: ยิงไปก่อนนะครับอเล็กซ์ไมน่าจังหวะบอลลงครับก็ใช้แขนช่วยครับอุ้ย
0: ต้นแขนนะ
1: ต้นแขนนะแต่ว่าก็ดูจับแผนบอลไปก่อนแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไม่เข้าอยู่ดีโอ้โหแต่เบลเยียมโต้ไม่ได้เลยครับ
0: ใช่
1: 36นาทีแล้วครับ
0: เดเคเตอร์ไลเลอร์ยิ่งคนที่ได้บอลน้อยกว่าเดเคเตอร์เลอร์คือเดอะบอยอย่าแบทพิท
1: แล้วผู้หญิงนี่
0: ใครวะ
1: ไม่รู้ฮะ
0: สวยซะด้วยน่าจะเมียใหม่ละมั้ง
1: อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าใส่เสื้อสเปนนะ
0: เหร
1: อเมื่อกี้แต่แบทพิทใส่เสื้ออะไรมาก็ไม่รู้
0: ดูโอกาสยิง
1: 6ต่อ1อ่ะแล้วก็เข้ากรอบไป3นะครับสเปนเบลเยียมนี่ยังไม่เข้ากรอบเลยอ่ะเบลเยียมนี่ยิงครั้งตอนไหนยังไม่รู้เลยครับ
0: ยิงไม่ให้ใครรู้ครับแอบยิงเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับครึ่งแรก
1: กมดีกว่าเยอะครับสเปน
0: แต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะครับเบลเยียมนี่บอลโลกครั้งนี้นี่ครับเป็นประเภทกลับมาจากความตายอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ก็วันที่เจอกับเซเนกัลครับโอ้ควรจะต้องตกรอบอย่างยิ่งคัมแบ็กกลับมาเฉยเลยครับ
0: ตาม 0-2 เหลือ5นาทีสุดท้ายครับใครเห็นก็ว่าตายที่ไหนได้ครับฟื้นมาจากหลุมตอกส้นครับสเปนให้มาโอ้โหโอยาซาบาลพักอกคืนโอโม่ชิงโอยาซาบาลไขว้ลูกนี้มาใช่โอโม่ครับโดนดักไว้ได้เดบรอยเปิดขึ้นหน้ามาเดคาเดลเลอร์จับยาวอีกครับโอ้โหโรดี้หัวตูมเดียวกลับแปลงหลังเลย
1: ส่วนโอยาซาบาลก็ยิ้มแบบเสียดายครับลูกนี้อุตส่าห์จ่ายอย่างสวยเลยครับแต่ว่ามันติดนิดนึงครับไม่งั้นนี่หลุดเหมือนกัน
0: เหมือนข้างหน้านี่ก็ทันกันนะครับเซนบอลก็ทันกันนะสเปนเนี่ยขยับวิ่งช่องกันนะครับชิ่งเอ้าแล้วลงมารับบอลใบหน้าแล้วแทงจะให้โอโม่ก็ติดนิดเดียวเห็นกอยครับดักไว้โอ้ยโดนเตะช้อนเข้าไปครับทอสซาลองโอกบุศินไม่เป่าเดี๋ยวจะละเลิกครับข้างหน้ามีอยู่คนเดียวครับอัดกับละป๊อกลูกนี้ปูซินอ้าวใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นครับปูซินให้เบลเยียมได้ทุ่มนะครับแหมมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย
1: คือลาปอก็พยายามที่จะเอาตัวขวางไว้ครับให้เบลเยียมเล่นเร็วครับ
0: ยิงอเมริกามา2ลูกนะครับเดคาเดลเลอร
1: ์มันหล่อทีเหมือนนะ
0: อ้าวเว้ย
1: คิ้วต่ำดิ
0: เหร
1: อ
0: คิ้วต่ำนี่มันดีไม่วะจะโดนคนหัวล้านเลยคิ้วต่ำ
1: สเปนครับแม่เผลอไม่ได้เลยครับบุกตลอด
0: ยามาลได้วิ่งมาขอบอลจากปอโร่ครับตรงกลางยามาลตรงกลางแน่นครับย้อนกลับมาขวาใหม่ปอโร่คืนโรดรีโรดีบอกเดี๋ยวนัดเจอเบนโดซิวาหน่อย
1: เคลียร์กันแล้ว
0: เหรอ
1: เออวันนี้เดี๋ยวถ้าเดอะบอยหม่งไม่ดีอะแกจะไปสาดใจ
0: เอ้ายามาลโยกโอ้โหตัดเข้าในครับเข้าซ้ายยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลเข้าหน้าต่าง
1: โอ้นี่เป็นเกมที่ลาบินยามาลเริ่มจะเฉิดฉายนะครับ
0: เออ
1: หลบโดโกเป็นกวยเลยครับตอนนี้แล้วก็พยายามจะยิงเสาแรกครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับ
0: นี่น่าจะเป็นเกมที่ยามาลมีบทบาทในเกมลุกของทีมมากที่สุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนัดแรกไปก็ไปแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วย
0: นัดแรกสำรองนี่ใช่ไหม
1: สำรองแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่เจอเคปเวิร์ดอ่ะแกก็ลงมาก็วูบวาบอยู่นะ
0: ครับเบเดียลขึ้นเบเดียมครับขึ้นมาบ้างโอ้ยหักแล้วหักมาลูกนี้แตะขึ้นมาเดอะบอยยิงไม่ได้ครับทอซาหน้ากรอบไปโทษออกไปขวากาสตานี่เลือดหยุดแล้วนะครับเปิดเข้ามายังติดปล่อยให้โอ้แล้วชิงไปกาซานเปิดกลับเข้ามาใหม่ในเคโตในเคโตเล่มงครับโอ้โหตีเสมอ 1-1 ครับเบลเยียมขอทีเดียวครับ 1-1 กันนาที41
1: โอ้โหดูเลยครับจังหวะขึ้นเกมมาสวยนะครับแต่ว่าตอนแรกหาจังหวะยิงไม่ได้ก็ไปเซตกันใหม่ครับแล้วก็ทางขวาครับเปิดมานี่เสียประตูแรกเลยนะครับอูไนซิมอน
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าตำแหน่งการยืนของอูไนซิมอนก็ไม่ดีนะครับคือก็ไม่คิดว่าชาวชื่ออะไรวะ
0: เดี๋ยวกันนั่นเลย
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไอ้กาสตานหันหน้ามาหากล้องเนี่ยจมูกแดง
1: เนี่ยดูครับไม่ล้ำนะครับจังหวะนี้ครับเนี่ยสเปนพยายามจะฟ้องครับแล้วสุดท้ายเปิดไปก่อนติดครับได้จังหวะอีกทีนึงแล้วก็เดอบรอยให้ตรงนี้ก็ไม่ล้ำครับคราวนี้เปิดมาแล้วก็ชิงเหลี่ยมมงได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวตำแหน่งการยืนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ของชาวเซคาตาเล่ต้องดูอีกทีครับโอ้เบียดชนะเปากูบาซี่แล้วอูไนซิมอนเนี่ยเทมาอยู่เสาแรกเยอะเกินไปนะครับเนี่ยมงผ่านตัวอูไนซิมอนไปแบบเฉียดเฉียดนิดเดียวครับแกเอื้อมปัดไม่ถึงครับขาตายนี่คือตำแหน่งการยืนถ้าแกยืนตรงกลางเนี่ยเซฟได้แล้วครับ
0: ครับ
1: ตัวแกเทไปอยู่เสาด้านซ้ายมือเยอะเกินไปแล้วก็เช็คผ่านเรียบร้อยครับไม่ล้ำหน้า
0: ไม่ต้องอะไรเยอะครับเบลเยียมครับมาเองตรงไปเลยครับเกมเป็นรองเยอะนะครับ40นาทีเนี่ยโอ้โหยิงเฉยเลย
1: เขากรอบครั้งแรกครับโอ้ได้ประตูไปเลยครับ
0: อ้าวครับสเปนอ้าวยังไงครับเนี่ยอูไนซิมอนนี่650นาทีพอดีนะครับเสียประตู
1: เพราะว่ามันนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ก่อนเกมเนี่ย609นาทีนี่โดนนาที41นะครับ
1: ครับยังดีครับคิดเลขง่ายหน่อย ถ้าโดนนาที43 44เนี่ยยุ่งเลยฮะ
0: โอ้ยไปภาคสนุกนี่แรกๆก็คิดสดๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บวกผิดบวกถูกหลังๆนี่งัดมือถือ กด
1: ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่นะ
0: แบบแต้ม
1: อ้าวเบลเยียม
0: โอ้โหแล้วไปคว้าขานะครับเนี่ยปากูบาซี่จะโดนใบเหลืองเอาเลยครับนั่นนะครับโอ้โห
1: กลายเป็นโดนใบเหลืองไปเลยครับปากูบาซี
0: ่คือจังหวะที่กูบาซี่สกัดได้แล้วไปเสียบอลนะครับบอลมันลั่นครับเดอะบอยจะแตะหนีครับกูบาซี่ไปขวางโอ้โห
1: คือดึงเสื้อครับโอ้ดึงเป็นเกงเนี่ยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวเป้าขาดเลยเบาๆแหมดึงจับมับเข้าไปได้โอ้โห
1: แต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นช็อตบังคับอะครับต้องฟาวครับเพราะว่าไม่งั้นเดอร์บอยนี่ก็หลุดไป
0: เบลเยียมนี่ได้ประตูตีเสมอแล้วมาเฉยครับเอาเดอร์บอยขออภัยทอดซาครับให้ไปทางขวาเห็นกอยกาสตานเลือดออกแล้วคึกชาวสเตเกเตเร่ครับคืนกาสตานทางขวานะครับเอ็นกอยกลับเข้ามาตรงกลางลัสกินขยับช่วยกันนะครับโดนไล่เข้ามุมอับแล้วครับกาซานงัดขนานเส้นขึ้นไปยังได้ทุ่มนะครับเบลเยียม
1: โอ้พอตีเสมอได้ได้เกมดูดีเลยครับ
0: ว่าคิ้วต่ำยิงด้วย
1: หนาด้วย คิ้วหนาด้วย
0: สมก็เป็นเด็กเก่ามิลานเกี่ยวอะไรวะ เอาโอ้ให้ไม่ดีครับตรงกลางเบลเยียมแต่ว่ายังช่วยกันโรดี้ปั๊มบอลมาเข้าทางยามาลพิงโอ้โหไม่รอดเลยครับเจอชนเข้าไปครับวันนี้เกม
1: ก็พยายามจะเล่นหนักใส่แล้วมันจะมาครับหลุม2ครับจังหวะนี้นี่ย้ำไปดูอีกทีครับจังหวะได้ประตูโอ้โห
0: ขาซ้าย
1: ของคูได้ย่าครับมาก็เลยทำให้ไม่ล้ำหน้าครับ
0: คือถ้าดูลายเทียบระหว่างชาวเซคาเดเล่กับกูบาซี่ดูเซคาเดเล่จะเหลื่อมๆนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันไปวัดกับขาซ้ายของคูได้ย่าครับโอ้โหก็เลยไม่ล้ำ
1: คือเป็นจังหวะที่คูเลย่าก็ต้องถอยไปพอดีครับแล้วพอจังหวะเปิดปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไม่ล้ำหน้าไปเลย
0: แล้วคูเลย่าก็ต้องหันหลังให้เดคาตาลาเล่ด้วยครับก็ต้องบังพอดีเป๊ะเลยเอาเลยครับลูกนี้สเปนหน้ากรอบเขตโทษยิงซ้ายไปนู่นเลยลูกนี้ปอโร่ครับ
1: เป็นปอโร่นะครับได้ซัดลูกนี้แต่ว่าก็ทิศทางไม่ดีครับหลุดกรอบไปเยอะนี่ครับดูจังหวะหยอดมาครับภาพซูเปอร์สโลโมชั่นครับแล้วก็มาแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมก็คือเดคาตาเล่นะครับชนะเปากูบาซี่ได้นะครับวิ่งมาชิงพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็หม่งเข้าไปครับ
0: ตอนเล่นมิลานเล่นในตอลันต้าก็ไม่ใช่หน้าเป้าด้วยนะ
1: เล่นเป็นแบบครึ่งปีก
0: ็นี่ปรับมาเล่นหน้าเป้าเลย3ประตูไปแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ชาวเดคาตาเล45นาทีครบแล้วนะครับผู้บรรยายนี่บอกเดคาตาเลอร์นี่เคยเป็นแชมป์เทนนิสด้วยนะของกลุ่มนักกีฬาเฟมิชระดับเยาวชน
1: เหรอโอ้โห
0: เก่งกีฬาเก่งหลายอย่างโอโมเกี่ยวครับบอลทะลักเขตโทษลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยครับแบรนดอนมิเคเล
1: ่ผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษนี่มันข้อมูลเยอะซะเราดูแย่เลย
0: เรื่องเราไม่มีเลย
1: เราไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลย
0: บอลมันสนุกไงเติมข้อมูลไม่ทัน
1: เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฮะ
0: บีโตอย่าไปพูดงั้นดิ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดีครับน่าจะแมตช์สุดท้ายแล้วแหละทิ้งทวนหน่อยไม่ได้รอบรอบชิงเนี่ยเรารุ่นใหญ่แล้ว
1: ครับมันก็เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนะ
0: ใช่
1: บอลโลกครั้งเนี้ย
0: สิ้นสุดความทรมานครับเตะมุมทางซ้ายของสเปนเปิดมาเสาแรกครับเดอะบอยมงสกัดเตะไม้ครับเดอะบอยบอกเตะไม่ดีไปเตะมาใหม่
1: เปิดมาเสาแรกเดอะบอยก็มงสกัดไปได้นะครับผมแกนี่เยี่ยวยี่ห้อเลยวะเนี่ย
0: เปิดเข้ามาครับเอาบอลตกเกี่ยวลงมาโรดี้คืนยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหจุกฮีจุกครับเอาแต่ว่าเบลเยียมโตแต่คาตาลาเล่ดีดลูกนี้ไม่พ้นครับโอ้โหติดโอโม่นิดเดียวเราจะโตขึ้นมาครับโอโม่พาขึ้นมาเองครับให้ไปทางซ้ายลูกนี้ใบหน้าล็อกแม่ทางซ้ายไม่เติมครับใบหน้าล็อกต้องล็อกรอนิดนึงอย่าเมาอย่าเมาโยกหมุนกลับไปที่ใบหน้า ทางซ้ายนะครับของกรอบเขตโทษใบหน้าโยกแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางแรงไปครับบอลออกหลัง
1: นี่รอกันอยู่ 2-3 คนนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ลึกครับกล้องจับมาที่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับดูอีกทีว่ามีจังหวะปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อก็โดนหน้าอกนะครับลาสกินนี่ครับก็จ้องอยู่จ้องอยู่ไมเคิลโอลิเวอร์บอกจ้องอยู่จ้า
0: อย่าเถียงอย่าเถียงอย่ามาเถียงทด5นาทีนี่ไปครึ่งทางนะครับ2นาทีครึ่งรูปเกมเนี่ยมันไม่ควรเสมอครับแต่ว่าเสมอเฉย
1: ก็สเปนดูดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีเด็ดที่ขาดครับเบลเยียมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ก็น่าจะพอใจแ
0: หละเอ้าชนกันเองครับโอ้ไขฟาวใครครับลูกนี้โอโม่กับโอยาซาบาวครับโอ้เรียกหมอเร็วๆเลยครับโอลิเวอร์บอก
1: โอ้โห
0: โอ้ยาโอ้ยาสบาวลุกขึ้นมาด่าทำไมไม่ฟาว
1: ฟาวอะไรล่ะครับ
0: ชน
1: ชนกันเองนี่แหละครับโอ้โอ้โม่บอกดูอาการผมก่อนครับไอแผลจากชนโอลิเวอร์ยังไม่หายเจ็บเลยครับ โอ้มาชนโอยาสบาวอีกรอบนึง
0: โอ้กล้องจับมาที่เปดรี่เลยครับคือมิติตรงกลางเนี่ยฟาเบียนดูสกับเปดรี่นี่ก็คนละแบบกันนะอาจจะต้องไม่รู้ตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับเดลาฟูนเต้ที่เลือกฟาเบียนลุยส์ในเกมนี้ครับ
1: เปดี้แกจะเป็นแบบสเต็ปแบบย่องๆหน่อยครับอาชีพเก่าน่าจะเป็นโจรมาก่อน
0: เฮ้ยเขาย่องแรงไม่ย่องเบาย่องมีแรงด้วย
1: ก็แกเล่นบอลแบบชอบแบบแย่งๆเหมือนกันนะ
0: แต่เขาเคลื่อนที่นะ
1: เคลื่อนที่
0: เขาเชื่อมตลอดนะครับ
1: ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดูแบบเล่นบอลแบบไม่ค่อยใช้แรงอ่ะโซน2อ่ะโซน2
0: โซน2เพจเท่าไหร่เพจเป็น1
1: เพจประมาณฮะเพจ1นั่นอีนั่นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วฮะ
0: วิ่งแลกแว่นนะ
1: ครับ
0: เอ้าเบลเยียมขึ้นมาครับเดบรอยให้มาโดกูทางซ้ายก็โอเคโทษนะครับจี้เข้าไปแล้วยิกยิกยิกยิกยักยิกยักไปไปข้างหน้าครับเจอ2คนเอ้าหมุนกลับไปใหม่ทีนี้เจอ3แล้วโดกูเปิดโอ้โหแฉงครับแหมหลุดออกหลังไปเลย
1: ยึกยักยึกยักมากเกินไปครับโอ้พอจังหวะจะเปิดเลยกระตุกไปด้วยเลย
0: คือเจอบังสองคนอุตส่าห์หมุนกลับมาแล้วจะหมุนกลับไปใหม
1: ่โอ้โหนี่สภาพโอ้โหดูดิคือแกเอาไอ้เหมือนอะไรกระดาษที่ชู้มาอุดจมูกไว้
0: สำลียัดเป็นแดงเถือก
1: ย
0: ั
1: ดไปแล้วก็เลือดมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆอ่ะ
0: คือเหมือนไอ้กระดาษที่ยัดไว้มันเลือดมันออกแล้วมันแห้งแล้วอ่ะ
1: มันนั่นอ่ะ
0: จริงๆสภาพมันต้องไปทำให้เรียบร้อยนะครับผู้สินนี่ต้องดูนะแบบนี
1: ้ตอนนี้โอยาซาบาวก็เริ่มจะบ่นอุบแล้วครับ
0: ก็ไ
1: ปฟาวก็ก่อนจริงๆนะครับ
0: มีแม่ไม้มวยไทยครับยักเงี้ยงปลาดุกยักศอกก็ไว้ไหนเ
1: ลยอัดเข้าไปที่บริเวณลำตัวครับของลาสกิน
0: ปะหมอแทกเหงือก
1: มีท่าอื่นอีกไหม
0: มีแม่ไม้คู่เขตศิยภัยครับปะหมอแทกเหงือกหมดครึ่งแรกครับ5นาทีเป๊ะ
1: ผมก็ไม่ได้ดูองค์บากนานแล้วด้วยจำท่าไม่ค่อยได
0: ้งูปากบาน
1: เหรอจริงป่ะมีเหรอ
0: ไม่รู้กัน
1: แต่ก่อนดูองค์บากไงเพื่อจะศึกท่านี่ไง
0: จงอางหวงไข่ปลาไหลอะไรสักอย่างปลาไหลลงรูงูปากบานตะวิดคอกจองเอา1-1นะครับ
1: ก็ถือว่าเกมสนุกใช้ได้นะครับสเปนดูดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายสกอร์มาเสมอกันนะครับทีเด็ดที่ขาดยอดเยี่ยมเลยสำหรับเบลเยียม
0: ก็โอกาสยิงครึ่งแรกเนี่ยสเปน9ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ได้มา1ประตูส่วนเบลเยียมเนี่ยโอกาสยิง2เข้ากรอบ1ครับได้มา1ประตูเท่ากัน
1: ครับ
0: นะก
1: ็ต้องไปว่ากันใหม่นะครับในครึ่งหลังนะครับก็ถ้ามันมีต่อเวลาเนี่ยเราก็อยู่กันต่อเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยตีสี่แล้วก็ไปแล้วเปิดกลับบ้าน
1: ครับก็เดี๋ยวจะมีบังเจ๋งใช่ไหมกับพี่โอ๊กนะครับมาจัดรายการต่อนะครับ
0: ทีแรกแกก็จะฝากผมนะวันนี้พี่โอ๊ก
1: จริงเหรอ
0: เออแต่ผมบอกว่าผมมีภาคบอลพี
1: ่อ๋อ
0: เออก็เลยไม่รู้แกฝากใครมาเหมือนกัน
1: เหรออ
0: ื
1: ม
0: แกไม่รู้ไปไหนฮะสองสุกเลยแกบอก
1: อ๋อ
0: ฝากสุกหน้าด้วย
1: สุกหน้าด้วยเหรอ
0: เ
1: ออ
0: ช่วงนี้งานก็ชุก
1: โอเคต้องไปดูบอลไงเดลินิวครับใช่ไหม
0: ใช่
1: บอลเด็ก
0: กรมพละมีข้อความ SMS ไหมมีเปิดไหมวะ
1: ไม่ได้เปิดเลย
0: อ้าวเปิดหน่อยเปิดหน่อยไปดูข้อความกันหน่อยครับจะได้แบบว่าเผื่อมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับจะได้ไปตอบกันนิดนึง
1: แล้วพวกเอเลยูตรง YouTube เลยไม่มีวันนี
0: ้เดี๋ยวผมดู YouTube ในนี้ก็ได้
1: น
0: ะแหมเราก็ไม่ได้เปิดไว้ตั้งแต่ทีแรก
1: เราก็ไม่ค่อยเต็มสูบเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอีนี่ไงเพราะว่าถ้าเป็นบางนี่จะโหเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: 4-5หน้าจออ่ะ
1: เ
0: ออ4-5จออ่ะไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอ่ะ
1: นึกว่านักลงทุนในตลาดหุ้น
0: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยก็ได้คนดูอยู่เยอะเหมือนกันนะ 1,500 นะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่หยองเพชรบุรีครับพี่โอ๊คพี่โอ๊ตเขียงทองคำครับเป็นเขียนทองคำไปแล้วว่ะ
1: เมื่อกี้คุณพูด 1,500 นี่ผมแบบ
0: อะไรอ่ะ
1: นึกถึงราคาที่เคยจ่ายเอาม
0: ีหลายอย่างนะ 1,500 คุณพูดดีๆนะคุณพูดดีๆนะ
1: เอา
0: บอกว่าหยองภาคแล้วครับคู่ภาคมือทองจากรอบโลกกีฬาเควินเดอบูนลง
1: พี่สมชายแกเควินเดอบูนจริงเหรอ
0: เออตอนนี้ไงตอนเชลซีมาเตะที่ราชมังค์อ่ะที่ตอนปีที่เขาปักเลขไทยอ่ะชื่อมันยังใหม่ๆไงชื่อมันออกเสียงยากไอ้บูนไอ้บูน
1: เควินเดอบูน
0: ไอ้บูน
1: โอ้ยพี่สมชายแกนั่นไอ้นี่ไงก่อนแมนซิตี้ใช่ไหมเหรอ
0: เออ
1: โทมัสคุกไงเฮ้ยทำไมแมนซิตี้มันโทมัสคุกทุกคนเลยวะ
0: ทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลย
1: ชื่อโทมัสคุกเหมือนกันหมดเลย
0: เรียบร้อยบอกอย่าลืมนินทาพอเจ๋งด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้นินทาเขาแล้วครับเขาขยันขันแข็ง
1: นี่แกไม่มาเฝ้าเหรอวันนี
0: ้วันก่อนนี่มามีเป็นตำรวจตรวจบุกเลยนะมานั่งอยู่เงี้ยมานั่งเช็คมุกผมอะ
1: เหรอ
0: ภาคกับพี่บอมอะ
1: อ
0: พอมุกเล่นไปเนี่ยอันไหนดีเนี่ยหันมายกนิ้วให้อันไหนไม่ดีหันมาใส่นิ้วผมนี่เก่งไปหมดเลย
1: ยกนิ้วนี่คือเซฟไว้แล้ว
0: เราไปเล่นกับคุณตอนตีสี
1: ่กูไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เ
0: ป็นทีมงาน
1: นุ่งนี่ไหนวะเนี่ย
0: คือคุณซื้อเขาก็ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อ่ะนะ
1: ใช่
0: ว่ากุญสือก็จะเข้าห้องไปแก้เกมแต่ว่า FIFA เนี่ยเขาต้องให้แบบว่าเอาทีมงานสักคนของทีมมาสัมภาษณ
1: ์
0: ซึ่งเท่าที่ดูมันเนี่ยตอนสัมภาษณ์พักครึ่งเนี่ยไม่มีกุญสือเลย
1: ส่วนมากจะมีผู้ช่วย
0: ใช่รอฟังพรีซีซั่นดอทมุนครับพี่โอ๊ต
1: เฮ้ย
0: มีอ่ะก็พรีซีซั่นเนี่ยมีถ่ายนะแต่ว่าBGถ่ายเยอะแต่ว่าไม่มีดอทมุนมั้ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: มี
0: เชลซีอ่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ใช่มีมิลานมีอะไรด้วยวะ
0: ก็หลายคู่อยู่
1: อันนี้สติขึ้นมาสเปนยิง9นะครับเข้ากรอบ3นะนะครับส่วนเบลเยียมเนี่ยยิง2เข้ากรอบ1ค่าไอโกเบลเยียม 0.19 เองนะ
0: ครับ
1: โอ้น้อยมากนะครับแต่ว่าสกอร์เท่ากันอยู
0: ่
1: เอาไปเก็บเวลเสร็จแล้วเหรอ
0: เอา
1: ไม่ไปก็เก็บเวลในเกมอยู
0: ่บอกปู่หยองเสียงเบานะผมเนี่ยนะผมเคยไปฟังแบบย้อนหลังตัวเองภาคนะโอ้โหไมค์ก็แตกปากจ่อไมค์เงี้ย
1: มันต้องปากแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงเห็นน้องก็ต้องแบบให้มันปากมาจ่อไมค์นะจ่อไมค์ใกล้ๆหน่อย
0: ครับเรียกพี่สมมาคุยเรื่องหนังหน่อยเอาดูบอลกันอยู่วะ
1: แกไปดูเรื่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไหน
1: พี่สมอ่ะ
0: ไม่ตอนบอลโลกครั้งก่อนๆไง
1: อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว
0: แกเข้าโรงหนังเฉย
1: แล้วไปดูโรงที่มันนอนด้วยนะของแพงอ่ะ
0: สวัสดีครับเบลเยียมซูซูเดอะบูนนี่เหมือนคิริบูนไหม
1: ไม่ใช่พี่ออสนะพี่ออสคิริบูน
0: บอกดูที่ไหนคะดูที่จอทีวีครับโมโนแม็กเข้าไปดูที่นั่นเลยนะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าอยากได้เห็นภาพใช่ไหม
0: เมื่อก่อนนี้บางคนบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ทำไมไม่เปิดบอลจอข้างหลังนี้ผมมันจะเปิดได้ยังไงเปิดก็ปิวเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เรา
1: ใช่ฮะ
0: แต่เขาให้ไฮไลท์มาให้เสียง
1: เขาให้
0: มาเนี่ยโอเคแล้ว
1: นะฮะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโมโนเขาก็นั่นนะครั้งนี้เขาก็มีไฮไลท์ให้ดูทาง YouTube นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็หลายช่องหลายอะไรก็เอาก็ขออนุญาตเอาไฮไลท์ไปใช้กันเยอะอยู่นะนะครับกองหน้าเบลเยียมชื่อทะเลอร์ทาร่าเปล่าครับอ้าว
1: ก็คล้ายๆฮะแต
0: ่
1: ย
0: ิ
1: งประตูไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ดีมันมีอีกตัวนึงเลยสแลมักเกอร์สแลมักก้าเลย
0: สแลมักเกอร์เล็กซิสสแลมักเกอร์
1: ใช่
0: ไอเด็กเก่ามิลานถูกไม่มีเด็กเก่าเด็กปัจจุบันนี่แหละ
1: ใช่มิลานคุณชอบเอาแต่ตัวเรียกยากไว้เนี่ย
0: ไอ้ตัวใหม่นี่กีล่าง่าย
1: เอาชื่อเรียกง่ายๆหน่อย
0: ครับ นายเควินบุรุษเยาว์อะไรอ่ะนี่มีชื่อไทยตั้งชื่อไทยนัก

0: ่อน
1: ก
0: ันมาใหญ่เลยนะ
1: เชียร์เบลเยียมค่ะรับฟังจากเบลเยียมค่ะอุ๊ยโอ้โหคุณเกรซไลฟ์สไตล์ไทยเบลเยียม
0: สวยจริงมากถ่ายรูปเด็กยืนปัสสาวะมาให้ดูหน่อย
1: ทำไมที่ไหนก็มีฮะ
0: เออไม่มันเป็นโลโก้ของเขา
1: เออๆๆ
0: ไอ้เด็กยืนปัสสาวะ
1: ครับ
0: เออมันเป็นโลโก้ของเบลเยียมเลยนะ
1: เออ
0: กับช็อกโกแลตอ่ะที่ผมนึกออก
1: เออ
0: ช็อกโกแลตอ่ะเบลเยียมมันดัง
1: ครับ
0: อืม
1: อร่อยเลยครับทิโมธีคัสตาร์ดไม่ใช่ฮะคุณประภาพันธ์สวัสดีนะครับคุณเจนนพดลเตเลมองเก็บตอนวอร์มเหรอครับเออใช่ฮะ
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ที่เตเลมันนี่คือตอน11ชื่อ11ตัวจริงทีแรกตีมาเนี่ยเป็นยูริเตเลมันตัวจริงนะครับ
0: อือ
1: แล้วก็สักพักนี่ทางฟีฟ่าเขาก็ตีมาบอกว่าbreaking new ยูริเตเลมันเอาอินจุดวอร์มอัพอะไรประมาณนั้นนะเก็บตอนวอร์ม
0: ก็ยังดีนะแกยังแจ้งมาก่อนนะ
1: เ
0: จอบางคู่นี่ก็ลงสนามมาเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอวะ
1: อึ้ง
0: งง
1: ครับบอกว่าโอล่าอามิโกเอสปานยานี่สวัสดีคนสเปนครับคนไม่มีเงินจ่ายค่าดูฟุตบอลหมดสิทธิ์เลยครับเสียดาย
0: มันก็
1: เป็นไปตามกลไกการตลาดโลก
0: ใช่ก็เหมือนต้องเขาเรียกว่าเหมือนที่คุณชาดาป่ะชื่ออะไรนะ
1: คุณชาดาไทยเศรษฐ์อ่ะ
0: เออที่เขาบอกอะไรกระทรวงอะไรนะ
1: ตรงไหนที่มัน
0: ธนาคารอะไรที่เขาน่าจะไปซื้อ
1: สมาคมธนาคารอะไรอย่าง
0: เออน่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ดู
1: ก็บอกตอนโควิดยังกำไรเลยกำไรเป็นพันล้านอะไรเงี้ยก็สักหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะ
0: ใช
1: ่มันก็ไม่รู้อ่ะ
0: มันก็
1: พูดยาก
0: ตรงถ้ามันสมมติรัฐบาลซื้อไม่ดูฟรีมันก็ดราม่าอยู่ดีอ่ะ
1: ม
0: ันก็มีกลุ่มคนที่เขาก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ยังไงมันก็เป็นเงินแบบว่ามันก็มาเอาไปทำอย่างอื่นได้อ่ะพูดง่ายนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ทางโมโนแม็กเขาก็มีคู่ให้ได้ดูฟรีอยู่รวมๆทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ประมาณ30กว่าคู่อยู่นะ
1: อาจจะไม่ถึง40เหมือนที่บอกไว้ตอนแรก
0: ใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกคือมันก็เป็นคร่าวๆไง
1: ครับ
0: คร่าวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอถึงเวลาจิมก็ตามความเหมาะสมของเขาด้วยแหละคือมันอย่าลืมว่าเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเขาก็ต้องทำตลาดทำอะไรของเขาอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้บอกพรุ่งนี้ไปส่วนรถ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมกลับไปที่ลอสแอนเจลิสสเตเดียมอีกครั้งนะครับเกมครึ่งหลังฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายกำลังจะเริ่มนะครับนักเตะวิ่งกลับลงสนามมาแล้วนะครับเบลเยียมกับสเปนเสมอกันอยู่ 1-1 ในครึ่งแรกนะครับในรูปเกมที่สเปนเหนือกว่าเยอะนะครับโอกาสยิงมากกว่ามากมายนะครับเบลเยียมนี่ได้โอ้โหดี
3: ไม่ใช่กองเชีย
2: ร์
3: เหรอเอ้ยนี
2: ่สวิตเชอร์นี่ถูกใจมากเลย
3: เ
2: ออโอ้ตัดบาเด
3: ฟแต่ว่ากองเชียร์บอลโลกมันก็นะมันก็ต้องมีสวยๆกันบ้าง
2: ครับโอ้โหแล้วพวกนี้นี่ไม่ถือเนื้อถือตัวด้วยเดินไปใกล้ๆถือกล้องมันนี่วิ่งมากอดเลยนะ
3: จริงเหรอ
2: แต่ว่าก็
3: ผมไปบอลอะไรนี่ไม่ค่อยเจอเลย
2: แต่ว่าก็คุณก็เลือกเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันเดินถ้าเห็นกลุ่มไหนแบบว่ารุ่นเยาว์หน่อยก็เลี่ยงเลี่ยง
3: ทำไมอ่ะ
2: โอ้โหรุ่นป้าวันนี้วิ่งเข้ามากอดเลยบางที
3: เออไม่เป็นไรผมชอบสไตล์อย่างนี้
2: เหรออ
3: ืม
2: อยู่40ป่ะ
3: เออ
2: เนี่ยครึ่งแรกนี่สเปนนำก่อนนะครับจากการยิงของฟาเบนรุยส์นะครับแต่ว่าเบลเยียมมาตีเสมอได้จากชาลส์เคเทเดอะไรวะเดเทลาเดอร
3: ์สเปนนี่แพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้โคลอมเบียนะ22มีนาคมปี2024อ่ะ
2: ครับ
3: นี่ใช่ไหมผมมีข้อมูลงาน
2: ส่วน
3: ข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับ
2: ส่วนเบลเยียมก็เหมือนกันเบลเยียมนี่ไม่แพ้มา18เกมแล้วนะครับแพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้ยูเครน
3: ครับ
2: มีนาคมปีแล้วนะครับเนชั่นลีกก็เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยกันทั้งคู่เอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มสเปนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวข้อความเดี๋ยวแวบๆไปอ่านสักนิดสักหน่อยก็ได้นะถ้ามีนะสเปนก็ต้องดูครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในช่วงต้นครึ่งหลังหรือเปล่า

0: เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปทางที่บอลไปมันแถก็ไปชนดอทซาเลยครับอ้าวลูกนี้ด้วยกาตาเลอร์ลั่นออกหลังครับแม่เจอผัวฟูๆมาโขครับตกใจ
1: โอ้แกจะครึ่งนะครับลูกนี้แต่ว่าลั่นออกหลังไปเองครับ
0: ครึ่งนี่ต้องให้ป้าเจตนะฮะแกครึ่งลูกหนังเก่ง
1: อ๋อนั่นอะไรนะเพจของแกฮะ
0: เออ
1: ครับไม่เจอใครเลยนะ
0: แกมาเฉพาะตอนเย็นนะ
1: แกเป็นถ้าจัดรายการกีฬาที่หน้าตาหล่อเกินไปอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: สภาพมันไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร
0: ่เหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยหล่อกว่าหล่อพอๆจะเจ็ดเยอะแยะ
1: เหรอ
0: จุนเนี่ยเจินอย่างเงี้ย
1: โอ้โหครับตบปากเดี๋ยวนี้เลยฮะ
0: วันก่อนไปเจอที่บีจี
1: พูดคำหยาบ
0: เออไปเตะบอลจุนเนี่ยนั่งกินข้าวหัวเปียกใช
1: ่ทำไมอ่ะ
0: คุณเตะบอลเสร็จไงอ๋ออ
1: ื
0: บอกเอ๊ะจุนช่วงนี้ไม่ได้มาภาค BG แล้วนี่มาได้ไง
1: แกมาอยู่อีกทีนึง
0: จุนไปเตะบอล
1: อ๋ออยู่อีกทีนึงไปเตะบอล
0: ครับ
1: ครับแกย้ายค่ายไปแล้วทอดทิ้งพวกเราไปแล้ว
0: เอาสเปนขึ้นไปทางขวานะครับโอยาซาบาลปอโรครึ่งแรกเนี่ยบุกเป็นวัดเป็นเวรเป็นวักเป็นเวรครับอ้าวให้สวยนะครับแลบมาลูกนี้มีธงหรือเปล่าดามาจิ้มไม่ผ่านกูตัวมีธงครับโอ้โหแต่วิ่งสวยมากนะครับลูกนี
1: ้ทำไมมันหลุดไว้อย่างนั้นครับว่านิดเดียวครับแล้วก็ยกนิ้วโป้งนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อนครับ
0: เออยกนิ้วอื่นไม่ได้นะ
1: มาคูเบซี่ดูอีกทีครับโอ้แกเล่นกับลายนะครับแต่ว่าจังหวะออกตัวไปก็ยังเหลื่อมอยู่นิดนึงครับสุดท้ายก็จิ้มไปติดติโบคุกตัวอยู่ดีครับปรีออกมาขวางไว้ได้ครับติโบคุกตัวแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับนิดเดียว
0: แกไปแอบอยู่ข้างหลังเดอะไคเปอร์ครับ
1: แกมีโยกด้วยนะ
0: เออ
1: ตอนแรกโยกจะไปแล้วก็ดึงตัวกลับมาครับแล้วก็โยกไปอีกทีนึงครับ
0: เดอะไคเปอร์นี่ไม่ได้หันไม่มองเลยครับ
1: เดอะไคเปอร์โยกอีก 4-5 ครั้งก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ ขาตายไปแล้ว
0: เผลอไปหน่อยครับโอ้โหนี่ล้ำไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครึ่งแรกนี่ครึ่งชั่วโมงนี่เบลเยียมแทบไม่ได้บุกนะครับว่าครึ่งหลังนี่ลงมาช่วงต้นได้คลองบอลบ้างเหมือนกันนะครับตอซาวนรอบหนึ่งตรงกลางครับวงกลมกลางสนามตอซาพาบอลหนีมาก่อนทางขวาครับมีกัสซานรออยู่เอาให้ลูกนี้โดกูไปแล้วครับกัสซานให้ย้อนหลังครับบอลออกข้างไปเลย
1: โอ้เนี่ยครับวิ่งวันนี้ครับแต่ว่าสงเนี่ยเมื่อวาน
0: เดี๋ยวปล่อยไปฟาวครับลูกนี้ตรงกลางสนามนะครับ
1: เดี๋ยวปล่อยก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับ
0: คือเบลเยียมมาได้ครองบอลน้อยครับบอลอย่างเดี๋ยวปล่อยนี่ต้องบอลต้องอยู่ที่เท้าเขาครับอ้าวให้มาครับโดกูทางขวาโดกูกระชากมีขวาง2คนโดกูฝืนชนเข้าไปเอาแล้วบอลหลุดออกหลังเตะมุมครับอยากได้ฟาวไม่ได้ครับได้แค่เตะมุม
1: โรดี้ก็มีผักใส่โดกูด้วยครับล่วงลงไป
0: นี่ชอบเก็บเพื่อนนะ
1: โรดี้คร
0: ับ โอ้โหแต่ว่าลาปอกนี่เกือบจะล็อกคอมกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ก่อนเริ่มเกมน่าจะดูดมยูดมยูอีมาครับใส่เฮดล็อกเป็นลูกเตะมุมนะครับของเบลเยียม
0: ฟังนะติงภาคมาเดือบร้อยครับ
1: แลน
0: เตะมุมนะครับเดือบร้อยเปิดเข้าไว้ขึ้นไปมงไมเคิลโอลิเวอร์เป่าฟาวครับเป็นฟาวเกมบุกนะครับยังไงยังกับบาสมีฟาวเกมบุกด้วย
1: โอ้โหเลยผักไปหัวทิ่มเลยคร
0: ับลัสกินนะครับไปฟาวใส่ใบหน้า
1: ไมเคิลโอลิเวอร์นี่จะว่าไปก็คล้ายๆกรรมการมวยปั้มกันครับ
0: มิสเตอร์อาเบะ
1: ใช่ช่วงจังหวะสำคัญนี่ไม่ค่อยเห็นไง
0: เออAR เนี่ยตัดสินให้ดัมมาซูโมโตะชนะตลอดตากขึ้นไปครับสเปนทางขวาอื้อหือยังจิ้มทิ้งได้ครับเอ็นกอยโอ้เหนียวแน่นใช้ได้นะครับ
1: เฮ้ยคุณนี่ก็คอมวยปั้มกัน
0: น่ะก็ดูเด็กๆก็ดูอยู
1: ่
0: ชิงสากอาสุกะเนี่ยสัตว์กระดำมุสุโตตลอดเลย
1: จำอะไรแองเจิลใช่ไหม
0: นั่นแหละหน้าแกเหมือนโจอิชิโร่ทัสโยชิอยู่คนหนึ่งชิงสาเหมือน
1: จำชื่อไม่ได้แล้วจำแต่ดำมุสุโตนี่โอ้โหอยู่ในความทรงจำแน่นอน
0: ดำเหรอลามินยามาบอกดำเหรอตัดเข้าในครับแหมไม่ได้ยิงให้มาโรดรี

0: ถ่ายออกมาที่กูกูระย่าไม่มีจังหวะนะครับเบลเยียมมารับกันแน่นนะครับโอยาสบาวต้องขยับมารับบอลริมเส้นนะครับให้เข้าไปกลับเข้าไปข้างในกูบาซี่เติมขึ้นมาคอกันครับให้มาลามินยามาลขวางมาหน้าเกาเกโต้กูกูระย่าปล่อยนะครับฟาบิโอรุสปล่อยอีกทีอ่ะปล่อยเข้าไปเอาบอลกลับมากูกูระย่ายิงซ้ายลูกนี่ไม่ตรงครับยามาลโดนไม่ดีแต่ว่าเหมือนฉลับนะครับได้เป็นเตะมุม
1: โอ้ปล่อยไป2ทีเลยครับสุดท้ายบอลทะลักมาเลยมินยามาวิ่งมาใส่เลยครับนี่ครับปล่อยตู้คราวนี้นะครับแต่ว่ายิงไปลูกนี้ก็ติดบล็อกนิดนึงครับ
0: ติดเป็นดอนมิเกเล่นะครับสเปนนี่ขยันข้ามหลอกกันเหลือเกินเลยปล่อย 2-3 ยังว่าเอาเปิดเข้ามาครับลูกนี้ขึ้นไปมงตั้งหน้ากองไปโทษโอโม่ครับโดนเลยขึ้นอัศจรรย์
1: โอ้ไม่ขึ้นด้วยครับ
0: ไก่บอลมันเลี้ยว
1: บอลไซครับตกอยู่ตรงหน้าอาจารย์นะครับมาแล้วครับ
0: เฟรานตอเลสครับมารอจะลงสนามเลยครับ
1: เฟรานตอเลสนี่มีแฟนบอลสาวๆทักไงบอกไม่ได้ดูบอลนานครับทำไมเฟรานมันหล่อขึ้นเยอะเลย
0: ผมยาว
1: เ
0: ปรี่ด้วยนะครับ
1: เปรี่ก็ยืนรอแล้วครับจะเติมตัวรุกกับกองกลางเลยครับปรับแก้เกมหน่อยครับสเปนแต่ว่าเกมยังลุยขึ้นมาอยู่ครับ
0: ขึ้นมาทางซ้ายนะครับฟาเบียนรุยส์รอทางซ้ายเติมครับยังไม่มาต้องพาบอลเข้าในไปก่อนโรดรี่ตรงกลางครับให้มากูกูระย่ากูระย่าให้ลูกนี่โอ้โหแรงไปหน่อยครับแต่ฟาเบียนรุยส์เสียบเข้าไปในกรอบเกตโต้แล้วว่างแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับจ่ายแรงไป
1: คือแกเงื้อเหมือนจะเปิดหยอดเข้าไปครับแต่ว่าจ่ายบอลเรียดนะครับโอ้แต่ว่าน้ำหนักมันแรงไปนิดนึงครับจับไม่อยู่บีเข้ามาลูกนี้ก็เปิดยาวมาก็เสียครับเบลเยียมโอ้ส่งเข้ามาคล้ายๆกับครึ่งแรกครับ
0: รับแน่นๆครับแล้วจริงๆก็โต้ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามาได้จังหวะแบบเข้าทำนี่ทีเดียวรู้เรื่องครับเบลเยียมไปแย่งมาได้นะครับทอสซายังอยู่ในแดนตัวเองครับคืนไม่ตั้งกันใหม่เสียงอะไรวะ
1: เสียงไป
0: เหรอเทอะไรหิวด้วยตรงนี
1: ้โอ้โหไปเสบียงเยอะเลยอ่ะ
0: มากินยั่วกันซะได้เยี่ยมได้บอลขึ้นมาตรงกลางนะครับรัสกินมิดฟิลด์จากกลาสโกเรนเจอร์สนะครับนิโคลัสรัสกินตอซานี่เหมือนจะขยับเข้าไปอยู่ตรงกลางเยอะขึ้นนะครับตำรวจตรวจบุกมาแล้วเว้ย
1: บังมา
0: เหรอ
1: ไม่ใช่บังโมนะครับนี่บังมา
0: โดกูทางซ้ายครับจีเข้าหาปอร์โร่ให้ตรงกลางชิงลูกนี้โดกูปาดกลับเข้ามายังไม่พ้นยิงลูกนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหใส่เต็มเลยครับเดคไคเปอร
1: ์โอ้โหเกือบขึ้นนำครับเบลเยียมครับมาทำกันสวยนะครับจังหวะนี้แล้วก็สุดท้ายดูอีกทีครับโดกูฝากก่อนแล้วก็ขยับไปครับแล้วก็พยายามจะจ่ายนะครับไม่ยิงครับติดนิดนึงแต่ว่าทะลักมาเดอร์ไคเปอร์ได้ซัดด้วยซ้ายครับหลุดกรอบออกไป
0: จังหวะที่หักเข้ามาเนี่ยกูบาซี่สกัดไม่พ้นนะครับไปเข้าเดอร์ไคเปอร์ซัดตูมเดียว
1: ก็เป็นอเล็กซ์ไบน่านะครับกับฟาเบลุยส์ครับโดนเปลี่ยนออกตับตำแหน่งครับ
0: ครับ
1: เปดรี่ครับลงมาเล่นตรงกลางนะครับแทนฟาเบลุยส์แล้วก็เฟรานตอเลสครับเล่นแทนตำแหน่งของอเล็กซ์ไบน่า
0: ไม่เวิร์กนะฟาเบียนรุยส์กับโรดี้ตรงกลางนะวันนี้นะ
1: ว่ามันก็ฟาเบียนรุยส์ก็มีประตูอยู่นะ
0: ครับดูมันแบบว่ามันไม่ค่อยโฟลว์ตรงกลางนะครับสเปนปรับแล้วครับ10นาทีของครึ่งหลังผ่านดูครับว่าจะได้ผลแค่ไหนไปรีแทงลูกนี้ไม่พ้นครับเอ็นกอยเตะทิ้งออกมา
1: แทงไปคนละช่องกับเพื่อนครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นไม่ค่อยดีครับไปรี
0: สเปนเอาบอลกลับมาครองได้นะครับแฟนๆที่ติดตามTikTok ของ FM99 เตรียมนะครับกำลังจะไลฟ์นะบัตรนาว
1: นะ
0: ยัง
1: อ๋อ
0: จะไลฟ์อยู่คนเดียวฮะก็ไม่ให้พาสเวิร์ดคนอื่นเข้าเข้าได้อยู่คนเดียวเหรอสเปนให้ไปทางขวาครับลามินยามาล โยกหนีมาครับไพ่มาตรงกลางเปเดรี่ทางขวาครับย้ำกลับไปใหม่ปอโร่เปิดนู่นเลยเสาสาม
1: โอ้โหเปิดลูกนี้ล้นออกหลังไปเลยครับเริ่มจะเข้าสู่ช่วงตีบตันซะแล้วครับสเปนหาทางเข้าไม่เจอครับ
0: เบลเยียม
1: สวิสเซอร์นะครับโอ้โหนี่แกสักเป็นแบบปีกมาเลยครับแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางหน้าอกครับเฮ้ยไอ้นี่ไมค์แกเลตว่า
0: ใครอ่ะ
1: นักเมกันฟุตบอลน่ะ
0: เออใช่เนี่ยไดหูบอกเลยไมค์แกเลต
1: ไมค์แกเลตอ่ะ
0: แรมใช่ไหม
1: เพิ่งย้ายมาอยู่แรมเนี่ย
0: อ
1: ื
0: ม
1: นี่ไงมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
0: เลย
1: เอออย่างเงี้ยล่ะมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
0: ไม่มีในลิสต์ด้วยนะ
1: เออ
0: แล้วก็เมื่อกี้ถ้าขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่รู้จัก
1: โชคดีที่พอดูอยู่บ้าง NFL
0: เตี๋ยฟังในหูว่าเอ้ยไมค์แกเลต
1: ไมค์แกเลตไงล่ะนี
0: ่ไมค์แกเลตเบลลี
1: ่ไม่ใช่แกเลตเฉยๆเป็น defensive end นะต
0: ั
1: วเก่งเลย
0: จะมาเปิดเข้ามากูตัวชกหน้าก่อไปโทษกูเลย่าซ้ำไม่ทันนะครับแต่ว่าจังหวะ2ยังเป็นสเปนเก็บได้ครับโรดรีให้เข้าไปตรงกลางครับโอโม่ขึงอยู่ครับเปเดรี่ข้างหน้าแน่นนะครับเปเดรี่คืนมาก่อนดับป๊อกใกล้มาโรดรีเบลเยียมก็เดินตามขึ้นมานะครับกูบาซี่ครับคืนไปให้ทางขวาอย่ามาตัวกันเดินแคปเปอร์ครับมีโดกูมาซ้อนคืนมาปอโร่เปเดรี่เปดีพาบอลก็เจาะไม่ได้นะครับแน่นไปหมดเอาให้ไม่ดีครับโดนโดกูตัดไปแล้วครับโดกูยึกยักโดนชนความลงไปได้ฟาว
1: ก็ไปจ่ายพลาดครับเลยมีจะมาสุดท้ายก็เลยต้องตามมาเก็บงานครับวิ่งตามมาแล้วก็เสียฟาวใส่เชนมิโดกูโอ้โดกูแกก็มองข้างหน้าอยู่ครับรอจะแทงเลยครับเลยมีจะมาชนจากทางด้านหลัง
0: พี่เชื่อไหมเดี๋ยวโดกูได้บอลเนี่ยต้องเลี้ยงไปใกล้ยามาว่าเอาคืนจะครึ่งแรกโดนไข้หลบไปทีอย่างเง
1: ี
0: ้ยเสียหน้า
1: จะเปลี่ยน2เลยครับมีลูกากูลงมาด้วยโอ้3เลยหรือเปล่า
0: ตัดหนักครับเบนเยี่ยมเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนนะครับเล่นไปก่อนทางซ้ายครับเบนเยี่ยมให้คืนมาลาสกินลาสกินจ่ายต่อเดอะบรอยจิ้มข้างในไม่ได้นะครับบอลทะลักไปถึงซิมอนเตะทิ้งออกมาบอลตกมาโอโม่ครับกระโดกหนีมาแล้วก็ทางซ้ายมีกูกูเลย่าครับวิ่งเติมขึ้นไปแล้วครับแดนนี่โอโม่พาบอลเลยครึ่งสนามมายังไม่ให้นะครับล็อกดึงจังหวะไว้ก่อนพอช้าเลยไปเยี่ยมลงไปรับกันหมดนะครับฝากข้างในละป๊อกอ้าวชิงลูกเนี่ยยังได้นะครับกูกุริยาเปิดโค้งเตะทิ้งออกมาครับหงายท้องเลยเองคอย
1: โอ้นี่ก็เริ่มหมดมุกเหมือนกันนะครับสเปนมันจ่อไม่เข้าครับเบลเยียมก็ลงไปรับกันต่ำเหลือเกินเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้เปลี่ยน3คนเลยนะครับมีแอ็กเซลวิสเซลครับแล้วก็ลูกากูนะครับที่เห็นครับ
0: อีกคนนี้เบอร์18มั้ย
1: ใช่จูกินเซใช่ไหมอ่านถูกวะเนี่ย
0: น่าจะใช่นะ
1: โอ้โห
0: วานาเก้น
1: คร
0: ับ
1: โอ้โหทั้งเกมที่แทบไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเลยครับวานาเก้นก็มีท็อตซ่านะครับแล้วก็เดอะไคเปอร์นะครับออกครับเปลี่ยน3นะครับมีลูกากูครับออกสวิสเซอร์ครับแล้วก็วูกินเซ่
0: นี่เป็นกองหลังนะครับดาวรุ่งเลยครับ21ปีเท่านั้นเองครับจับขับจากคลับบรูช
1: ก็เล่นแบ็กซ้ายนะครับก็น่าจะลงไปแทนเดอะไคเปอร์ใช่ไหม
0: น่าจะเจอโดนพาทัวร์เหมือนหมดเลยเดอะไคเปอร์ยามายิงลูกนี้ครับโอ้โหตัวทุบออกมาโยกเข้าซ้ายยิงดื้อๆเลยครับนอกกรอบเขตโทษ
1: โอ้นี่ดวลกับเซเป็นครั้งแรกครับรับน้องก่อนเลยครับได้จังหวะยิงครับเลยมีจะมาแต่ว่ายังติดเซฟครับ16ตัว
0: โจคินเซนี่จำง่ายดีครับลงมาในหัวต้องทองไล่เข้ามาโอโม่พลิกแล้วบอลทะลักมาลั่นไปหน่อยครับโอ้โหเฟรันตอเรสจับบอลแล้วมาเล่นต่อไม่ได้ครับโดกูเก็บได้กระชากจะหนีปอโร่ เอาไม่อยู่นะครับปอโร่แทงมาเอาละครับหลุดขึ้นไปครับลัสกินตรงกลางมีลูกากูครับ

0: กินยอดเข้ามาเอาสกัดไม่ดีต้องช่วยกันเตะทิ้งครับโอ้โหลาปอกับโรดี้นะครับเดบอยเก็บลงมาแล้วยิงโอ้โหกับตัวยิงลูกนี้เข้าซองอูไนซิมอนครับ
1: โอ้แต่ว่าทางเบลเยียมมันจะฟ้องว่าจังหวะไปสกัดมันเหมือนแฮนด์บอลนะครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้โหลาปอกครับมงแล้วก็ไปติดมือติดแขนครับของโรดรีแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับ
2: คือไมเคิลโอลิเวอร์นี่โบกมือแล้วครับบอก VR บอกมาแล้วไม่จุดโทษ
1: ก็มันจะคล้ายๆกับเคสแบบที่ตอนนั้นบาเยิร์นป่ะที่เจอกับที่มันสกัดฝั่งตรงฝั่งเดียวกันสกัดน่ะ
0: แล้วลูกนี้สเปนไหลมายิงติดโอ้โหกุ๊กตัวเซฟได้ครับเสาแรกโอยาซาบาวนะครับวิ่งเข้าช่องมายิงตามน้ำครับห้าหลาเท่านั้นนะครับตรงนั้น
1: โอ้แต่ว่ามุมมันก็แทบจะไม่ค่อยมีครับดูอีกทีครับโอ้โหเซนี่เอาไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยวิ่งสอดมาครับแล้วก็ได้ซัดโอ้มันติดเท้าของเอ็นกอยด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ติดเซฟครับของติโบคุกตัว
2: คือเมื่อสักครู่เนี่ยยามาเอาให้ไปติดมิเกเล่นะครับบอลมันเลยไปเข้าทางโอยาซาบาวครับสเปนเล่นเตะมุมสั้นมาครับถ่ายเข้ามาตรงกลางปอโร่คืนไบโอโมปอโร่เข้าซ้ายไม่ยิงครับปอโร่ล็อกทีนึงให้มาเฟรานตอเรสตัวกับเอ็นกอยไม่พ้นอ้าวเตะสกัดยังไม่พ้นนะครับโรดี้จิ้มคืนมาเปดรี่พาหนีมาก่อนครับเอาสเปนเหมือนจะเร่งขึ้นมานะครับช่วงนี้โอโม่ครับพายไปทางขวายามาโดกูต้องลงไปช่วยซ้อนน้องนะครับโยคินเซเคลื่อนไหลมาโดกูเออไม่ใช่โดกูยามาเข้าไปในเขตโทษโอ้ยงงเว้ย
1: ผิดทีม
2: ผิดทีมโอโม่โดเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับไมเคิลโดลิเวอร์บอกฟาว
1: มีจะมาบอกเฮ้ยเสียหายนะครับเนี่ยถึงเท้าอ้วนแล้วครับโอ้โห
2: ยิกๆๆๆๆเหมือนกัน
1: ลากไปอย่างสวยเลยครับไปให้เครดิตโดกูซะงั้น
2: เ
1: ออโอ้แต่ว่าไอ้โจกินเซที่ดูแล้วลงมานี่เหมือนเป็นบ่อเหมือนกันนะครับ
2: โอ้โหอย่ามาเอานี่จี้เลยครับ
1: เอออาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ได้นะครับถ้าแกเอาลามินจะมาไม่อยู่อะ
2: แล้วอย่างนี้ถ้าโดกูต้องลงมาช่วยซ้อนเยอะๆในเกมลูกมันก็หายนะครับเอามาอีกแล้วครับอย่ามาเจอโจคินเซนี่บอกผมเป็นบอเหรอนี่เป็นไงบางออกหลังไปเลยได้ตังเตะจากประตู
1: นี่ครับแสดงความสามารถค่อยอัพขึ้นมาหน่อยครับโจคินเซดูจังหวะนี่จังหวะแรกเลยครับที่โจคินเซเพิ่งลงมานะครับแล้วก็โดนลามินยามาครับปั่นไปทีว่าก็ติดเซฟครับติโบคุกตัวครับปัดได้สบาย
2: ๆตัวนี้เล่นบอลโลกเกมที่21แล้วนะใช่ไหมแซงยอริสแล้วดิ
1: ไม่รู้ครับผมไม่มีอะไรเลยฮะ ผมมีข้อมูลเลยครับ
2: อุตส่าห์ส่งให้
1: โอ้โหส่งเป็นพี่เอ็ดดี้เลยครับ
2: โอ้โห
1: เคยดีกับพี่เอ็ดดี้ไหม
2: เคยโอ้ยส่งยิก
1: ส่งโ
2: อ้ส่งยิกเลยตะกิดด้วยตะกิด
1: ส่งเป็นเคอร์รี่เลยเออแล้วก็ไม่ถามสุขภาพแล้วสักคำ
2: สเปนมาใหม่ครับเปเดรี่ตรงกลางล็อกสักทีหนึ่งโอยาซาบาวให้มากูกุริยาเนี่ยเปเดรี่ได้บอลเยอะนะครับให้มาโอโมชิงจังหวะเดียวเฟรนตอเรสยังบังได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษไหลเข้าเขตโทษทางขวายามาเปิดติดยังดักได้นะครับโยกินเซโดกูจะเลื้อยแล้วปูสินเป่าฟาวโอ้โหพวกสเปนโวยกันใหญ่บอกไม่น่าฟาวครับลูกนี้
1: เมื่อกี้คุณบอกเปดี้ได้บอลเยอะแสดงว่าตรงข้ามวาวอ่ะเด
2: ้ทำไมฮะ
1: ได้บอลเยอะไงเขา
2: ไม่เกี่ยวนะ
1: อ๋อครับข้ามไปฮะข้ามไปฮะก็เหลือ25นาทีนะเอ้า
2: อ้าวกุกตัวทำไมนะ
1: อยู่ดีก็สุดลงไปครับ
2: โอ้โหเซฟเยอะไปหรือไงฮะ
1: โอ้
2: เจ็บเจ็บสะโพก
1: ตรงสะโพกด้วยเอ้าแล้วแกเจ็บจังหวะไหนเนี่ย
2: โอ้กุกตัวบอก
1: เจ็บครับ
2: กุกตัวบอกสะโพกคากอ่ะตอนนี้เอาแล้วเซนเนอร์ลาเมนแล้ว
1: เฮ้ย
2: ฟอร์มแล้วเซนเนอร์ลาเมน
1: นี่มีสิทธิ์จะได้ลงมาครับ
2: โอ้โหกล้องนี่ก็ถ่ายกองเชียร์นี่ช้อนหน้าดูเห็นคนจมูก ถ่ายช้อน
1: คือหรือว่าเจ็บจังหวะนี้เหรอพุ่งปัดเนี่ยนะ
2: อาจจะปึดขึ้นมาก็ได้นะครับไม่แน่ใจมีหลายจังหวะเหลือเกินนะครับกูตัววันนี
1: ้กูตัวแกเซฟเยอะครับวันนี้นี่ครับแล้วก็ซุดลงไปเลยครับ
2: ต้นขาซ้ายนะที่จับๆอยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้ยออกไปเปล่า
1: เลยครับ
2: โอ้โห
1: ดูแล้ว
2: อ๋อพัก
1: อ๋อพัก
2: ตกใจด้วยว่าออก
1: โอ้โห
2: ไฮเดรชันเบรกนะครับอ้าวก็ย้ำกันอีกทีนะครับกับกิจกรรมของเราไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านแล้วนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์เชียร์ mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดก็ mcot super fan นี่ถูกสุด20บาทเท่านั้นเองรับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับลุ้นของรางวัลเป็นรางวัลที่1เป็นรถตู้อเนกประสงค์นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van 1รางวัลนะครับประมาณล้าน6จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลของรางวัลรวมมูลค่า2ล้าน6นะครับติดตามรายละเอียดติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอผลนะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับนะฝากพอไปปริ้นมาใหม่ด้วยนะเลือนหมดแล้วฮะเลือนหมดแล้วใช้เยอะ
1: โอ้แล้วเป็นตรงแบบไอ้สโลแกนด้วยนะ
2: โซฟายสเตเดียมนี่อลังการงานสร้างเลือนนะ
1: ก็สนามของไอเวลแลมนี่แหละ
2: ครับ
1: แลมกับชาร์เจอร์ใช้ร่วมกันเพิ่งสร้างไง
2: คือนักข่าวไทยที่ไปนี่ก็อลังการเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับสนามของอเมริกันมากนะคือแต่ละที่นี่แบบทันสมัยใหญ่โตมโหฬาร
1: คือพวกของอเมริกันมันก็ต้องสร้างใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ
2: ครับ
1: เพราะว่าต้องสร้างใหม่ทีมก็ย้ายหนีเมืองไปไง
2: คือสนามบอลโลก94นี่ไม่เหลือให้ใช้แล้วนะ
1: ไม่
2: มีเลยนะโรสโบยังอยู่แต่ไม่ใช้แล้ว
1: จริงมันก็30กว่าปีเองนะ
2: ครับ
1: ใช่ป่ะ30กว่าปีเองคือแต่ถ้าไปเทียบแบบเม็กซิโกยัสเตกาเงี้ยก็ยังของเดิมอยู
2: ่แต่ว่ามี
1: รีโนเวทบ้าง
2: อาเซกานี่ตั้งอายุ60นะแล้วก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จก่อนบอลโลกนี่เอง
1: ใช่แต่ว่าของเนี่ยถ้าเป็นสนามในการฟุตบอลก็ส่วนมากสร้างใหม่ๆแป๊บๆเดี๋ยวก็สร้างใหม
2: ่อย่างสนามตอนปี94เงี้ยไอ้ปอนแตกซินเวอร์โดมอะไรเนี่ยทุบไปแล้วนะ
1: ใช
2: ่สแตนฟอร์ดสเตเดียมที่บราซิลเล่นบ่อยๆปีนั้นนี่ก็ไม่มีแล้วนะทุบสร้างใหม่ไปแล้ว
1: ทุบทิ้งไปหมดแล้ว
2: ครับ
1: แล้วสนามมันก็ทันสมัยไงจอเจอแบบโอ้โหเยอะมากอะ
2: จอใหญ่เท่าบ้าน
1: คือสร้างมาแบบเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มเนี่ยวอ่ะเขาจัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะ
2: อย่างที่ LA นี่ก็แหมจอมอนิเตอร์จอโค้งเป็นวงแหวนเลยแต่ว่านี่ใช้นัดสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองนี่จะเตะที่แอตแลนต้ากับที่ดัลลัสใช่
1: ใช
2: ่สองนัด
1: ผมก็ไม่ยังไม่ได้รู้หรอกครับแต่ใช่ไปก่อนจะได้เราจะได้ดูฉลาดหน่อย
2: เหรอโรดี้หยอดเข้ามาในเขตโทษนะครับกูรยามงโอ้โหเฟลาตอเลสครับแดะก็เป็นสับอานิกรต้องมึงแดะตัวมงลูกนี
1: ้โอ้ย
2: โอ้แล้วไม่ไหวไงครับกูตัว
1: ก็เซเดอร์ลัมเบนครับต้องลงสนามมาแทนนะครับทีโบคุกตัวครับพยายามจะกัดฟันสู้ได้อีกแป๊บนึงครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งออกมาครับโอ้โหแล้วจังหวะก่อนนั้นก็สเปนนะครับคูคูเลย่าหม่งตั้งเข้าไปตรงกลางแล้วก็เป็นเฟรนโตเลสครับกระโดดหม่งแต่ว่าข้ามคานออกไปโอ้นี่ทุกตัวแกก็เหมือนร้องไห้ครับ
2: คือก็
1: จะเฮ้ย
2: ไม่เพนเดอร์อะไรอ่ะไม่ใช่ลาเมนเหรอ
1: น่าจะเป็นเซนเดอร์ลาเมนเปล่าน
2: ี่ไง
1: ล
2: า
1: เมน
2: เพนเดอร์อะไรวะหรือชื่อกลาง
1: กราฟิกเขาขึ้นผิดไอ้โกมือ3ไมค์เพนเดอร์
3: ตกใจ
1: กราฟิกขึ้นผิด
2: ก็เห็นชัดๆเวลาเบนเดิน
3: ตกใจหมดเลย
1: นี่ครับ
2: คือกุกตัวเนี่ยมันถ้าเข้ารอบมันก็ไม่รู้เล่นได้รอบรองหรือเปล่านะครับ
1: แกน่าจะแบบอาจจะปิดฉากแล้วด้วยเพราะอายุ34แล้วไง
2: เล่นบอลโลกมา3สมัยสามสี่สี่เลยใช่ไหมตั้งแต่2014เนี่ยถูกตัว
1: น่าจะใช่นะผมใช่ไว้ก่อนเลยฮะครับ
2: เนี่ยกับตื้อๆไปเหมือนกันนะครับเกมลุกสเปนในช่วง10นาทีที่ผ่านมา
1: คือโอกาสจะไปยิงในกรอบเขตโทษแบบถนัดถนีมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเยี่ยมนี่แน่นมากครับแน่นเป็นเหมือนพุงหยองเลย
2: โอ้โหปึ้งกินครัวซองมาด้วยเมื่อกี้นี่
1: เหรอ
2: เออกินกาแฟ
1: ผมก็ยังมีครัวซองซื้อตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะ
2: นี่เขาขึ้นกราฟิกมาแก้ตัวแล้วเมื่อกี้ผิดโทษที
1: ครับ
2: เมื่อกี้วงเล็บซอรี่มาด้วยข้างหลัง
1: ไม่มี
2: เหรอ
1: ขึ้นแก้ไปเฉยแต่มันก็ผิดบ่อยนะครั้งเนี้ย
2: เหรอ
1: กราฟิกของฟีฟ่า
2: ไมค์เพนเดอร์บอกเหรอผมลงเหรอรีบเปลี่ยนชุดเลยเอาสเปนลุยขึ้นมาครับทางขวายามาเจอจัวคินเซครับยามาเปิดขวาลูกนี้หลุดออกไปเยอะ
1: ก็เริ่มจะประกบติดได้ดีขึ้นนะครับจัวคินเซ
2: จะเริ่มจับทางได้นะ
1: สองจังหวะแล้วนะครับที่สามารถหยุดลามินยามาได้นะครับกระชากไปได้เปิดก็จริงแต่ว่าก็โดนบางทางเอาไว้ครับเปิดแล้วก็ปีนออกหลังไปครับโลคุกตัวก็หมดหน้าที่แล้วครับมีปัญหาการบาดเจ็บ
2: ออกไปนั่งคุยกับท็อตซาแล้วส่วนเซนเนอร์ลัมเมนส์นี่เพิ่งจะเกมที่3นะกับทีมชาติชุดใหญ่
1: ใช่ครับ
2: มีกุกตัวขวางอยู่ในใครก็ได้ลงไม่เยอะอยู่แล้วครับประตูเนี่ย
1: คือลัมเมนส์นี่โอ้โหจริงๆมาอยู่ทีมไหนก็มีลุ้นเป็นมือหนึ่งอะ
2: ครับ
1: ด้านมาอยู่เบลเยียมครับ
2: เหลืออีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับเกมนี้ต่อเวลาไหมวะ
1: มีสิทธิ์อะ
2: เอาดำโอโม่ครับแทงเข้ามาจับบอลไม่อยู่ครับโอ้ยบอลมันย้อนหลังครับโอโยสบาวไม่ได้ยิงเลยมาใหม่ครับสเปนปอโร่ให้ไปแล้วมันยามาเจอตัวโยคินเซกแล้วครับให้มาปอโร่ก็ข้ามหลอกอีกแล้วครับขยันข้ามหลอกกันเลยสเปนเฟรนตอเรสนะครับ
1: โอ้ไอเดียดีนะครับเฟรนตอเรสข้ามหลอกแล้วก็ขยับไปตรงพื้นที่ว่างครับโอโยซาบาวจะชิ่งคืนมาให้แต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับบุกต่อครับสเปน
2: เปเดรี่ให้มาโอโม่หัวกะโหลกนะครับหน้ากรอบเขตโทษโอโม่ไม่มีจังหวะยิงครับยามาวยิงติดบล็อกแหมยืนติดเลยครับยามาวจะยิงฝ่าเข้ามาก็ไม่ผ่านตอนนี้เนี่ยเก็บบอลได้หมดแล้วนะครับสเปนโรดรี่ให้มาควายอีกแล้วธรรมดาไม่เป็น
1: โอ้ส่งธรรมดาตรงก่อนเถอะพ่อเอ้ย
2: โอ้เฟรนตอเรสเอาเบเยียมตักมาทางขวาครับกาซานเปิดโด่งขึ้นหน้ามาเลยครับลูกากูโอ้โหโดนบอลบ้างยังเนี่ยพ่อ
1: ยังฮะโอ้โหลงมาแกวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้วยครับ
2: แต่ประมาทไม่ได้นะแกยิง3นัดแล้วนะบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่
2: สำรองล้วนๆนะครับก่อนหน้านี้นี่มีสำรองคนเดียวที่ยิงมากกว่าแกในบอลโลกนะคือโรเจอร์มิย่านะครับยิง4ลูกปี90
1: เนี่ยคุณทำให้ผมดูแย่อีกแล้วเนี่ยข้อมูลเยอะ
2: ผมก็ส่งให้คุณในไลน์แล้ว
1: เลยคุณภาษาอังกฤษกันมันอ่านยาก
2: เหรอ
1: เ
2: ออโอ้นี่คุณบอกว่ากำลังจะบอกให้ผมแปลให้ด้วย
1: เออทำไมคุณไม่ให้แบบมาแบบพอดีคำอ่ะ
2: เหรอเหรออ้าวลูกกูครับชนครับน่าจะเป็นกูบาซี่นะใช่ไหมโอ้โหเดินจับออกเป็นลาป๊อกเลยครับเดินจับจมูกป้อยเลย
1: สีหน้าเริ่มเครียดแล้วครับลาฟูเอนเต้โอ้โหดิปะทะกับลูกากูครับโอ้โหลูกูอัดไปแล้วก็สะบัดหนีไปอีกโอ้โหคนดู 70,492 คนนะครับฟูเฮาม
2: ันเพลงอะไรวะฟูเฮา
1: ฟูเฮามันเป็นในนี่เปล่าม
2: ันเป็นละครมันมีเพลงประจำเลยใช่ไหมเลนนะเลนนะ
1: หรอไม่รู้ผมรู้แต่ว่าไอ้ไพ่โป๊กเกอร์ฟูเฮาอ
2: ่
1: ะ
2: คิดเป็นคนละเรื่องกันเลยวะฟาวครับเปดี้โดนเตะครับวิโซเตะร่วงเลยลูกนี้โอ้โห
1: วิโซนี่อายุ37แล้วนะครับ
2: อยู่จิโรน่านะตอนนี้นะวิโซ เอาครับลามินยามาลครับทางขวาก่อเกียรติโทษโยกเข้าซ้ายตอกส้นปาโร่เติมขึ้นมาหักเข้ามาดักได้ครับรัสกินให้โดกูโดกูไปแล้วโดกูหนีเปรี้ไปคนครับมีโอซาบาวิ่งมาฟังมาบังครับมันไปข้างหน้าไม่ได้โอ้ถูกเขาเท้ากันดีงี้ก็ล็อกมาครับให้ไปรัสกินวนทีหนึ่งโดนเตะร่วงได้ฟาวปาโร่นะครับไปฟาว
1: โอ้แต่ว่าคือโดกูเวลาครองบอลได้ก็จริงมันเจอสเปรลุมหลายคนนะครับมันไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ครับก็ต้องรอเพื่อนเติมมาช่วยก็เหลือไม่ถึง15นาทีครับไม่รวมช่วงทดอย่าง 1-1 อยู่นะครับ
2: แต่สเปนนี่ต้องระวังนะครับบทเรียนครึ่งแรกนี่มีให้เห็นมาแล้วนะครับขอทีเดียวครับเบลเยียมนี่ยังไม่ได้ยิงครึ่งหลังเบลเยียมยังไม่ได้ยิงเลย
1: ใช
2: ่สถิติยิงเท่าเดิมเลยนะครับ
1: คือแทบจะไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเลยมีก่อนหน้านี้ที่โดกูคัทแบ็กกลับมาใช่ไหมได้จบป่ะจังหวะนั้นน่ะ
2: โอกาสเกมบุกน้อยมากครับเบลเยียมครึ่งหลังเนี่ยเปิดไซก้อยมาอีกแล้วครับอย่าเมาเซมงออกมาเข้าทางโรดรีนากอเพโทนะครับตากออกมาซ้ายกูกูเลย่าคืนมาเปดรี่โรดรีค่อยๆตีโอบเข้าไปนะครับปอโร่ให้ไปยามาลคืนมาโรดรีถางมาครับทางซ้ายเปดรี่แน่นไปหมดเลยครับถางออกไปขวายามาลปอโร่ยามาลโยคินเซนะครับขวางอยู่ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไง
1: นี่แย่มาจากเท้าเลยครับแต่ว่าเตะขึ้นหน้ามาลูกูก็เก็บบอลไม่ได้ครับ
2: โยคินเซบอกจะผ่านพี่แหละน้อง
1: เ
2: นี่ยมันอายุ21นะแต่เรียกน้องอย่าเมา19 18 19เองเอาหมายอีกครับสเปนโอโมแทงต่อเฟราโตเลสเกี่ยวให้โอยาซาบาลขวาเอาไว้ขวานะครับจะมาเอาชิงจังหวะเดียวกันไม่พ้นครับโอ้โหเฟรนันโตเลสจะแตะให้นะครับแต่ยังโดนดักเอาไว้ได้โดกูโดกูไปแล้วโอ้โหเลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมอ้าวสินเป่าโอ้โหฉุนกึกเลยปอโร
1: ่ปอโร่ก็พยายามจะบอกว่าเบียดไล่ต่อไล่นะครับอ้าวเปลี่ยนตัวครับสำหรับทีมชาติสเปนนะครับนิโก้วิลเลียมครับจะลงสนามมาดูอีกทีครับจังหวะฟาวก่อนหน้านี้นะครับเบียดแล้วก็เฉลิมวิทย์เอากูครับร่วงไปวิญญาสบาวครับโดนเปลี่ยนออกเป็นนิโก้วิลเลียมลงนะครับก็วิลเลียมน่าจะมาลากเลยทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้เฟรนตอเลสนะครับขยับไปเล่นในตำแหน่งของวิญญาสบาวแทนผู้จริงก่อนหน้านี้ที่ลามินยามาลนะครับพยายามจะชิงกับเฟรนตอเลสเนี่ยหลุดด้วยนะครับแต่ว่าเฟรานไปจ่ายเบาไปหน่อย
2: แต่ต้องชมเซนเตอร์ของเบลเยียมวันนี้นะยืนกันตำแหน่งดีนะครับแล้วก็สกัดจังหวะอันตรายได้หลายครั้งโดยเฉพาะเอ็นกอยนะครับหมายครับสเปนอย่าตายฝั่งเดียวแล้วตอนนี้ปอโร่ให้ไปลามินยามาลทางขวาโรดรีเปรีครับให้มาทางซ้ายนิโก้วิลเลียมส์ได้บอลแล้วจี้จี้สับเข้าซ้ายเปิดลูกนี้ไม่ฉลับด้วยครับเตะจากประตูครับหลุดออกไปเยอะ
1: พยายามจะเลี้ยงท้าทายนะครับแล้วก็กระชากไปเปิดครับแต่ว่าก็หลุดออกไปครับ
2: ใครมั่งแล้ววะเนี่ย
1: ใครอีกแล้วเนี่ยพวกดาราหรือเปล่า
2: คอตนี่เลิฟเหรอ
1: เหรอไอภรรยาของ
2: เบน
1: เบนนะ
2: โอ้โหคอตนี่เลิฟครับมีเกมเมริโน่บอกเมื่อไหร่ผมจะได้ลง
1: แต่ว่าแกก็ลงมาเป็นทีเด็ดได้เหมือนกันนะครับมิเกลมิโน่จังหวะสอดไปทำประตู
2: คือแก
1: โอ้โหลูกกูแกไม่ได้บอลเลยครับ
2: คือเมริโน่เนี่ยแกให้สัมภาษณ์บอกว่า
1: อ้
2: าวไปแล้วครับเดอะบอยโอ้โหตึงแล้ว
1: จะสกิลแล้วประธานนะครับอย่างนี
2: ้เบลเยียมนี่เปลี่ยนไปแล้ว4นะครับ
1: ยังลุกขึ้นมาได้ครับคือเป็นเดอะบอย
2: เหลือโคต้าเปลี่ยนอีกคนเดียวนะครับเบลเยียม
1: ทีจ่ายเสียครับก็เลยต้องทำเป็นเจ็บหน่อย
2: แก้เขินนะ
1: แก้เขินนะ
2: กาซันเย่บอกผมดั้งเบี้ยวนะครึ่งแรกผมยังไม่ออกเลย
1: เออแล้วกล้องก็ไม่จ่ายไปได้แล้วนะ ไม่รู้แกเป็นยังไงบ้างครับครึ่งหลัง
2: เลือดหยดน่ากลัวน่ากลัวนะหยดติ๋งๆเลยครับแบบอืม
1: วันนี้เนี่ยอาซิมลักมัน
2: อ
1: ่ะที่โดนหมัดเลนอกลูอิสเลยโอ้โหเลือดทะลักแบบ
2: ก๊อกแตกเอาสเปนขึ้นทางซ้ายครับกูเลยยากเกี่ยวลูกยังไม่ออกนะครับไอ้มาเปดี้เปดี้จะไปทางแคบนิโก้วิลเลียมคืนมาเปดี้แตะต่อหมุนยังได้นะครับคืนมาหน้ากอกไปโทษโรดรี่ข้ามเอาไปขวาเลยครับอย่ามาอย่ามาเปิดดื้อๆติดวิเซลดักไว้เดอบรอยให้ไปทางซ้ายโดกูตอนนี้จะโตดิมองหาโดกูอย่างเดียวลาสกินครับโอ้โหข่าวช้าไปเตะใส่กูบาซี่ครับฟาว
1: ล์ถึงบอลก่อนครับสเปนกดบอลเล่นเร็วเลยครับ
2: โอโมให้ไปทางขวาครับย้ำไปที่ลามินยามาลครับปอโร่ให้โรดี้ข้ามออกมาซ้ายนี่ก็วิลเลียมส์มีกาสตานตามมาบังนะครับคืนไปเปดี้ยอดเข้าไปในเขตโทษดูครับมีตัวซ้อนตลอดนะครับนี่ก็วิลเลียมส์เล่นไม่ได
1: ้ยอดไม่ก็ตรงนั้นมันมี2คนด้วยนะครับมีกูคูเลย่าด้วยอ้าวมาแล้วครับ
2: เล็กซิสเลมเกอร์ครับ
1: เพิ่มความยากในการเรียกชื่อเข้าไปอีกครับก็ยืนรออยู่นะครับจะเปลี่ยนตัวครับสำหรับทางเบลเยียมไม่รู้จะแทนเควินเดอบรอยหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่8นาทีสุดท้ายครับไม่รวมช่วงทดโอ้โหเพื่อนไม่รักเลยครับลูกกูครับเปิดข้ามหัวแกไปอีก
2: คือต้องไปรอเข้าฮอตข้างหน้านะครับคือแต่เกมเบลเยียมมันไปไม่ถึงข้างหน้าครับเป็นมาใหม่โรดรี ตักข้ามลายลูกนี้เกี่ยวลงในเขตโทษว่าบอลมันสะดุดหน้าแข้งครับแล้วมียามาอดยิงเลยครับโอ้โหเอาชนะโยกินเซไปแล้วนะครับ
1: โอ้วิ่งแซงไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะดูดแล้วลูกมันมาโดนหน้าแข้งตัวเองนะครับดูจังหวะออกตัวโอ้โหกำกึ่งครับเหมือนจะไม่ล้ำนะครับเนี่ยดูดแล้วมันโอ้มาติดเท้าขวาตัวเองครับ
2: เอาซ้ายจับลงครับบอลมาโดนหน้าแข้งขวาอ้าวแล้วโอ้โหอูไนซิมอนออกมาเล่นนอกเขตบอลไปเข้าทางเดอบรอยนะครับจะยิงไกลครับโชคดีไปติดผู้เล่นสเปน
1: มาช่วยขวางไว้ได้นะครับสเปนก็พยายามจะฟ้องว่าไม่ฟาวหรือไงครับไมเคิลดูเลยว่าบอกอย่าลืมเลยครับโอ้เป็นกรรมการมวยปั้ม
2: มิสเตอร์อาเบะวันนี้นี่ยังไม่ได้ผนึกกำลังประสานงานกับจาเลตดิเลตเท่าไหร่นะยังไม่มีช็อตต้องไปดู VR นะครับ
1: วันนี้ก็ถือว่างานไม่ค่อยเยอะนะครับไมเคิลนูเลเวอร์
2: แจกไปเหลืองเดียวเองมั้งเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: แล้วก็มีเจ็บลำตัวนิดหน่อยครับจังหวะไปชนกับดานิโอโม
2: ่ออฟสตักชั่นลาเมนส์ครับให้มาเอ็นกอยเบียร์มันพยายามจะเซตขึ้นมาบ้างครับลัสกินให้มากัสตานทางขวานะครับลัสกินไปรับบอลลูกนี้เซลเสียบอลไปดึงโอ้โหดึงไงท้องเลยลูกนี
1: ้นี่ครับชักใบเหลืองออกมาเลยครับไมเคิลโนเลเวอร์ใครอะ
2: เดบรอย
1: ครับโดนใบเหลืองไป
2: โอ้โหดึงลูกนี้นี่เสียบุคลิกมากเลย
1: บุคลิกฮะโ
2: อ้ไปลานตอเลสหงายท้องไปเลย
1: นี่ก็ดีแมนซิตี้ด้วยกันเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: แล้วก็เดอบรอยก็ส่งสัญญาไปที่ข้างสนามครับไม่ไหวครับเควินเดอบรอย
2: เล่นได้85นาทีครับเกมนี้ตึงๆมาตั้งแต่สัก10นาทีที่แล้วแล้วนะครับเล็กซิสเลมิเกอร์ครับลงมาเล่นแทนมีดูเข้าปากกว่าชิคาโดไรเลอร์นะ
1: เออใช่วางลิ้นพันกันนะครับ
2: ครับสเปนจะเปลี่ยนด้วยครับ
1: สเปนก็แล้วเจเมื่อกี้มายืนบังอีกดานิโอโม่ครับโดนเปลี่ยนออก
2: เอาเบอร์6
1: มิเกลเมลิโน่ครับลงไป
2: เมลิโน่ครับคือแกให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แล้วกับโปรตุเกสแกบอกว่าตอนแกวอร์มอยู่ข้างสนามเนี่ยแกส่องเลยนะแกจินตนาการเลยเดี๋ยวลงไปฉันจะทำอะไรบ้าง
1: ครับ
2: แกบอกไอ้วิ่งเลาะลายลูกที่ยิงโปรตุเกสปกติแกไม่ทำนะ
1: เหรอ
2: เออแกนึกตอนนี้วอร์มอัพอยู่นั่นแหละอ้าวสเปนหน้ากองเขตโทษปาโลยอดมาก ันโด่งไว้หน่อยครับโอ้โหขึ้นไม่ถึงอมาริโน่บอลยังมานะครับนิโกวิลเลียมส์กุกุเลย่าให้ไปเบดดี้โรดรีออกไปขวาอย่ามาเอาแต่จังหวะเดียวให้ปอโลแล้วชิงคืนอย่ามาแม่เป็นล็อกเข้าซ้ายครับมีเบดเยียมขวางอยู่2คนไม่ยิงขวาครับอย่ามา
1: โอ้ก็อยากจะดึงมาเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับแต่ว่าพอดึงมาเข้าซ้ายนี่ก็เป็นเหลี่ยมผู้เล่นเบลเยียมพอดีโอ้ลุยต่อครับตอนนี้สเปนเล่นหนักแล้วครับ
2: ออกมาซ้ายครับนี่ก็วิลเลียมส์วิลเลียมจีเข้ามากาสตานวิลเลียมเปิดเข้าไปโดนเตะทิ้งออกมาอีกครับอ้าวโอ้ยลูกกูชนเข้าไปละเนระนาดไล่ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ากูวาซี่ถึงก่อนครับคืนให้อูนายซิมอนเปิดออกมาทางซ้ายครับลาป๊อกให้มากูกูเลย่ากำลังจะเข้า3นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทดเจ็บต่อเวลาแน่ตี5เลยวันนี
1: ้เฮ้ยน้ำเสียงเข้าไปดูท้อแท
2: ้ล่ะสูเลย่าครับเปดรี่กูบาซี่ครับขึ้นมาเองยิงลูกนี้ลาเมตโตออกมาซ้ำเข้าไปแล้วครับโอ้โห 2-1 ครับสเปนขึ้นนำครับนิโกวิลเลียมครับโอ้โหแล้วประตูนี่สเปนได้2ลูกเหมือนกันเลย
1: โอ้โกเบลเยียมครับมาลูกยิงไกลครับของเปากูบาซี่ครับตรงตัวนี่แหละครับแล้วก็กระชอกออกมาครับมาติโบคุตัวเดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นคนซ้ำนะครับเพราะว่าก
2: ล้องจับนิโกวิลเลียมใช่ไหม
1: กล้องจับนิโกวิลเลียมครับแต่ว่านี
2: ่
1: ครับนิเกลเมริโน่แกวิ่งดีใจไปก่อนแล้วครับโอ้
2: หลอกยันกล้องครับ
1: แต่ว่าไม่มีใครมาดีใจกับแกเลยครับ
2: แม่แกต้องปล่อยให้แกมาวิ่งวนมุมธงเลยท่าประจำแก
1: โอ้เดี๋ยวดูนะครับโอ้แต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำช่วงนี้ครับนาที88ครับนี่ครับต้องชมเลยครับจังหวะยิงไกลของเปากูบาซี
2: ่คือ
1: ลูกให้มันเข้ากรอบได้นะครับลูกมันแรงนะครับแล้วก็เซนาลาเมนปัดออกมาเข้าทางพอดีครับ
2: พวกเกมลูกไม่ทำครับกูบาซี่ขอเองแล้วมือคือมันตกพื้นหน้าลาเมนพอดีครับล้มตัวไปทุบนี่เอาไม่อยู่ครับกระชอกออกมา
1: คือเหมือนลาเมนแกตั้งใจจะรับครับลูกนี้
2: แล้ว
1: ก็กระชอกมาครับ
2: เมริโน่กับวิลเลียมเข้าพร้อมกันถ้าเป็นเมริโน่เป็นคนแปรเข้าไปนะครับ
1: แต่ว่าเป็นเมริโน่เนี่ยจมูกเร็วนะครับเนี่ยเข้าไปแปรดูครับกระชอกมาแล้วก็เหมือนมาตั้งให้เลยครับเนี่ยแล้วก็โดนซ้ำอีกแล้วครับเบลเยียมมิเกลเมริโน่ครับโอ้แกลงมานี่ทีเด็ดประจำครับโอ้นี่ครับ
2: นัดที่แล้วนี่90บวก2ใช่ไหมโอ้นัดนี้นาที
1: ประมาณ88ครับ
2: 88ครับขึ้นมาประตูที่12ครับในนามทีมชาติของมิเกลเมริโน่นะครับ
1: คือแกก็คือก็เป็นจุดเด่นของมิเกลเมริโน่อยู่แล้วครับ
2: โอ้โหกองฉับลัมเมนส์บอกทำไมต้องเป็นตัวเหลาโอ้โหโดนด่าแน่
1: ไมค์เพนเดอร์ลงดีกว่าครับ
2: เออ
1: เอา
2: โอ้ลัมเมนส์แต่ว่าก็มันก็ยากนะครับลูกนะเพราะมันตกพื้นข้างหน้าพอดีครับ
1: ลูกยิงมามันลงพื้นครับโอ้แกเปากูบาซี่ก็ยิงดีครับโอ้นี
2: ่ยิงต่อกัน2นัดไงแค่นี้ก็ขึ้น
1: อ
2: ่ะแค่นี้ก็ขึ้นเลยเตะดู
1: อยากขึ้นนะ
2: โชว์กราฟิก
1: โชว์กราฟิกหน่อย
2: เอาละครับเวลาที่เหลือเนี่ยเบลเยียมเอายังไงครับคือตลอดทั้งครึ่งหลังนี่รับอยู่ข้างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยตามหลังแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวต้องดูทดเท่าไหร่นะครับครึ่งหลังเนี่ย7นาที
1: แต่ว่ารูปเกมก็เป็นสเปนนะครับดูดีกว่าชัดเจนจริงๆนะครับ
2: เดลาเฟอนเต้นี่ถอดเน็กไทนะครับแต่ไม่สอดสูตรนะ
1: ก็ต้องยังมีมาดอยู่นิดนึงโอ้แล้วดูลูกากูครับแกลงมาไม่โดนบอลเลยครับเพื่อนก็เปิดข้ามหัวไปข้ามหัวมา
2: คือก่อนหน้านี้แกลงสำรองเนี่ยมันจังหวะแรกๆนี่มันมีเหตุการณ์มันได้ตลอดนะเกมไหนที่แกลงมาสัมผัสแรกยิงเลยอ่ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: แต่นี่มันลงมานี่ยังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับ
2: สัมผัสแต่ตัวกองหลังครับเอาเบลเยียมต้องลุยแล้วครับแบดดอนมิเคเล่ขังหน้าไปไม่ได้ครับจ่ายไปเอาควายลูกนี้โดกินเซครับไปไปโดกูโดกูให้มาข้างในเดคาตาเลอร์ คืนโดกูจวนตัวโดกูคว่ำไปแล้วครับมาลาก็ไปโดนมือครับโอ้ไมเคิลโอลิเวอร์เป่าแฮนด์บอลไว้อีก
1: ไม่ได้ฟาวครับเซอร์วิโดกูล้มลงไปแล้วก็มือไปโดนบอลครับคือไปเยี่ยมตัวนี้มันก็เหมือนคิดอะไรไม่ออกก็ต้องฝากโดกูอย่างเดียวครับซึ่งหลายๆจังหวะก็เจอสเปนลุม 3-4 คน
2: นี่เข้าไปรอในกรอบเขตโทษแล้วบอมแล้วโอ้กาบี้ไม่ได้ลงเลยครับ
1: ติโบคุกตัวครับถ้าตกรอบครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับในฟุตบอลโลก
2: ปีนี้34นะคุกตัว
1: ใช่
2: แต่ประตูอาจจะยังได้พอไหวนะข้างหน้า
1: ได้อยู
2: ่นะ
1: แต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันก็มีเซนเนอร์ลามเมนมีอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าฟอร์มตกลงไปก็ไม่แน่จะลุ
2: กแต่ลูกนี้โดกูครับให้มาโอ้ไดซิมอนออกไปทำไมครับเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโชคดีไม่ถึงลูกกูครับนี่หลบอูไดซิมอนไปแล้วนะครับแต่ว่าลาปอก็สกัดได้ครับโอ้โหสไลมาเกอร์เกือบไป
1: โอ้โหนี่เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับมาอยู่ดีก็หลุดมาเลยครับสไลมาเกอร์แล้วหลบอูไดซิมอนไปด้วยครับทางซ้ายครับแล้วก็พยายามจะเปิดเข้ามาโอ้โหสกัดได้ครับลาปอก
2: คำถามเดียวอูไดซิมอนออกไปทำไมครับพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่แกเลย
1: ไปเมื่อก่อนนั้นนี้แกก็ออกไปทีไงแล้วโดนเดอบรอยยิงไกลอ่ะ
2: มันอยู่ทางซ้ายของกรอบเขตโทษเลยครับแกออกไปนู่นเลยครับโดนแตะหลบไปดึงหงายลงไปโดกูได้ฟาวเอาละครับฟรีคิกหน้ากรอบประมาณสัก45หลานะครับกลางสนาม
1: คือจริงก็อูไดซิมอนนี่มันก็มีคนเรียกร้องว่าได้เป็นดาวิดลาย่าตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วนะ
2: ครับ
1: แต่เหมือนโค้ชเขาก็ชอบอูไดซิมอนนะครับ
2: นี่ลาปอกโดนใบเหลืองไปคนนะครับ
1: ก็ทดผ่านมากำลังจะ3นาทีแล้วครับสไลเกอร์นะครับจะเปิดฟรีคิกไปครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นทีเด็ดของเบลเยียมนะครับอูไนซิมอนเนี่ย
2: เอาสไลเกอร์ครับหยอดก็ไม่ได้เคยโทษลูกกูขึ้นลูกนี้ขวิดลงมาบอลตกหน้ากรอบแล้วเก็บได้สเปนไปแล้วครับเปรี้จิ้มเอาไว้ขวายาวไว้หน่อยครับโอ้โหโยคินเซครับเฝ้าหลังบ้านอยู่เตะทิ้งออกไป
1: โอ้น่าเสียดายจังหวะโต้ตรงนี้ครับมากันเพียบเลยครับสเปนว่าเปรี้จ่ายไม่เนียน
2: โอ้เมริโน่ครับรอเลยนี่ปีนี้นี่จริงๆนี่เขาเจ็บยาวด้วยนะใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
2: เรียกความฟิตท้ายซีซั่นนี่เองนะครับที่กลับมาลงสนามได
1: ้นี่เป็นพ่อแม่นี่เหรอ
2: เหรอไม่รู้เหมือนกัน
1: ใส่ใบหกด้วย
2: เหรอฟังในหู
1: ไม่พูดอะไรเลย
2: พูดแต่ไม่ได้ฟัง
1: เอาโ
3: หกันอะไรคุยกันอยู่ไง
1: ผมก็รอความหวังจากคุณเลยนะ
2: เหรอ
1: เออนึกว่าฝรั่งเขาจะมีข้อมูลอะไรมาให้
2: กำลังพูดกับพี่อยู่ไงเมื่อกี้นี
1: ้เราก็แบบคล้ายๆว่าเวลาพูดแล้วมันจะฟังไม่ได้
2: ไม่สามารถแยกประสาทได้
1: ใช
2: ่ทดไปกำลังจะ4นาทีครับเหลืออีก3บอมแล้วเบลเยียมเอ๊ะไม่ได้ดิต้องไม่เชียร์ให้ต่อเวลา
1: เออ
2: ล่ะไม่ได้มันต้องไปตามบอลครับบอลเป็นไงแล้วมันก็เอาวิเซอร์หาบอลไม่เจออีกนี่ก็วิลเลียมส์เปรี่โดนชนคว่ำลงไปผู้สินไม่เป่าวิเซอร์เสียบลูกนี้โอ้โหฟาวสิครับเหลืองอีกคนนึง
1: โอ้ช่วงหลังนี่เหลืองออกกระจายครับวิเซอร์นะครับก็ตัดเกมครับบริเวณกลางสนาม
2: วิเซลในบอลโลกสุดท้ายแน่คร
1: ับ โอ้โหแค่37แล้ว
2: โอ้โหเหยียบเข้าไปนะแข้งโรดี้ครับลูกนี
1: ้เขามาเสียบครับวิเซลปัจจุบันก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
2: อะไรไม่ได้อยู่จิโรน่าใช่ไหม
1: ก็ออกจากจิโรน่ามาแล้วว
2: ิเซลบอกเล่นเซกุนด้าไม่เล่นดีกว่า
1: โชคดีที่เปิดวิกิพีเดียหน้าเบลเยียมพอดีฮะ
2: เอา
1: โอ้โหนะ
2: โอ้โหโดนบีบจ่ายออกข้างไปดื้อๆครับเอาเบลเยียมลุยสไลมาเกอร์ล็อกคืนมากาสตันลาสกินเปิดเข้าไปได้เขตโทษครับโอ้โหลูกกูมองโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโรดี้เตะทิ้งทันทีเอาแล้วสเปนเก็บได้แตะหนีไปแล้วครับล็อกอีกทิ้งโอ้โหโดกูยังไปขวางได้ไมเคิลลูเวอร์ช่วยขวางอีกคนนึงครับมาเอาลาสกินเปิดโค้งเอาไปได้เกตโทษอู้นายซิมอนคว้าได้เอาหลุดลูกนี้แต่ผู้สินเป่าฟ้าครับไปชาร์จผู้สาประตู
1: ก็พยายามจะบอมเข้าไปครับเป่าก็อยู่ที่ลูกกูเนี่ยครับลูกนี้มันโด่งแล้วก็รับติดมือแล้วครับลูกกูไปชนนี่ไงแต่มันเป็นของของเชียร์เบลเยียมใช่ไหม
2: เบลเยียมไง
1: ไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆสูตรเขาเรียกอะไร
2: โมเลกุล
1: เออ
2: ไม่รู้ก็เรียกอะไรเหมือนพิพิธภัณฑ์มันตาพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่เบลเยียมอ่ะเออโอ้เรื่องนี้ลูกกูครับไปชนใส่อูไนซิมอนนี่เหมือนโดน18ล้อชนครับชัด
1: ๆตัวแกหนามากครับลูกกูเชียร์เบลเยียมครับเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของช่วงทด
2: อูไนซิมอนเปิดยาวมงสกัดมาเอาเก็บได้ด้วยครับเมริโน่บอกไม่ไปแล้วครับข้างหน้าคืนไปตั้งข้างหลังดีกว่าแล้วเบิร์นมาให้กูกุเรย่ามีพื้นที่เพียบเลยนะครับจีเข้าไปหน้ากอกเพโทษกูกุเรย่าโกมหน้าใส่ลูกนี้ลำเมินบอกพอแล้วทีเดียววอรับเข้าซองได้ครับคราวนี
1: ้มีตัววิ่งเตียมาซ้ำด้วยนะครับโอ้แต่ว่ารับติดมือครับโอ้จะเปิดยาวมาก็ดักได้ครับลาป๊อก
2: อย่าทำลำเมินเยอะครับเดี๋ยวกลับมาแมนยูแล้วไม่มั่นใจอ้าวสเปนมาอีกครับกลายเป็นสเปนบุกเลยครับนาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเบลเยียมแย่งบอลกลับมาครองไม่ได้ครับ7นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับปอโร่กระชากขึ้นมาทางขวาปอโร่จิ้มอ้อมไปแล้วครับเข้าเขตโทษทางขวาหักมาลูกนี้เป็นกอยเตะทิ้งแล้วไมเคิลลิเวอร์เป่าหมดเวลาครับโอ้โหสเปนเข้ารอบรองครับ
1: โอ้ก็ไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับในรอบรองชนะเลิศครับเฉือชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1นะครับสเปนขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงซ้ำของฟาเบลุยครับนาที30เบลเยียมมาตีเสมอได้นะครับลูกโมงของชาอูเดคาเตเลเล่นะครับนาที41ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นมิเกลเมลิโน่นะครับฮีโร่สเปนมาซ้ำจ่อๆเข้าไปครับนาที88ครับให้สเปนชนะไป2ประตูต่อ1
2: โอ้เป็นซูเปอร์ซับ2เกมติดเลยครับมิเกลเมลิโน่ครับโอ้
1: แล้วเบลเยียมนี่ก็หลายๆคนก็ต้องดูครับว่ามันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของพวกเขาด้วยนะครับอย่างลูกกูเงี้ยก็33นะครับทอร์ซาเนี่ยเงี้ย31ใช่ไหมหลายๆตัวเลยนะคร
2: ับ เดือบร้อย
1: เดือบร้อย35แล้วครับวิสเซล37อย่างนี้นะครับกองหลังเมเคเล่เงี้ย33นะครับติโบคุกตัว34ครับคือยุคทองหมดไปนานแล้วครับแต่ว่าก็พวกเนี้ยครับก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาลุยฟุตบอลโลกอีกแล้วนะครับ
2: ครับ
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการนิตินายไลฟ์บอลโลนะครับเวอร์ชั่นรอบลูกกีฬานะนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปนะครับมาเก็บตกหลังเกมกันนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกและกีฬาที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณพี่โอ๊คกาดเพื่อนกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับ
0: ครับขอกราบคำว่า
1: สวัสดี
0: สวัสดีนะครับสวัสดีไปยังแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะนะครับตอนนี้เราออกอากาศสดอีก1ชั่วโมงแล้วออกอากาศสดที่จริงตั้งแต่ที่คืนถึงตี5แต่ว่าในช่วงเราก็รายงานสดประมาณ1ชั่วโมง
1: ครับอ
0: ีก1ชั่วโมงเนาะนะครับคุยกันนะครับทักทายกันได้นะ468 9899นะครับทางSP แล้วก็รวมทางออนไลน์ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมก็ทักทายตอนนี้ก็ TikTok ของเราก็มีไลฟ์สดด้วยนะเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่กำลังแบบขับรถขับราโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะพี่
1: ครับ
0: ขับรถไปส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขาจะตื่นเช้าไปซื้อกับข้าไปกี่ยุ่งกี่ย่างทำอาหารแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะฟังทางวิทยุเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ทางไทยเลยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราไม่ได้มาฟรีใช่ไหมฮะ
1: ต้องขอบคุณมิเคลเมริโน่ด้วย
0: โอ้มิเคลเมริโน่นัดที่แล้วอยู่ในสนามไม่กี่นาทีเลยพี
1: ่
0: อยู่ในสนามไม่ถึง6นาทีมั้ง
1: นี่ก็ลงมาแป๊บเดียวเองนะ
0: ลงมาแป๊บเดียวฮะไม่ถึง5นาทีฮะก็ยิงประตูได้เมื่อกี้หยองตอนที่บรรยายแกก็โหข้อมูลเยอะจังเลยอ่ะ
1: นะ
0: จนโอสิทธิ์พงไปไม่ทันเลยล่ะข้อมูลเยอะจนแบบเฮ้ยส่งไปให้หวาดเจี๊ยบแบบนี้ต้องมีตอบโต้กลับมาแน่นอน
1: ข้อมูลถูกต้องนะ
0: ข้อมูลถูกต้องนะก็ในช่วงอวุ่นร่างกายนะวอร์มอัพอยู่ข้างสนามนะครับจับไปที่เขาใช่ไหมหน้าที่ไปสปกถูกส่งลงสนามครับแล้วเมเลโน่อยู่ในสนามแค่2นาทีครับยิงประตูชัย
1: ครับ
0: ซูเปอร์ซับนะในเกมโปรตุเกสอยู่ในสนาม5นาทีฮะเบลเยียมอยู่ในสนาม4นาทีหมายถึงว่าก่อนทดเวลานะ
1: โอ้สุดยอด
0: แค่4นาทีคุณ
1: ลงมา86
0: ยิงนาที88
1: สองนาทีเท่านั้นเอง
0: สุดยอดนะมิเกลเมเรโน่
1: เขาชื่อมิเคลนะ
0: มิเคลมะ
1: มิเคลมิเกลพ่อเขา
0: อ๋อไม่ใช่คนนั้นป่ะที่ภาพตัดไปเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่
0: ไ
1: ม่รู้ใช่ป่ะผมไม่เห็นนะผมไม่ได้ดู
0: เออพ่อคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักบอลกับนักบอลเนี่ย
1: แต่เขาอะมิเคล
0: มิเคล
1: มิเคลมาอาเดต้าเนี่ยมิเคล
0: ครับ
1: แต่พ่อเขาอะมิเกลนะก็ที่เขาวิ่งดีใจถ้าวนรอบ
0: ก็ของคุณพ่อไง
1: วนรอบไอ้เสาธงอ่ะวนรอบเสาธงแล้วก็ท่าดีใจคุณพ่อเหมือนกัน
0: ใช
1: ่คุณพ่อก็ยิงได้ในบอลโลกเหมือนกัน
0: เออ
1: ครับ
0: ก็เมื่อกี้จะเป็นคุณพ่อหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะ
1: ผมไม่เห็นเหมือนกัน
0: เอ้า
1: เมื่อกี้พอดีขับรถมาไง
0: เห็นก่อนเซ่
1: เอ้าเห็นได้ไง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: น่าจะเป็นคุณพ่อนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ
1: เออ
0: น่าจะใช่เว้ยเฮ
1: ้
0: ภาพตัดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
1: โอ้น่าจะยองว่าไงอ่ะว่าใช่เปล่า
0: ฮะ
1: ยองว่าใช่เปล่า
0: เมื่อกี้ใส่หมายเลขหก
1: อ๋อ
0: มีน่าจะใช่นะพ่อคุณพ่อเป็นนักบอลเก่าผมจำได้
1: ใช่
0: ไอ้คุณพ่อของไอ้มิเกลมาริโน่อ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไอ้นะเป็นนักบอลเก่านะตอนแล้วเธอเป็นมิเกลนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มิเกลถ้าลูกเนี่ยมิเกล
0: มิเกลแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็คนละคน
0: คนละคนนะ
1: แต่ว่าถือว่าตอนนี้อ่ะผมว่าดีกรีชื่อชั้นน่ะไม่เป็นรองคุณพ่อละ
0: โอ้โหใช
1: ่ทำได้ตั้ง2ประตูขนาดนี้นี่
0: ครับ
1: แล้วเป็นประตูที่สำคัญสุดๆ2ประตูในรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: พาทีมเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้สเปนมีอาวุธที่อันตรายขึ้นมาอีกอย่างนึงเฉยเลยตอนแรกก็มีใครมองเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมายิงปังปังสองทีนี
0: ่โอ้โห
1: เป็นเรื่องเลย
0: ครับ
1: หลังจากนี้ก็เจอสเปนก็เรียกว่าถึงแม้จะเจาะไม่ได้ยิงไม่ได้แต่ว่าเล่นไปเล่นไปก็ยังมีตัวทีเด็ดรออยู่ข้างสนามนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: น่าสนใจน่าสนใจแล้วยิ่งไปเจอกับฝรั่งเศสเวอร์ชั่นที่โอ้โหไม่สมบูรณ์แบบก็ใกล้

0: ใกล้ใกล้เคียงอ่ะคือเล่นดีมากๆอ่ะ
1: ครับ
0: ก็โอ้เจอกันนี่ก็ถูกคู่สุดๆหลายคนยกให้คู่นี้น่าจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปเป็น2ทีมที่ดีสุดในทัวร์นาเมนต์จริง
1: ๆครับ
0: ทุกคนก็ต้องยอมรับนะฮะแล้วก็มาเจอกันก็ดีแฟนบอลจะได้ได้ดูแล้วก็ได้รู้กันไปเลย
1: ก็รีแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาไงนะครับที่สเปนเข้าไปถึงแชมป์เนาะที่ชนะอังกฤษไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นการกลับมารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สเปนก็ชนะในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ชนะ 2-1 อ่ะ
0: ชนะฝรั่งเศสนี่แหละ
1: ชนะฝรั่งเศส 2-1 ไง
0: รอบรองเหมือนก
1: ัน เบนยามากับดานี่โอโมนะที่ยิงประตูได้ทั้งที่ฝรั่งเศสนำก่อนด้วยแต่ว่าครั้งนี้ฝรั่งเศสบอกแต่ก่อนอันนั้นมี F4 ใช่ไหม
0: F4 นิกอะไรนะ
1: F4 เ
0: จอรี่เหรอ
1: ตอมิกซ์เจอรี่อะไรฮะแล้วกูฝรั่งเศส F4 เดี๋ยวตอนนี้มีใครบ้างล่ะเดสเลดูเอใช่ไหม
0: ไม่รู้กี่โฟเลยเยอะมาก
1: เลยคิเลนเอ็นบัปเป้นี
0: ่เอเป้เล่
1: แล้วก็
0: เซ่
1: ครับ
0: แล้วก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ F4 เลย
0: มีล่าด้วย
1: ฮะ
0: มีเอล่าด้วย
1: ล่าอ๋อแบลลี่บาบาโคล่านะโอ้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้นฝรั่งเศสหรือว่าเขาเรียกอะไรนะมาเรียกว่าใช้อะไรกว่าเดิมโมดิฟายมาดีกว่าเดิมเหมือนเราแต่งรถไง
0: ถ้าเป็นพี่เบิร์ดก็ต้องบอกว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น
1: ฮะเฮ้ยคุณจะเอาเพลงที่ผมไม่รู้จักสิ
0: เฮ้ย
1: เพลงอะไร
0: ทานโอ้ชุดบูมแมลงอย่างดังเลย
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นไง
1: ร้องไง
0: คืนนี้ติดแต่เพียงคืนนี้อะไรเนี่ย
1: โอ้คุณร้องเพลงจะเหมือนสมยศนายกไปทุกทีแล้วนะ
0: เอออ๋อ
1: เหรอ
0: ผมอยู่เจอเขาบ่อยเลยนี่
1: อ๋อเจอเขาบ่อยนะเออ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวตอนนี้ก็ที่โซฟาสเตเดียมนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะนัดสุดท้ายแล้วที่ LA นะครับ
0: หมดแล้ว
1: สนามเหย้าของแอลเยรัมใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เออ
0: ก็ใน LA นั่นแหละLA ก็เอาง่ายๆคือ LA ลอสแอนเจลิสนั่นแหละ
1: ใช่สนามสร้างใหม่โซฟิ
0: ไม่เหรอ
1: โซฟิ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: สนามสวยมากใหญ่มากแล้วก็เป็นสนามที่มูลค่าสูงที่สุดสนามหนึ่งในโลกนะ
1: ใช่ไหม
0: ทันสมัยมากดูดิอย่างสวยอะ
1: โซฟิเขาสร้างใหม่ไง อยู่ LA เนาะ
0: ใช
1: ่สนาม
0: อยู่แถวฮอลลีวูดอะอยู่ในย่านนั้นเลยห่างกันไม่ไกลห่างกันประมาณ20กิโลนั่นเอง
1: ครับ
0: ไอ้ย่านฮอลลีวูดที่นี่มีป้ายฮอลลีวูดอ่ะ
1: โอ้โห
0: เอ
1: ลเอราม
0: คนดู 70,000 คนนะ
1: เอลเอชาร์เจอร์เนาะนะที่มาที่มาใช้สนามนี่ไงนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็จบไปได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะสเปนก็เฉือนชนะเบลเยียมไป1ประตูต่อ0นะครับสเปนได้ประตูนำก่อนนะจากฟาเบียนรุยช์นะครับที่วันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงปกติเป็นสำรองนะ
0: ครับ
1: เป็นสำรองของเปตรีไงวันนี้เบียดเปดี้นะครับเป็นตัวจริงด้วยนาที30เป
0: ็
1: นจังหวะชาร์จเหมือนกันประตูเบลเยียมมันเป็นไรเนาะนะครับโหไม่เยี่ยมเหมือนประตูเหมือนสมชื่อนะฮะ
0: ก็
1: แต่เลยอ่ะ
0: ก็จุดเปลี่ยนอย่างนึงก็กุกตัวเจ็บนี่แหละตัวเจ็บแล้วก็ต้องส่งลัมเมนลงมาก็รับซองแตกก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: เมริโน่ก็ซ้ำเข้าไป
1: ซ้ำเข้าไปนะแล้วก็เบลเยียมก็ไม่ได้ประตูตีเสมอ 1-1 จากชาวเดเคอร์ตาเลอร์
0: ฮะ
1: ครับ
0: มงเข้าไป
1: มงเข้าไปนะมงสวยด้วยวิ่งมาตัดแล้วก็มงเข้าไปเนาะใกล้ๆเจาะๆเข้าไปนะ
0: ครับ
1: ก็ตีเสมอ 1-1 ก็ทำท่าว่าจะต่อเวลาแล้วเมื่อกี้ยองบอกต่อเวลาแน่ๆฮะรับเต็มเลย
0: ต่อเวลานี่ยองยิ้มเลยนะ
1: ยิ้มเลยยิ้มสิแล้วก็บอกว่าถ้าว่าต่อเวลาก็ต่อเลยถ้าไม่ต่อก็รายการปกติเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลย
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากที่ขอบคุณมิเคลเมริโน่
0: ครับผม
1: ครับยีลงมาไม่กี่นาทีแล้วก็ยิงประตูชัยเลยครับนาที88สเปนเฉือนชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ครับ
1: ไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะที่
0: ฟ็อกโบโล
1: เอทีเอ็นทีที่ดัลลัส
0: อ๋อที่แอร์ลิงตันใช่ครับ
1: ที่แอร์ลิงตันที่ดัลลัสสเตเดียมนะสนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยครับในคืนวันที่14
0: เท็กซัสที่เท็กซ
1: ั
0: ส
1: กรกฎาคมนะครับ
0: คืนวันเช้าวัน
1: คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่15
0: ครับ
1: กรกฎาคมนะครับ
0: บอลโลกนี่ก็มีเดี๋ยวก็มีวันเนี้ยวันเสาร์นี่ใช่ไห
1: ม
0: วันเสาร์นี่คืน4:00คู่นึงแล้วก็เช้าวันอาทิตย์8โมงคู่นึง
1: ใช่
0: แล้วก็คืนวันอาทิตย์ไม่มีคือวันจันทร์ไม่มี
1: ครับ
0: แบบมีคืนวันอังคารคืนวันพุธแล้วก็หยุดคืนพฤหัสศุกร
1: ์ใช่
0: แล้วก็ชิงที่3คือวันเสาร์คือชิงที่ชิงชนะเลิศคือวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับ
1: ครับผม
0: เอาว่าเป็นคืนนะง่ายๆนะ
1: ใช่ๆๆเคยมี ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขานับเวลาเกิน24ชั่วโมงเพื่อจะไม่ให้มีการสับสนโอลหม่ากันนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันตีหนึ่งมันคืนไหนกันแน่ฮะ
0: ใช่ใช่งงมากเลย
1: มันงงจริงเหมือนเขานับเวลาใหม่เขามีจริงนะญี่ปุ่นอ่ะครับเขามีนับเวลาแบบ30ชั่วโมงคุณระบบนับเวลา30ชั่วโมงเอาจริงๆเป็นการขยายเวลาของวันก่อนหน้านี้หลังเที่ยงคืนไปจนถึงเช้าตรู่ของอีกวัน
0: มันก็ดีนะผมว่า
1: 30ชั่วโมงเท่าไหร่คุณ
0: มันก็ทำให้คนเข้าใจง่ายดีนะ
1: 25 26 27 28 29
0: 30ชั่วโมงก็ถึง6
1: ช
0: ั่
1: วโมง6โมงเช้าเลย
0: 6โมงเช้าเลยครับผม
1: คนอีสานมาเลยผม
0: ครับ
1: ครับ6โมงเช้าเลยเด้อ
0: 6โมงก็เช้า
1: 6โมงก็เช้า
0: 7โมงก็เช้า
1: 7โมงก็เช้า
0: ครับ
1: ครับผมแล้วตอนเย็นก็โอ้หน้าแรงด้วยนะครับผม4โมงแรง5โมงแรง
0: ครับ
1: ครับอ้าว
0: เช้าไม่พอแรงด้วยครับ
1: พี่มึงดีจะใช่ไหม
0: โอ้ชีวิต
1: เออบ้างระบากชีวิตนะฮะ
0: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลย
1: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลยนะก็อันนี้เรื่องจริงนะจีนญี่ปุ่นเขานับเวลาแบบ3ชั่วโมง
0: เฉพาะบนโลกหรือว่าไง
1: ไม่เขานับเนี่ยเขานับเวลาทำงานเลยเป็นการขยายวันนะครับไปถึงเช้า
0: สมมติว่า
1: ใช
0: ่สมมติตีสี่ยี่สิบเนี่ยเขาก็ยังเป็นวันที่เก้าอยู่เป็นวันที่สิบอยู่เงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่วันนี้อะไรวันนี้วันที่สิบใช่ไหมล่ะเมื่อวันนี้วันที่สิบใช่ไหมล่ะก็วันนี้ยังเป็นวันที่10อยู่ถ้านับเวลาแบบญี่ปุ่นนะจนถึง6โมงเช้าเลย
0: 6โมงเช้าเลย
1: คือเขาบอกว่าเป็นการไม่ให้เกิดความสับสนในการเปลี่ยนวันก็ใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตารางรถไฟเขาก็นับมาส่งอยู่นะตอนนี
0: ้
1: หรือธุรกิจที่เปิดข้ามคืน
0: ครับ
1: สมมติยองเนี่ยมีธุรกิจด้านสีเทาอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ผมเปิดธุรกิจสีเทานะ
0: อ๋อขายอีทบ็อกขายอีทบ็อก
1: หรือสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดกับบอกเจ้าหน้าที่ว่านี่ผมเปิดจนถึง6โมงเช้าเด้อประมาณนี
0: ้
1: ก็รับแบบ3ชั่วโมงนะ
0: ดีดี
1: ก็ดีนะอันนี้จริงๆนะผมเพิ่งไปรู้ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็รู้แล้วเชื่อ
1: เ
0: ชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วไม่ต้องกลัว
1: เอ๊ะทำไมเวลาคนพูดผมพูดอะไรคนไม่ค่อยเชื่อผม
0: เชื่อนี่ไง
1: เหรอ
0: เออ
1: เชื่อกันน้อย
0: เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว
1: เอาเหรอ
0: จะมาไม่เชื่อตอนคนบอกว่าจริงๆเนี่ยแหละ
1: เอาครับ
0: ก็ดีนะเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสับสนกันพอสมควรอ่ะไอเราเวลารายงานข่าวเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบอธิบายตอนเวลาเนี่ยใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาประมาณหลายนาทีเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่คืนวันที่10นะครับเช้าวันที่11นะครับถ้าจะเอาเวลาไทยก็คืนวันศุกร์ครับอะไรเงี้ยถ้าจะเอาเวลาแบบทางการก็ต้องเป็นวันที่11นะครับ
1: ครับ
0: มันก็เสียเวลาอธิบายนิดนึงแต่ว่าคือคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเงี้ยอาจจะสับสนอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าคนที่ติดตามดูมาตลอดก็คงพอรู้แหละ
1: ใช
0: ่ว่าเตะคืนไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ามันก็ติดกันมาตลอดเลยบอลโลกเตะกันมาหนึ่งเตะกันมาจะร้อยแมตช์แล้วนะ
1: ครับ
0: แมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่98นะหยุดไปวันเดียวเองเพิ่งหยุดไปวันเดียวเลยนะตอนจบรอบ
1: รอบ16ไปรอบ8เนี่ย
0: รอบ16ไปรอบ8
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เออใช่สิมัน
0: รอบ16ไปรอบ8
1: ถูก
0: รอบ32รอบ16เนี่ยไม่หยุดนะ
1: ครับ
0: รอบ16ไปรอบ8เนี่ยหยุดไปวันเดียวเองแต่
1: หลังจากนี้
0: หยุดเยอะเลยนะครับหยุดทีละ2วันเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์ตามเวลาที่อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเตะ2คู่เลย
1: ใช่เนี่ยก็ชมเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องบางครั้งบอกคนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้คืนเสาร์ต่อเช้าที่นะต่อเข้าวันอาทิตย์ต้องบอกแบบนี้ไงเดี๋ยวคนงงบางคนตี 4ไหนบางคนอย่างเช่นในตามบริการเขาจะเขียนว่าตีสี่ของวันอาทิตย์บางคนต้องตีสี่วันอาทิตย์แสดงว่าอ๋อข้ามไปวันอาทิตย์เปล่าไม่ใช่ก็คือตีสี่ของข้ามจากคืนเสาร์มาเช้าอาทิตย์ไงมันต้องใช้เวลาแบบนี้นะ
0: ก็คือถ้าจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอก4นาฬิกาของวันอาทิตย
1: ์
0: ก็คือตีสี่
1: ไงทุกคนจะงงไง
0: โอ้ยยิ่งพูดยิ่งงง
1: นับเวลาแบบญี่ปุ่นดีกว่าเนาะนะครับอ้าวก็ยินดีกับทีมชาติสเปนแล้วก็เป็นไปตามที่ฟีฟ่าต้องการฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยถ้าได้เป็นโมร็อกโกเจอเบลเยียมในรอบต่อไปก็เรียบร้อย
0: อีกสายหนึ่งนี่ถ้าเป็นโมร็อกโกเจอไม่ใช่เจอ
1: นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด
0: ์นอร์เวย์สวิตนี่
1: ก็หากันเลยแหละฟีฟ่าหากันเลยแหละ
0: ก็รอบชิงนี่ก็รอผู้ชนะคู่นี
1: ้ครับ
0: ก็ได้เปรียบเยอะเลยแต่ถ้าเป็นอังกฤษกับ
1: อาร์เจน
0: ตินาก็
1: โอ้โหเรตติ้งแน่นอนอินฟานติโนยิ้มน่ะยิ้มแฉ่งนี่แหละ
0: ก็
1: ยิ้มได้ละ
0: ก็คือ4ทีมที่กะเก่งกันอยู่แล้วว่ามีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกจริงๆจังๆอ่ะนะแบบจริงๆจังๆอ่ะนะฮะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เขาก็มองกันว่า4ทีมนี่แหละฝรั่งเศสสเปนนี่ก็เต็งพอๆกัน รองลงมาก็อาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะฮะโอ้ถ้ามาครบนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามความคาดหมาย
1: ก็ล็อกอยู่แล้วล็อกเป้าอยู่แล้ว
0: ล็อกให้เหร
1: อก็ขนาดนายกเทศมนตรีของอะไรนะมาของนครนิวยอร์กเขายังบอกเลยว่าเอ๊ะมันตัดสินแปลกๆนะคู่อาเจนกับเบลเยียมไงฮะไ
0: ม
1: ่คู่อาร์เจนตินากับนี่ไง
0: อียิปต์
1: ไงขนาดพ่อเมืองของนครมหานครนิวยอร์กเขายังพูดเลยฮะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: มีผมมีแน่นอน
0: เบลจิกคอลิน่าบอกตัดสินถูกแล้ว
1: ต้องมีแน่นอน
0: เอ้าม
1: ีแน่ๆ
0: แล้วเอ๊ะทำไมคุณมองโลกแง่ร้าย
1: โอ้
0: จะไม่มีอะไรฟุตบอลมองการฟุตบอลสาย
1: ตอนนั้นถามยังโทรศัพท์ไปล็อกได้เลยว่าเฮ้ยตัวกองหน้าของอัวเนี่ยลงนะไม่งั้นเนี่ยอัวไม่ต้อนรับนะ
0: ทำก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกให้กลับโทษ
1: เหรอ
0: เขาบอกให้ลองพิจารณาดูนั่นเองฟีฟ่าแบบเอาใจเกินไป
1: เหร
0: อเออทำก็ไม่ได้บอกให้กลับโทษนะเขาไม่ได้หัวระงับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีกฎไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยมันไม่แบนได้นะลองพิจารณาหน่อยไหมแล้วมันก็ไม่น่าโดนใบเหลืองนะไอ้ใบแดงนะ
1: เ
0: ขาก็พูดแค่นี้เองเขาก็บอกเอง
1: ใช่เหรอ
0: เอออินฟานติโน่ก็โอ้โหเอาใจเกินเบอร์ไปเลย
1: ก็เหรอ
0: กะว่าแบบว่าไม่เสียค่าเช่าไงสำนักงานของฟีฟ่า
1: เดี๋ยวไปเสียค่าเช่าก็ต้องมีบ้างอะเนาะเออก็พอโทรมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนปั๊บเลยนะแล้วพออังกฤษยื่นอุทธรณ์โทษแบนของเจเลคอนซาไป
0: เป็นไง
1: หือเหรอมีหือมีอือเหรอเขาไป2นัด
0: เอาไปเพิ่มอีกนัดนึง
1: เพิ่มอีกนัดนึงเป็นไงตอบโต้เหรอต่อต้านเหร
0: อ
1: ต่อต้านเหรอเอาไปอีก1นัดเป็น2นัดเลย
0: ค
1: อนซาจะไม่ได้ลงนัดนี้แล้วก็ในรอบรองนะ
0: ครับ
1: แบ็คขวากองหลังอ่ะของเลเวอร์คูเซ่นที่เล่นแบ็คขวาแทนนะเจ้าเจสสเปนเนี่ยลิสเจมก็เจ็บอีก
0: แล้วลิสเจมหายทันมั้ยเนี่ยนี่ได้ข่าว
1: ไม่น่าทัน
0: นี่ได้ข่าวว่า
1: ดิคไรป่วย
0: ไรก็เจ็บนะ
1: ไม่เคย
0: ก็ไม่ได้ซ้อมมัน
1: เออเอาเข้าไปฮะ
0: ไอ้ต้องใช้นี่แล้วอะไรนะไอ้นี่ติดทีมมาด้วยนะ
1: สเปนใคร
0: ไอ้เทวชาโลบา
1: อ๋อชาโลบา
0: ที่เรียกมาติด
1: อ๋อที่เรียกมาติดแทน
0: ลาเมนโต
1: เรียกลาเมนโตใช่ไหม
0: ต้องคงต้องใช้อ่ะ
1: ง
0: ั้นไม่รู้ที่เรียกมาทำไม
1: ก็เอางี้ดีกว่านะทูเคิลนะคอมบี้เมนูไปเล่นแบ็คขวาไปให้น้องมาเล่นบ้าง
0: ผมว่าเอาดิคไรอ่ะดิคไรไปเล่นแบ็คขวาเอาเมนูเล่นกลาง
1: เอาไม่แน่นะเพราะอาร์เซนอลก็ให้เดคแคนไรท์คุณต้องเสียว่าเดคแคนไรท์
0: เหรออ
1: ย่าดีแคร์สิเดคแคนไร
0: ท์เดคแคนไรท์เนี่ย
1: เดคแคนไรท
0: ์แล้วอะไรนะโอเทอร์เฟิร์ตโอเทอร์เฟิร์ตไหม
1: โอเทอร์เฟิร์ตแล้วก็คัมนาว
0: เบนเฟิร์ต
1: อินตันใจ
0: ฮะ
1: ชัดอินตันใจ อ้าวอีกแล้ว
0: ขอแบบเสียงแฮร์รี่เคนหน่อยดิ
2: จอร์แดนแฮร์ริสันเฮ้ยแล้วเขาล้มอยู่ในนี้กูเสียงผมไม่ได้ขอโทษนะ
1: เสียง
0: เออ
1: ก็แปลกนะสงสัยไปอยู่ที่สูงที่อัสเตกาที่เม็กซิโกเสียงคนเป็นเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: แบบตะโกนเยอะไงเวลาคุณเคยไปดูคอนเสิร์ตไห
1: ม
0: แล้วเวลาตะโกนอะไรนานๆไปเยอะอย่างเงี้ย
1: คือในสนามสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วในระหว่างคอนเสิร์ตอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าลิมิตของเสียงเท่าไหร่พอแล้วก็ตะโกนร้องเพลงไปเรื่อยเนาะแต่ว่าพอออกมาเราจับจุดระดับเสียงแล้วไม่ได้ไง
0: โอ้โห
1: เฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาทำไมเสียงแบบนี้วะ
0: เออเสียงแบบหายเลยอะ
1: เสียงหายเนาะ
0: ก็แล้วอีกข่าวที่ขำคืออีกวันแก
1: อะไร
0: นักข่าวคนเดิมไอ้ที่สัมภาษณ
1: ์คือ
0: นักข่าวผู้หญิงของ BBC
1: อ
0: ีกวันนึงมาเจอสัมภาษณ์ข้างนอกแล้วบอกว่าเออเนี่ยเสียงผมกลับมาแล้วนะครับ
1: ครับเฮ้ยแล้วเสียงก็น่ารักดีนะบรรยากาศแคมป์เป็นไปด้วยดีเนาะบรรยากาศแคมป์เห็นว่าเอชแลนด์ก็ไปร้องเพลงในแคมป์ทีมชาติอังกฤษด้วย
0: เอชจีแรมร้องเพลงให้ฟังแล้วแล้วก
1: ็ให้ฟัง
0: แล้วก็อะไรนะของ Oasis อ่ะ
1: Oasis Wonderwall
0: บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเดี๋ยวไปร้องให้ฟังหนึ่งแคมป์เลย
1: เลียมเหรอ
0: สาม
1: จบโนเอล
0: ไม่รู้ใครสักคนอ่ะใครเป็นคนร้องอ่ะ
1: โนเอลเป็นคนพี่
0: ไม่แล้วใครเป็นคนร้องเพลงนี้
1: คนร้อง
0: อ่
1: ะเลียมเลียมมาน้อง
0: นั่นแหละไอ้คนร้องนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องให้ฟังถึงอเมริกา
1: แต่คนแต่งเพลงแต่งอะไรจะเป็นพวกเอเจนต์พี่ชายเป็นโนเอลเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะก็ใช้ได้เหมือนกันก็เปรี้ยวใช้ได้เหมือนกันเอาไปร้องจริงเปล่า
0: จริงเขาบอกมีข่าว
1: เหรอ
0: ว่าจะไปร้องให้ฟังในรอบชิงเลย
1: อ๋อเหร
0: อหลังรอบชิงได้แชมป์อ่ะ
1: because maybe อย่างนี้เหร
0: อ
1: เอ้ย because maybe อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: you may one day wow น่าจะใช่นะเพลงของเขานะ
0: ครับก็เป็น Oasis ไง
1: ใช่ Oasis ไงแต่ว่าคนที่แต่งส่วนใหญ่จะเป็นไอ้คนพี่อ่ะโนเอลอ่ะโนเอลเป็นคนแต่งเพลงไอ้ Wonderwall ไอ้ Wonder Why Yesterday คนละเพลงละเฮ้ยวันนี้เหนื่อยนอนมาเต็มเว้ย
0: ไปเรื่อยเว้ย
1: ไปเรื่อยไปเฮ้ย
0: โอ้แต่ว่า
1: อะไรสิ
0: รอบชิงนี่น่าดูนะฮาร์ทไทม์โชว
1: ์
0: ดูไหม
1: เห็นบอกฮาร์ทไทม์โชว์เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ
0: โอ้ศิลปินเยอะเหลือเกินนะก็ต้องประมาณนั้นแหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต่ำกว่า20 25นาทีอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็โอ้โหมีล่าสุดมีประกาศจัสตินบีเบอร์อีก
1: อืม
0: ชากีล่าจัสตินบีเบอร์แล้วก็ใครนะมาดอนน่าด้วยมั้ยเหรออ
1: ืม
0: โอ้โหเหลือเชื่อมาดอนน่าเนี่ยมีไอเนี่ย BTS ไง
1: ครับ
0: BTS นี่เบอร์ใหญ่นะ
1: อืม
0: เพิ่งไปเล่นที่ลอนดอนมาที่สนามสเปอร์เนี่ย
1: อืม
0: คนดูเต็มเลย
1: ครับ
0: อืม
1: เขาว่าเป็นไอ้โนเอลเป็นคนแต่งจริงด้วยคุณเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการมอบให้อดีตภรรยาเพลงนี้Wonderwall
0: ภรรยาเป็นแบบว่ากำแพงชีวิตเขาอย่างเงี้ย
1: ฮะน่าจะใช่ Wonderwall ตอนก่อนเขาเขียนเพลงว่า Witching Stone นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Wonderwall ฮะ
0: I wonder why
1: I wonder why yesterday เฮ้ยคุณส่งอะไรไหมผมเนี่ย
0: คุณร้องเอง
1: อ๋อก็อยากให้แฟนรายการที่ต่างจังหวัดเขาได้คึกคักเนาะตัดกำลังกรีดยางกันอยู่กรีดการอยู่เห็นเราเล่นมุกไปเฮ้ยกรีดมือตัวเองเลยฮาไง
0: เหรอ
1: ครับ
0: กรีดมือตัวเองไม่ค่อยฮาเท่าไหร่นะ
1: ไม่ค่อยฮานะนะครับอ้าวก็ประมาณนี้เนาะ
0: เดี๋ยวคืนนี้ก็ดูกันต่อ
1: ดูกันต่อดูกันต่อเลยตีสี่นะ
0: ตีสี่ตีสี่
1: ตีสี่แล้วเห็นว่าแจ๊สเนี่ยเขาว่าจะให้ดู2แมตช์เลยทุกคนนี่เข้าไปที่สวนรถไฟไง
0: ถ้าดูฟรีนี่ต้องไปสวนรถไฟ
1: คือคู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสโมร็อกโกก็ดูฟรีอยู่แล้วใช่ไหมทางช่อง29ใช่ไหมล่ะ
0: คู่แรกอังกฤษ
1: ไม่คู่เอกคู่รอบ8ทีม
0: รอบ8ทีม
1: ใช่ๆแล้วก็คู่ที่จะถ่ายทอดสดฟรีทีวีนะช่อง29เนี่ยนะครับก็คู
0: ่
1: อาเจน
0: คู่เ
1: จอสวิตคู่แปดโมงอ่ะนั่นแหละแต่ว่าคู่เนี้ยคู่สเปนเจอเบลเยียมแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยคู่ในคืนวันนี้อังกฤษเจอนอร์เวย์ก็ไม่ถ่ายนะ
0: แต่ว่าถ้า
1: ไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้ยิงสดทางฟีดีวีแต่ว่ายิงสดทางโมโนเขาอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุณไปสู่รถไฟ
1: ครับ
0: ตอนตีสี่
1: จัดให้ดูฟรีสองแมตช์เลย
0: คืนวันพรุ่งนี
1: ้คือใช่คืนเสาร์ต่อเช้าที่เนี่ย
0: ก็คือ
1: ตีสี่แล้วก็แปดโมงเนี่ย
0: ก็คุณดูได
1: ้ดูได้เลย
0: เขามีจอให้
1: เวลาตีสี่นอร์เวย์เจออังกฤษละเวลาแปดโมงเศร้าเนี่ยฮะอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งแจ๊สเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะใครที่ไปวิ่งอยู่ทนรถไฟนะฮะที่สวนวัชระเบญจทัศน์นะครับก็ไปได้นะครับบริเวณกิจกรรมตัวหนอนนะคุณก็ตัวหนอนตรงไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่เคยไป
1: เห็นคุณรถบอกว่าจอดรถปุ๊บก็เห็นอ่ะ
0: เมื่อก่อนเคยไปสวนรถไฟนี่ตอนมันมีร้านเหล้าเยอะนะ
1: จริงป่ะ
0: จริงเมื่อก่อนตอนนั้น
1: ผมไม่เคยไปวิ่งแต่ว่ามันเข้าตรงไหนอ่ะมันเข้าตรง
0: เข้าข้างหลังสวนจักรไงอ๋อ
1: เหรอแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างปตทใช่ไหม
0: ตั้งแต่ปตทแหละถ้าปตทมันก็จะไปทางขวานี่
1: ทางวิภาแล้วก็ออกขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าเลาะซอยไปใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อก็เลี้ยวออกมาทางคุณมาจากทางไหนอ่ะ
1: ปกติเนี่ยถ้าไปสวนรถไฟนะจะไปทางไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้องออกวิภาไง
0: ออกวิภาวดี
1: วิภาที่งงๆอ่ะเวลาจะเข้าเอ้ยมันเข้าซอยเนี่ยว่าถ้าเข้าซอยผิดเดี๋ยวไปโน่นเลยนะโน่นฮะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวลาดพร้าวเลยนะ
0: ถ้าแยกลาดพร้าวนี่ใครไม่หลงให้เตะ
1: โ
0: อ้ไม่เคยหลง
1: ใครไม่หลง
0: ไปทุกวันยังงง
1: เลยใครว่าเอ้ยอยู่กรุงเทพมาโดนนะแล้วก็ใครไม่หลงแถว5แยกนั้นก็วนสมมติว่าคุณมาจากคนอยู่ที่ใช่ไหมล่ะมาจากไอ้ตึกช้างแล้วก็ขับรถมาแล้วจะกลับรถเพื่อที่จะเข้าเซ็นทรัลนะถ้าใครไม่ลงนะเนี่ยเตะหยอกได้เลยอ่ะครับ
0: แต่ดูป้ายก็ดูเปิดแมปก็เปิดนะ
1: กลับรถตรงไหนเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวเลี้ยวที
1: ประมาณมีหลายครั้งเลยประมาณจะกลับรถในคนครับผมก็บอกว่าปุ๊บมีคันหลังไอ้คันข้างหน้าผมก็เขียนมาว่าอย่าตามผมลงฮะท่านนั่นแหละโนดออกนู่นฮะไอออกจตุจักรอ่ะ
0: ก็ถ้าคุณเลี้ยวมาจากเส้นไอ้พวกโยธินใช่ไห
1: ม
0: คุณเลี้ยวซ้ายออกมาถึงราวดีใช่ไหมแล้วคุณก็ชิดซ้ายไว
1: ้
0: คุณผ่านหน้าป้ายรถเมย์
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ชิดซ้ายไปเรื่อยแล้วก็มีทางวนเข้าไป
1: เออใช่เห็นอยู่อาจารย์มีป้ายอะไรไหมแล้วก็มีปั๊มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
0: ได
1: ้ข้างปตท.อ๋อตรงนั้นเนาะก็ไปชมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับที่สำคัญนะ
0: นี่จะเป็นมิติใหม่ของการ
1: ดูบอลตอนเช้า
0: ออนกราวเลยนะ
1: เ
0: วลาดูบอลออนกราวนี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบงานกลางคืนงานแบบว่าปาร์ตี้สนุกสนานกินลงกินแอลกอฮอล์อะไรไปแต่นี่ครับโอ้โหไปออกกำลังกายกันด
1: ู
0: ถ่ายทอดสดฟุตบอลกันผมก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลามันต้องเป็นแบบนี้นะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ก็
0: ไปแอโรบิกไปด้วยดูบอลไปด้วย
1: เต้นไปด้วยไง
0: ยิ่งคู่8โมงเช้านี่8โมงเศร้านี่ยิ่งสนุก
1: แปดโมงเศร้าเลยนะ
0: อาเจนด้วย แล้วอาเจนนี่เล่นนี่มีดราม่าทุกเกม
1: อ
0: ันนี้รอบรองแล้วด้วยเจอสวิต
1: ต้องมีนะ
0: สวิตเจอสวิตนี่ก็จืดจืดไม่รู้ว่ามีดราม่าอะไรเปล่า
1: เออนะ
0: ครับ
1: ก็ประตูจะเปิดตอนตีสี่นะบอลเตะพอดีกับคุณ
0: อ้าวเหรอ
1: ประตูโซลาร์ไฟจะเปิดเวลา4นาฬิกาครับก็ไปกันได้มีจอยักษ์เชียร์สดกิจกรรมและขอรางวัลมากมายงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครไปวิ่งตรงนั้นนะครับก็ไปกันได้นะ
0: อย่าไปดูบอลฟรีก็มันไม่มีถ่ายสมมติคนไม่ได้ซื้อแพ็กเกจใช่ไหม
1: ใช่
0: มันไม่มีถ่ายอยากไปดูฟรีก็ไปดูนั่นได
1: ้ครับเยี่ยมเลย
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้านะไปไหมคุณไปไหมตีสี
0: ่ดูอยู่บ้าน
1: ไปวิ่งไงคุณออกกำลังกายหน่อย
0: ที่บ้านก็วิ่งได
1: ้ก็แต่ที่จะบอกน่าไป
0: โอ้น่าไป
1: น่าไปเชิญชวนเนี่ย
0: ก็น่าไปแต่
1: ให้จะมีน้องทีมงานของเราก็จะไปนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นน้องเจมส์บอกว่าจะไปอยู่
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ไปวิ่งเหรอ
1: ไปวิ่งอาจจะไปเดินเก็บกระชากของไปกระชากสร้อยเขาบ้างแถวนั้นนะฮะไปวิ่งสิ
0: อ๋อคุณจะไปใช่ไหมที่พูดอย่างนี้เนี่ย
1: ผมต้องมาดูโรงงานมีจัดรายการต่อ
0: โอ้ชงซะเยอะเลย
1: อยากได้สิ
0: อ๋อมีรายการต่อ
1: ผมมีรายการต่อผมมี
0: อันนี้รับผิดชอบ
1: ในรับผิดชอบเดี๋ยวต้องมีจัดรายการแล้วก็มีบรรยายฟุตบอลนิดหน่อย
0: งั้นไปแล้ว
1: งั้นไปแล้ว
0: อ๋อคุณคืนนี้คุณอ่ะ
1: คืนนี้คู่8โมงเช่านะมันเข้าในช่วงของรายการ Morning Talk วีคเอนด์พอดีเลย
0: อ๋อ
1: คู่8โมง
0: คุณกับใครพี่ตุ๋ย
1: พี่ตุ๋ยพัชราลำเรื่องไง
0: อ๋อแล้วอังกฤษนี่ใครอ
1: ังกฤษเป็นคุณเอกฮิมสกุล
0: กับคุณจุน
1: จุนจะเป็นคุณเอกนพดลแล้วตอนนี
0: ้อ๋อเอก
1: ครับ
0: เอกเลย
1: นะฮะอ้าวก็ไป
0: เอกนพดลนี่บอลโลก104คู่แก่พลาดน่าจะประมาณ60 70คู่
1: อ้าวจะเย็นเสีย
0: ดี
1: นะ
0: ครับ
1: อ่ะครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: ไปชมไปเชียร์กันได้ไปดูไปวิ่งสวนอย่างคนไปวิ่งสวนรถไฟเยอะเนาะเห็นว่าสาวๆด้วยสวยเยอะคุณ
0: ก็แถวนั้นมันมีหลายสวน
1: เ
0: นี่ย
1: เรา
0: จะรู้จักด้วยส่วนรถไฟด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้นะคุณเจ๋งจะบอกให้ว่าโลกของแฟชั่นโลกของสาวๆอะไรเงี้ย มันไปอยู่ตรงนี้หมดแล้ว
1: ใช
0: ่
1: ก็สาวๆสวยๆก็ไปแบบยังไงเขารักษาร่างกายนะแล้วใส่ใจสุขภาพแบบไปวิ่งแล้วพูดตรงๆนะโอ้หน้าตาดีท
0: ุ
1: กคนเลย
0: แจม
1: แล้วก
0: ็
1: แต่งตัวสวยด้วยคุณเขาแต่งตัวสวยแล้วก็มีอะไรแก๊ตเจ็ดใช่ไหมไอ้แก๊ตเจ็ดอะไรนะ
0: อ
1: ะไรสักอย่างอะอุปกรณ์ละอะ
0: ตบไม่ถูกเลย
1: ครับ
0: ตบตอนไหนนี่
1: อุปกรณ์อะไรพวกนี้
0: ไอ้พวกหูฟัง
1: แล้วก็
0: รองเท้าแล้วไหนมันต้องชุดเชิ้ตอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้ผมบอกเลย very good ดีมากมาก
1: น่ารักเนาะ
0: ดี
1: เขามากับแฟนเขาอะนะ
0: เอาเรื่องคนนี้ก็ดีนะก็ต้องมากับแฟนเขาสิ
1: มากับแฟนเขาด้วย
0: เรื่องของแฟนเขาดิเรา
1: ก็เชิญชวนคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะที่ฟังวิทยุสมทนะครับ40สถานีนะทั้ง40สถานีนะครับก็หากว่าแวะมากรุงเทพมหานครก็มาได้นะบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับหรือว่าหากไม่ได้มาก็อย่าลืมฟังการสปอร์ตของเรานะรายงานสดเหมือนเดิม
0: ครับ
1: และสดทางYT นะนี่เป็นไง YouTube นะสีแดงแล้วก
0: ็แดง
1: บ้านฟ้าก็คือแอปน้ำเงินนะแอปฟ้านะครับ
0: ครับ
1: อ
0: ตอนช้างเป็นอะไรเนี่ยเรอัลมาดริดบาร์ซ่าตอนไปสเปนพี่เจมส์นาลิก้าเล่าตอนที่คอบอนคาเฟ่นักข่าวที่ไปคราวนั้นได้ทุกคนจริงไหมครับ
1: อะไรอะไรฮะมีอะไรฮะ
0: อ๋อไม่นี่ไอ้นั่น
1: อ๋อมีส่งเข้ามาใช่ไห
0: มความ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บตกกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะนะครับส่วนอื่นๆนะครับเรารายงานผลเทนนิสไหนไหมคุณหรือว่าไงเดีย
0: โอ้ยอควิชใช่ไหม
1: เป็นไง
0: ก็เรียบร้อยฮะ
1: ครับ
0: แพ้ฮะ
1: โหจะสู้ได้ยังไงล่ะซินเนอร์ฮะ
0: มาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: ยอร์โควิดที่อายุ39ปีไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเมสซี่ยังอยู่นะ
1: ก
0: ็เมื่อกี้นี่ก็แพ้ไอ้ยานิกซินเนอร
1: ์ครับ
0: ของอิตาลีไปก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะเป็นรอบรองของรายการวิมเบิลดันนะครับก็แพ้ไป3เซตรวดนะครับ4-6 4-6 4-6นะฮะก็คือยานิกซินเนอร์ชนะ6-4 6-4 6-4
1: ครับ
0: รายงานทำไม2ทีนะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฮะก็ซินเนอร์จะไปเจอกับซาชาสเวเลฟนะ
0: สเวเลฟ
1: 6-4 3เซตเลยนะ
0: ใช่
1: ซินเนอร์ก็เบรกเกมเสิร์ฟได้เกมเดียวจบเลยนะ
0: ทั้ง3
1: เซต
0: ซินเนอร์นี่ก็เพิ่งได้แชมป์เอ้ยสเวเลฟนี่เพิ่งได้แชมป์ไม่นี่มาเนี่ย
1: เฟนโนเฟน
0: ใช่แ
1: ล้วเป็นแชมป์สนามครั้งแรก
0: ซินเนอร์นี่ก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ส่วน อาร์เธอร์เฟอร์รี่ฮะก็ไม่ได้แล่นเรือเฟอร์รี่แล้วนะ
0: ก็เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยนะครับจบเส้นทางสุดมหัศจรรย์ของเขาไปที่รอบรองชนะเลิศนะเป็นมือไวการ์ด้วยจากเจ้าถิ่นนะสหราชอาณาจักรนะครับเชื้อสายฝรั่งเศสนะคนนี้นะ
0: อาตูเฟอร์รี
1: ่อาตูเฟอร์รี่นะครับผม
0: ก็ถือว่าทำได้ดีเลยว่าเซตแรกเซตแรกนี่สู้ดีแต่ว่ามาโอ้โหเล่นไทยเบรกแพ้ไป 7-0 ก็เลยแพ้ไป 7-6 ไทยเบรก 7-0
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เซต2ก็โดนเบรกไปอีก2ทีเซต3ก็โดนไปอีกทีหนึ่งก็แพ้ไป3เซตรวดเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นรอบรองของแกรนด์สแลมที่3เซตรวดทั้ง2คู่ซึ่งไม่ค่อยเคยเกิดขึ
1: ้
0: นปกติรอบรองแกรนด์สแลมผู้ชายนี่โอ้โหบางที5เซตอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องมี 4-5 ชั่วโมงอ่ะบางทีนะฮะ3ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย
1: ต้องมีนะ
0: อันนี้นี่ไวเหลือเกิน
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าเกมในก็สนุกอยู่ทั้งสองคู่นะฮะ
1: ครับ
0: รอบชิงวันอาทิตย์สี่ทุ่มสี่ทุ่มวันอาทิตย์นี่ไม่มีบอลโลกด้วยก็
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้คืนวันอาทิตย์นะ
1: เออ
0: ดูวันอาทิตย์แล้วเขาถ่ายทางทูใช่ไหม
1: ถ่ายแล้วก็สป
0: อ
1: ร์ทางสปอร์ตทีวี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็น ATP ก็จะเป็นของ AAS นะครับ
0: ครับ
1: ก็อาร์ตูร์เฟลลี่เนี่ยเกือบเขาว่าเป็นนักเทนนิสที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดคนที่สองนะที่มาถึงรอบรองที่ได้สิทธิ์ไวการ์ด
0: โกลันใช่ไหม
1: ครับคนแรก
0: ปีสองพันหนึ่งเป็นแชมป์เป็นแชมป์
1: โกลันอีวานิสเซวิชนะครับจอมเสือพลังช้างทีโกลันปานเดสมันกองหน้ามาซิโดเนียฮะ
0: ครับ
1: โกลันอีวานิสเซวิชใช่ฮะก็เป็นมือไวการ์ดปีสองพันหนึ่ง
0: ใช่
1: ได้สิทธิ์ไวการ์ดไวการ์ดก็คือได้สิทธิ์มาแข่งขันโดยไม่ต้องมาลงเล่นรอบเลือกนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บเรื้อดีแชมป์ดีนักเทนนิสดังๆหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นและการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้แข่งมาก็ให้สิทธิ์ไวการ์ดก็คือมาแข่งเลย
0: เชิญมาเลย
1: เชิญเลยเชิญเนี่ยผมรับเชิญคุณเนี่ย
0: ร
1: ับเชิญมาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งรอบเลือก
0: ครับ
1: อีวานิสสวิดิชทำได้ครับเป็นมือไวการ์ดคนแรกแล้วคนเดียวที่ทำได้นะได้แชมป์เลยชนะแพทริกราฟเตอร
0: ์รอบชิง
1: 3-2เซตวันนั้นผมดูด้วย
0: แพทริกราฟเตอร์3-2เซตนี่สกอร์อะไรวะ
1: เอาหักหน้าอีกแล้ว
0: เอาก็บอกดูด้วยอุตส่าห์ชงให้นะเนี่ย
1: หักหน้า
0: เอาก็คุณบอกคุณดูด้วยคุณก็ต้องแบบแบบจำได้
1: แพทริ กราฟเตอร์ตอนนั้นคือผมสั้นละ
0: คุณนั่นแหละผมสั้น
1: ราฟเตอร์เดี๋ยวก่อนผมยาวแพทริกราฟเตอร์เดี๋ยวผมยาวสมัยก่อนใช่ไหมล่ะ
0: โอ้หล่อมาก
1: หล่อมากแพทราฟเตอร์ดีมันเป็นคนโลกจากออสเตรเลียไงแล้ววันนั้นเขาตัดผมสั้นแล้วและสนิทกับเขาเรียกรู้สึกจะเรียกโกรันว่าไม้มั้ง
0: ไม้
1: เวลาเขาเสิร์ฟสมมติเขาเสิร์ฟเขาโยนลูกเสิร์ฟแล้วเขาไม่ได้เสิร์ฟเนี่ยมีปัญหาในการเสิร์ฟเขาจะ sorry my นี่เหมือนจะสนิทกัน
0: อ๋อแปลว่าเวลาโยนไปแล้วจังหวะไม่พอดีก็ปล่อย
1: ไม่พอดีก็จะเอ้ยขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นโกดันก็โหเตะอะไรนะมีการเตะตะข่ายเตะอะไรก็ดูดันเหมือนกันนะ
0: สไตล์เขาอยู่แล้ว
1: สไตล์เขาไง
0: โอ้แต่โกดันทัวร์นาเมนต์นั้นนี่เหลือเชื่อมากคือเหมือนองลงอ่ะ
1: ครับ
0: มันองลงแล้วก็มาให้ได้แชมป์จริงๆอ่ะสุดๆเลยนะ
1: ครับผม
0: ก็ได้แชมป์แล้วก็ถ้าวายกายก็เป็นมีทุกปีอ่ะมีทุกปีทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเชิญมาแข่งอะไรเงี้ยแบ
1: บ
0: นักเทนนิสดาวรุ่งหรือว่าน่าสนใจน่าจับตามองคนที่กำลังดังอะไรเงี้ยก็เชิญมาแข่งในรายการนั้นๆมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพ
1: ใช
0: ่ว่าก็ไม่ก็เชิญมาก็คงจะไม่ค่อยที่จะได้ลุ้นแล้วแหละมาเป็นแบบให้สร้างประสบการณ์อะไรมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็มีที่ดังๆเลยก็คือโกลันที่ไปได้แชมป์เลย
1: อือหือใช่ฮะ
0: เอ้ยก็มีภาพนี่ด้วยนะ
1: อะไรฮะคุณ
0: ลิซ่าไปดูเกมเมื่อกี้ด้วย
1: อ๋อเหรอไม่เห็น
0: ไม่เห็นใช่ไหมแต่กล้องจับได้นี่ยืนอยู่กับนี่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ยืนคือลิซ่าเนี่ยนั่งอยู่แล้วแถวๆ
1: ลิซ่าไม่เพ่งเราเลยนะ
0: ลิซ่าฟิลิปมา
1: โอ้ครับผมไปสักเก่าเชียว
0: ครับ
1: อันนั้นเขาเล่นมายากล
0: อ๋อ
1: เออ
0: แล้วเขาอยู่แถวเดียวกับนี้ด้วยที่ผมว่าไอ้โนเอลอะ
1: โนเอลกาเลเกอร์
0: ใช่ใช่ไปดูเกมนี้ด้วย
1: อ๋อโนเอลไอ้โอซิสนะ
0: ใช่ใช่
1: อ๋อแสดงว่าโนเอลน่าจะไปดูเกมอังกฤษนะ
0: ใช่
1: มีสิทธิ์เกมที่อังกฤษเตะ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: เกมที่อังกฤษแล้วจะเตะที
0: ่ฮัตล็อกเหรอ
1: ไมอามี่เปล่า
0: ที่ไมอามี
1: ่ไมอามี
0: ่ไมอามี่นี่ไกลกันไหม
1: จากไหน
0: จากเนี้ยจาก
1: ไมอามี่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ขอบสุดขวาสุดเลยใต้สุดอะ
0: แล้ว LA อ่ะ
1: LA อยู่ซ้ายสุดไง
0: โอไกลเลย
1: อันนี้แหละโซฟาโอไกลคนละฝั่งเลย
0: คนละฝั่งเลย
1: ฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเลยคุณเอ้ย
0: อ๋อ
1: เวลาเขายังใช้ต่างกันเลย
0: ต้องรีบออกแล้วจะไปดูอ่ะ
1: โอ้ทันไหมอ่ะ
0: ทันถ้าออกอะทันอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: ไม่เห็นอินฟานติโน่บินไปบินมาบินไปบินมา
1: อืมเมื่อกี้ก็คุณห่างหน้าผมอะ
0: อะไร
1: 6336632697
0: อะไร
1: ไอ้โกลานกับไอ้แพทติดัปเตอร
0: ์โอ้โหไปหาด้วยสุดยอด
1: เฮ้ยไม่ได้คุณหักหน้าผมหักหน้าหักหน้า
0: โอ้ก็คุณบอกคุณดูอยู่
1: หักหน้ามันหยองหักหน้าโอ้สิบคนเลยเมื่อกี้อ่ะ
0: เอาอีกแล้ว
1: ชงให้เหมือนเกย์มุทาไลเลยหล่นปุ๊บหล่นปุ๊บไม่ฟาดสักทีพอใช้เขาแก้ไม่ฟาดสักทีชงให้หวานเจี๊ยบเลย
0: ไม่ค่อยเข้าขากันแล้ว
1: เลยไม่ค่อยเข้าแล้วไม่ค่อยเข้า
0: แล้วต้องเป็นผมแล้ว
1: ไอ้โจแซนต้องเป็นเราแล้วล่ะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้ผมก็ชงให้อย่างงามเลยผมเห็นคุณบอกว่าคุณไปดูผมก็นึกว่าจำได้
1: ไม่ได้ไปดูเราดูเทปจะได้ว่าหรือจะเป็นคุณอาพิษณุนิกรัตให้เสียงมันใสเป็นเทปน่าจะเป็นเทป
0: ครับ
1: อืม
0: เออเธอ2/1น่าจะมีถ่ายแล้วสดแล้วนะ
1: เทปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านานอะแต่ว่ามันเร็วมัน5เซตมันน่าจะ3-4ชั่วโมงป่ะแต่ว่าวันนั้นผมดูมันตัดเหลือสั้นเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ไม่แน่ใจนะหรือว่าแต่ว่าน่าจะเป็นคุณอาพิสตูนะที่ให้เสียงไปไทยนะ
0: ไม่ใช่พี่แอดดี้นะ
1: พี่เดนคนเสียงเหมือนไม่ใช่ถ้าพี่เดนจะเป็นเนคัสแมน
0: หมายถึงพี่พิสตูเหมือนพี่แอดดี้
1: ใช่คืออ้าวเอ้พี่ดูเอง
0: อ๋อ
1: เออก็คนแกบอกคนหน้าเหมือน
0: เหมือนทุกอย่าง
1: ไม่เป็นไม่ใช่เสียงคุณพี่แอดดี้นะนะครับเพราะถ้าพี่แอดดี้ก็จะมีโอ้เสิร์ฟเอสตูรินาคัชแม่โกรันเสิร์ฟเรื่องนี้นาคัชแม
0: ่อันนี้ไม่มี
1: เ
0: ออนี่โอ้ถ้าเป็น
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหเสิร์ฟเอสตูริเรียบแต่ไม่ร้อยพอแล้วเจ๋งพี่เอง
0: โอ้นี่ถ้าเป็นมวยนะครับในจังหวะนี้นี
1: ่ถือว่าถ้าเป็นภาษามวยจังหวะนี
0: ้กันต้องมีนะ
1: เหรอ
0: โอ้พี่วิษณุนี่ภาคอะไรก็
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็มีสีสัน
1: เดี๋ยวโชว์มวย
0: สุดยอดมาก
1: ก็สับของแกก็อะไรนะเอหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่อะไรนะ
0: แม่ประยูน
1: แม่ประยูนเลยโอ้โหลำตัดหน้าสะบัดเป็นลำตัดเลยอ่ะโอ้โห
0: คิดได้ยังไงฮะแต่ละอันนะ
1: เออ
0: โอ้แบบสุดยอดมาก
1: ก็เหมือนผมเนี่ยสายธรรมชาติเนี่ย
0: โอ้ชงเข้าตัวเองเฉย
1: เนี่ยสายธรรมชาติความมลพิษ
0: ครับ
1: เป็นไง
0: ครับ
1: อ่ะย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์ของโดเล่นะที่แพ้ซินเนอร์เจ้าตัวบอกว่าหวังว่าจะแข่งอีกปีนึงนะ
0: อ
1: ีกหนึ่งครั้งแม้ปีหน้าจะอายุครบ40ปีก็ตามบอกว่าเขาอยากกลับมาอย่างน้อยอีกครั้งแล้วเรามาเลสซีก็คือค่อยมาดูกัน
0: ยังไม่เลิกนะ
1: เออ
0: ไม่เลิก
1: ยอมรับว่าซินเนอร์เหนือกว่าตัวเองอย่างชัดเจนนะครับเขาช้าคือมันคนอายุ39เนาะเขาบอกว่าเขาช้าไปประมาณครึ่งจังหวะทุกลูกเลยเขาภาษาเทนนิสคือตีเลียดอะตีช้าตลอด
0: ใช่เขาไม่ค่อยทันแล้วไง
1: มัน
0: ลูกส่ง
1: ใจมันได้ไง
0: ลูกส่งลูกเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เขาเวลามันเขาเห็นจวนตัวก็ไม่เอาแล้ว
1: ใช่
0: เขาเห็นมันมาแบบเกินที่จะรับได้ก็ไม่พุ่งแล้ว
1: ไอ้มันไม่ค่อยกระดอนได้นะลูกไอ้ขอดหญ้าเนาะไม่ค่อยกระดอนด้วยไงมันก็บางครั้งถ้าเสิร์ฟเอสได้ก็เรียบร้อยจบ
0: แต่ไอ้พวกนี้นะเอาจริงๆตู่ถ้าเจอพวกโนเล่นาดาวเฟเดเลอร์ตอนลุ่งๆนะ
1: โอ้โห
0: เรียบร้อย
1: อันจริงๆเฟเดเลอร์นาดาวเสร็จอะผมว่า
0: โอ้โหสู้ไม่ได้หรอกคือถ้าเจอสมัยลุ่งๆกันนะไอ้พวกนี้ก็มีความโชคดีอยู่อย่างที่เกิดหลังยุคนั้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดยุคนั้นเนี่ยคนจริงๆคนเกิดยุคนั้นเก่งๆอีกหลายคนนะ
1: อ
0: ีกเพียบเลยนะฮะแต่ว่าขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาได้ระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงระดับแบบที่ควรจะเป็นในยุคนี้นะเพราะว่าโดน 3-4 เทพนะเขาบทบังรัศมีไปหมด
1: ครับ
0: กวาดแชมป์เกือบทุกครั้งอะในการแกนสแลมนะไม่เคยพ้นใน 3-4 คนเนี้ย
1: ใช
0: ่ต้องมีสักคนนะฮะ
1: ครับอ้าวก็อายุเท่านี้ก็เก่งแล้วเนาะมาตรฐาน
0: โอ้แค่นี้ก็
1: สุดยอดแล้ว
0: สุดๆแล้ว
1: ครับ
0: มา39ปีแล้วก็มาเล่นกับเอาใช้ว่าหลานยังได้เลยได้ขนาดนี้นี่โอ้ก็ยอดมนุษย์แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เกินคนมากๆแล้ว
1: ก็เสียดายก็ยกย่องโนเล่นะในขณะว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดีไปด้วยนะนะครับการเจอโนเล่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเพราะว่าซินเนอร์เนี่ยเคยไปถ่ายรูปกับโนเล่ตอนที่โนเล่ยังพีคๆอ่ะเขายังเด็กอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: ที่ดูรายการฮะและดูรายการตอนนี้ยังไงล่ะในเรื่องของนักกีฬาต่างเนี่ยลูกชายของเลตันทิวิตก็มาตีเทนนิสแล้วนะคุณตัวโตแล้วฮะตอนนี้ฮะ
0: ทิวิตที่ชอบเอา เอาหมวกกลับด้านนะ
1: ใช่และท่านฮิวิตนี่ฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไอ้ซินก็เสิร์ฟแรกเข้าเป้าด้วยเนาะเฟิร์สเสิร์ฟอ่ะแต่ร่างกายก็ล้าเพราะว่าไอ้ทางโนเล่เนี่ยบทกับนี่ไง FWA ไงเฟลิกโอเจลิซิม3-2 5เซตและเซตแต่สินดวลกันไทยไปเด็กด้วยคุณ
0: ตีตั้ง 4-5 ชั่วโมงไม่ใช่เกมนั้น
1: เกมนั้นก็ล้าด้วยโนเล่ไม่ไหวแล้วและตีคณะเอซูเปอร์ไทยเบรกด้วยนะไทยเบรกเซตแต่สินสิบต่อสิบสิบต่อสี่อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ไหวล้าด้วยส่วนซินเนอร์ชนะสบายสบายเลย3-0เซตในรอบ8คนสุดท้ายแล้วรอบรองก็โนเล่ก็สภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: รอบชิงก็เรียบร้อยก็เสร็จอยู่ดี
1: ก็
0: เสร็จซินเนอร์อยู่ดี
1: ไม่แน่นะสวีเดนก็โอเคอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นโนวัคนะนะครับที่คว้าแชมป์ที่นี่มาแล้วหลายครั้งแล้วสวิตเล็กก็บอกนะครับว่าก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่ดีนะไม่ว่าจะเจอใครตอนนี้เขาแข่งก่อนเนาะแต่ก็ believe in myself นี่เป็นไงบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนี่เป็นไง
0: ครับ
1: ครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของสวีเดนนะหลังจากชนะอาร์เธอร์แฟรี่มาได้นะครับ
0: ครับ
1: เข้าชิงวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกเลยครับผมพวกนี้ก็ติดตามกันนะครับส่วนวันนี
0: ้แต่ว่า
1: อะไรสิ
0: ไอเกมไอเนี่ยกับอาร์ตูแฟรี่กับอเล็กซานเดอร์สวีเลฟเนี่ยคุณได้ดูไหมถ้าใครดูอยู่มันจะมีจังหวะหนึ่งที
1: ่มีอะไร
0: สวีเลฟโทรศัพท
1: ์
0: หยิบโทรศัพท์ยืนตอนอยู่ในขวานเข้ามาโทรศัพท์เลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: มันเขาเช็คน้ำตาลในเลือดเปล่า
0: ใช่ใช่
1: แมตต์ที่เยอรมันแมตต์ที่เยอรมันเขาก็มีปัญหาเรื่องของไอน้ำตาลในเลือดไง
0: เขาเป็นเบาหวาน
1: เบาหวาน
0: ใ
1: ช่เขาเป็นเบาหวานเขาเช็คน้ำตาลในเลือ ดที่บอกว่าดูแอปอะไรหรือเปล่าเขาดูแอปเช็คน้ำตาลในเลือดซึ่งแมตต์ไหนหน้าที่ตีที่เยอรมันอ่ะเนี่ยตกรอบรองอ่ะ
0: ม
1: ีปัญหาสภาพร่างกาย
0: ครับต้องเช็คน้ำตาลแล้วก็เผื่อน้ำตาลตก
1: เกิดเจ้าตัวเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว
0: ก็หลายคนก็งงไงงงว่าเอ๊ะทำไมใช้โทรศัพท์ได้
1: ครับ
0: ตอนอยู่ในคอร์ดเลย
1: ไม่ใช่เขาเช็คอันนั้น
0: เช็คน้ำตาลเฉยนะ
1: เช็คน้ำตาลในเลือดได้เฉย
0: ก็เลยอัมพายก็เลยอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้โทรไปหาเมียอะไร
1: เอา
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ครับคู่เยาวชนชายจบอย่างคุณจอร์แดนลีกับไอ้ครูสทีวิตลูกชายของเลนเทนทีวิตวัย17ปีอ่ะจบอย่างคุณ
0: ไม่รู้เดี๋ยวดูกัน
1: เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงจะตีเนาะสองสาวจากเช็กเกียนะจะเจอกันนะครับ
0: วันนี้รอบชิงผู้หญิง
1: ใช่เยาวชนชายนะครับก็ยังไม่ตีคุณเลย
0: ยังมีรอบชิงเหรอ
1: รอบชิงชายไง
0: เข้าชิงเลยเหรอ
1: จอร์แดนลีกับไอ้ครูสฮีวิตลูกชายของเลนเทนทีวิตเนี่ยจะแข่งขันรอบชิงเยาวชนชายนะคุณนะโอ้โหยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครูสฮีวิตอายุเพียงแค่17ปีคุณเลยลูกชายของนักเทนนิสในสมัยที่เราดูตอนนี้มาขึ้นมาเล่นเทนนิสอาชีพแล้วนะ
0: แล้วไอ้นี่มีลูกไหม
1: ใครเลย
0: ล็อดดิกมีไหม
1: ล็อดดิกไม่แน่ใจเนาะ แต่ว่าไอ้เฟเดเลอร์เนี่ยมีลูกฝาแฝด2คู่ไง
0: สองคู่เลย
1: คู่หญิงคู่ชายอ
0: ่
1: ะ
0: เขาตั้งใจนะตั้งใจทำ
1: ครับ
0: เฟเดเลอร์ก็มาดูด้วยมาดูวิมเบิลดันด้วย
1: มาด้วยใช่ไหม
0: มา
1: ไ
0: อ้เมื่อวานนี้ก็ไปดูไอ้ฟานไดอ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบแล้วก็ไปกลับไปลอนดอนนะ
1: ครับอ๋อเหรอ
0: ไปนั่งดูเทนนิสแต่งตัวเท่เลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: น้องใหม่มณัญญาสว่างแก้วนะครับลงสนามตอน22นาฬิกาใช่ไหมวันนี้อ่ะ
0: รายการอะไรฮะ
1: มีตีไหมคุณเนี่ยไม่มีใช่ไหม
0: เอา
1: เป็นรายการที่ผมดูก่อนว่าน้องใหม่ต้องไปดูข่าวของสมาคมเหรอเนาะข่าวผมน้องใหม่ก็มาแข่งขันด้วยนะ
0: มา
1: ตกรอบไปแล้วไง
0: ตกรอบเข้าถึงรอบ32 คนเลยรอบโอ้โหถือว่าผลงานดีมากๆเลย
1: ใช่น้องใหม่กับน้องหลวงข้าวเนาะน้องใหม่คือมณัญญาสว่างแก้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนก็ไปคือน้องหลวงข้าวเนาะ
0: น้องหลวงข้าวลัลนา
1: ลัลนาสว่างแก้ว
0: ฮะ สว่างแก้ว
1: แล้วนาธนาดีอันนั้นมันจะแสดงสว่างแก้วโอ้ยเบื่อแล้ว
0: จะสว่างแก้วทั้งคู่เลย
1: มุกมุกตื่นตัวหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณอย่าหันหน้ามามองแล้วว่าเฮ้ยใช่เหร
0: อ
1: คุณเนี่ยเมื่อกี้ในสายตาคุณเหมือนจะผิดผมนะ
0: โอ้สายตาผมลอยมากเลย
1: แล้วก็หยาดหยามผมเมื่อกี้เหมือนหยองเลยอ่ะใช่เปล่าเมื่อกี้หยองบอก
0: ก็คุณบอกสว่างแก้วนี่ผมก็ตะลึงแล้ว
1: สัญญาสว่างแก้วอ๋อขอไปเอาชื่อมาสลับกัน
0: อ๋อก็ไปแข่งไอ้นี่เหรออะไรนะ Hall of Fame Open นะ
1: อ๋อที่ไหน
0: ที่อเมริกา
1: อ๋อโอเคแข่งยัง
0: แข่งไปเมื่อวานแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อวานนี้รอบสอง
1: อืม
0: เอาชนะลีอาอาม่าอะไรนะฮะลีอาหม่าเราชื่อลีอาหม่านะ
1: ครับ
0: ของอเมริกาสองเซตรวดก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้าย
1: อืม
0: ไปเจอกับแมรี่โซยาน่าของอเมริกันเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูก่อนว่าวันนี้แข่งหรือยังนะฮะ
1: มันจะแข่งยังน่าจะแข่งแล้วบ้าง
0: เออน่าจะแข่งแล้วนะ
1: เป็นยังไงแ
0: พรบ
1: เป็นยังไง
0: Hall of Fame
1: มีไหมขออภัย
0: น่าจะยังฮะ
1: ส่วนวันนี้เนี่ยก
0: ็
1: วิมเบิลดันของฝ่ายหญิงจะชิงกันรับเป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กนะครับหรือว่าเช็กเกียนะวันนี้นะครับก็เป็นคาโรลีน่าต้องเสียว่าเป็นมูโฮวาเลยนะไม่ใช่มูโชวาเลยนะคุณ
0: มูโความ
1: ูโควาหรือมูโฮวาม
0: ูโความ
1: ือสิบของรายการนะครับที่ชนะไอ้โคโค่กอล์ฟใช่ไหมก็ทางมัวว่าจะไปเจอกับลินดานอสโควานะที่ชนะมอสมาตาคอสยุกจากยูเครนมานะครับก็เป็นรอบชิงหญิงเดี่ยวแกรนด์สแลมครั้งแรกในรอบ9ปีที่นักเทนนิสจากชาติเดียวกันมาชิงกันเองครับต่อจาก US Open ปี2017เลยนะที่สโตนสตีเฟนรับชิงกับปาริสันคีไงก็จะทำให้นักหัวชาวเช็กเกียนะครับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวเวมเบิลดันเป็นคนที่3คนในรอบ3ปีนะ
0: เช็คทั้งคู่
1: ใช่
0: เช็คทั้งคู่
1: หลังจากมาเคต้าวันโดโชวากับบาโบราเคซิโควานะครับได้แชมป์ปี2023และ2024โอ้นักเทนนิสจากเช็กทำไมเก่งอย่างเลย
0: ก็มันก็เหมือนมียุคนึงที่นักเทนนิสจากเซอร์เบียมาเยอะ
1: มาเยอะเน
0: า
1: ะ
0: พวกยอร์โควิดพวกเยเลน่าอะไรนะยานโควิด
1: ครับ
0: อานาอีวานอวิด
1: เออใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็มียุคนึงที่เป็นยุคๆไป
1: เออตอนนั้นก็มีรัสเซียไงอนาสเซียเมสกีนา
0: จริงยุคนี้ก็จริงๆยุคนี้รัสเซียก็เยอะนะ
1: ผมชอบอะไรนะเอเลน่าเดเมนเทวา
0: ดิเมนเทวา
1: โอ้สวยดีผมชอบมากเลยผมร้อนด้วย
0: ครับ
1: ครับส่วนคุณโอ๊ตก็ชอบไออันเดอร์เซียเมสกีนาชอบมากเลย
0: เออน่ารักน่ารัก
1: น่ารักดีนะ
0: ผมเคยเจอด้วยนะ
1: เหร
0: อสวยใช
1: ่เหรอ
0: หลังๆก็มาเป็นคอมเมนเตอร์หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลย
1: อีกคนนึงที่มาเป็
0: น
1: คอมเมนเตอร์ก็คือนาเดียฮันตุโควา
0: อันนี้ก็สวย
1: โอ้เธอมาบรรยายเทนนิสแบบเสียงแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจังหวะจากโคนดีมากเสียงเพราะจังหวะจากโคนแบบเล่าแบบประสบการณ์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มือชีพเลย
1: มือชีพแบบโหแล้วฟังแล้วเพลินเลยอ่ะ
0: พวกนี้นี่ก็ต้องฝึกฝนนักกีฬาเก่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นคอมเมนเตอร์ทุกคนนะก็ต้องดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียง
1: ครับ
0: แล้วก็ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยอันตัวโชว่านี่สวยด้วย
1: ครับ
0: ตอนเล่นนี่ชอบเลยสวยสวยแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นโอหลังๆก็เลยออกตลอดอ่ะได้ทำหน้าที่ในรายการในแกนสแลมตลอด
1: ครับ
0: ก่อนนั้นก็มีพวกที่เก๋าๆหน่อยก็มาบ่อยๆนะเพียบแทมมี่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่มีก็มาบ่อยนะแต่มีก็ไปบ่อยนะรายการแกนสแลมอย่าง
1: ก็ไปเพราะเมย์แต่มีก็ภาษาอังกฤษดีน่ารักด้วย
0: น้องใหม่ตอนนี้จริงๆเธอมีแข่งในประเภทคู่ด้วยนะคุณเจ๋งนะจับคู่กับอะไรหว่องเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จับคู่กับ
1: เจสันหว่องเหรอ
0: ไม่ใช่ดับเอชอะไรหว่องไม่รู้ชื่อหน้าที่อะไรไม่รู้จากฮ่องกงตอนนี้ตีกับคู่ของคลอสกับโรเจอร์ของแคนาดาอยู
1: ่ครับ
0: ไปเจอคู่มือสองตอนนี้รู้สึกเราจะชนะไปแล้วนะเพราะว่า1เสมอ1ต่อ1เซตนะ 6-3 แล้วก็ 3-6 แล้วก็ชนะในซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6นะฮะครับอันนี้เป็นรอบ16คนของประเภทหญิงคู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนี่ยังไม่ได้แข่งนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เป็นรายการระดับ WTA 125นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ก็บคะแนนกันไป
1: ก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับน่าจะชิง2ทุ่มมั้งวันนี้อ่ะของผู้หญิงอ่ะไปกระเด็นชิงประมาณหัวข้ามประมาณนี้สองทุ่มนะชิงกันนะครับโอ้โหเทนนิสจากเช็กเกียชิงกันเองด้วย
0: นะ
1: นะ
0: สุดยอดถ้าเราเป็นคนเช็คคงจะดีใจนะ
1: โอ้ดีใจสิเหมือนคนไทยชิงกันเองเนี่ย
0: ไอ้บอลโลกบอลโลกเตะกันไปกูไม่สนจะดูเนี่ย
1: นะเอาจริง
0: จะแน่นอน
1: อ
0: ืมว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ปกติเห็นแต่พี่น้องวิลเลียมชิงกันเองนะฮะคราวนี้ก็
1: มีนัดก็มาตีนี่มีนัดอ่ะ
0: มา
1: ต
0: ี
1: มาตีด้วยนะ
0: ใช่
1: เออ
0: โอ้โหแบบสีสันมากเลย
1: เนาะ
0: ครับ
1: คนโอ้คนแบบร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วมาค้างเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงตอนที่ตัวเองมาทัวร์แล้วก็มาเล่นเทนนิสอาชีพไงหลายคนก็มากลับมาตีนะระดับอะไรลีเจนต์อะตำนานอะไรอย่างเงี้ย
0: ตั้งหมดฮะ
1: ไม่ใช่ฮะก็แบบมันคิดถึงบรรยากาศเนี่ยตีอะเออประมาณนั้นเนาะนะครับสายธรรมชาติขวามลพิษหาครับผ่านครับพี่นี่เป็นไงคานะเดี๋ยวเรายังไงดีเราพักสักครู่ไหมคนนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคุยเรื่องของกอล์ฟด้วยแล้วก็หลังคงหลังเกมนิดนึงแล้วกันแล้วก็พรีวิวกันเนาะช่วงนี้เราลาแฟนรายการนะครับที่ฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง41สถานีด้วยนะนะครับเพราะว่าต้องกลับไปที่สถานีของคืนสัญญาณกับทางสถานีต่างๆเนาะทั่วประเทศไทยนะครับของสมทของเรานะนะครับช่วงนี้ลากันก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อครับในเบรกที่2นะครับ
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: FM
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่น FM 95โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะหลังจากหายหน้าไป7วันเสียงก็ต้องหายไปด้วยหน้าเป็นๆก็โผล่กลับมาอีกครั้งด้วยความไม่อายดิฉันไม่อายดิฉันทั้งแก่ดิฉันทั้งขี้เลยก็พร้อมจะนำข่าวสารมาเล่าสู่แล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับพี่น้องนะคะสวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดิฉันนี่แหละหน้าเป็นหน้าสดสดไม่ใช่หน้าสวยๆนะหน้าสดสดแต่จะสวยขี้เหร่ดิฉันก็ไม่รู้ตัวหรอกดิฉันก็นะพี่น้องนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองในกระเป๋าก็อัดแน่นในบัญชีก็โอโหเพิ่มพูนแล้วเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ด้วยนะจ๊ะทักทายพี่น้องที่เคารพของดิฉันดีกว่าดิฉันรักพี่น้องของดิฉันจริงๆเปิดเพลงที่ชื่อว่ารำวงดาวพระศุกร์ให้พี่น้องได้เสิร์งแล้วก็ต่อด้วยการเต้นอย่างสนุกสนานพกเมียมาด้วย ไปไหนก็ต้องพกเมียช่วงนี้ข่าวเรื่องนี้กำลังดังโดยเฉพาะบอนโดเลมอนคุณผู้ฟังรู้กันแล้วเนาะนี่ทักทายก่อนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวมีงอนดิฉันน่ะไม่งอนหรอกดิฉันงอนไม่เป็นนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละเล่าข่าวก็เล่าตรงๆนะคะเล่าตรงๆแล้วก็เล่าจริงๆจริงจังในการเล่านะคะทักทายคุณสมศรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็คุณชัยนาทาวนะคะตามต่อมาเนาะทักก่อนเดี๋ยวงอน คุณมาลินีสามพวงบุญนะคะบอกว่าชอบเพลงวัยสรุ่น ที่ร้องเกี่ยวกับแก่ๆแล้วก็การไปรักษาพยาบาลน่ะนะเดี๋ยวดิฉันหาให้อีกวันนี้ก็มีนะคะฟังดีๆในรายการหามาให้2เพลง3เพลงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนามุมทองบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่แฟด22คลองจันจ่ะสวัสดีค่ะคุณสุธีบรรเทาทุกคนนี้ที่ฉันจำได้จำแม่นจำอยู่ในหัวใจตลอดเวลาจากจังหวัดระยองน้องจ๋าเด้อจ้ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยขวัญวงทิมพี่แหม่มพี่แหม่มรู้ไหมหัวใจก็เหงาหัว หัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมยาเมื่อฝนตกพรำๆมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะพี่แหม่มนะมันก็ต้องเข้าใจนะของแบบนี้นะอ่ะว่าแล้วพยากรณ์อากาศเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ว่าประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยนะคะจะมีฝนตกหนักและหนักมากเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยช่วยกันดึงนะคะให้มรสุมเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงก็ตามพื้นที่ที่ต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักสะสมนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกด้วยโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากฝนมาเวลาเดิมนั่นคือตอนเย็นๆ

10%ของพื้นที่เนี่ยจะรายงานกันไปฮะหันมาทางนี้เดี๋ยวทักก่อนนะคะคุณนิรันดร์สวัสดีค่ะคุณพาร์ทคุณรุ่งคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มคุณมะมิอำคนนี้เป็นพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะถัดมาคือคุณภูนคงสืบชาติคุณอนันต์ปันผสมนะจ๊ะพี่แอมบ้านพี่ไปถึงไหนแล้วโอ้ยฉาบแล้ว คุณผู้ฟังนี่ก็สนใจเนาะนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะมันจะเหลืออีกครึ่งนึงอะของปีแล้วตอนนี้ก็ใกล้เกือบจะครึ่งเดือนแล้วอะเงินเดือนเหรอหมดไปนานแล้วนะเงินไทยช่วยไทยพัสก็ล่อยหรอบางคนก็หมดแล้ววันก่อนดิฉันไปเดินนะร้านค้าแถวๆถนนมหันนบดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะใช้สิทธิ์ไทยพาสได้ไหมคะแม่ค้าบอกว่าพี่เป็นคนแรกเลยที่พูดชื่อถูกดิฉันก็งงเนาะดิฉันคงแก่มากอ่ะเขาถึงคิดว่าแก่ๆอย่างนี้ไม่น่าจะพูดชื่อถูกเขาก็พูดต่อเนาะแม่ค้าขายหมู3ชั้นทอดน้ำปลาโอ้โหฟังอร่อยเด็ดถนนมหันนบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าขายแต่เสาร์อาทิตย์นะวันอื่นไม่ขายอย่ามานะจ๊ะมียักษ์คิ้วใส่ด้วยดิฉันก็เหรอใช่ไหมโครงการก็ไม่ได้ชื่อยากอะไรใช่ไหมคิดแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็พูดต่อนะคะแม่ค้าก็บอกว่าบางคนมาก็โครงการคนละครึ่งบางคนก็บอกว่าครึ่งไทยครึ่งแต่บางคนเด็ดกว่านั้นอีกพี่บอกโครงการอะไรเหรอเขาบอกว่าโครงการอนุทินคนที่มุงกำลังรอซื้อหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะห้ากันกระจุยเลยคุณผู้ฟังโครงการอนุทินโอ้โอเคมันก็ใช่อ่ะนะมันก็ชัดดีนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้นะเอาผู้ประสบภัยความหิวมาทางนี้ผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะไข่ขยี้ปลากระป๋องเมนูนี้ง่ายง่ายสารอาหารก็ครบเหมาะการเป็นมื้อเร่งด่วนมากๆเลยวัสดุก็คว้าในครัวนั่นแหละไม่ยากหรอกไข่ไก่ปลากระป๋องพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยตะไคร้ซอยใบกระเพราไปหยิบป้าข้างบ้านต้นหอมก็ซอยผักชีก็ซอยดิอนะซอยหยาบซอยละเอียดก็ซอยไปเถอะนะเอาอย่างนั้นเลยจากนั้นก็ตั้งกระทะใช้ไฟระดับกลางใส่น้ำมันลงไปเลี้ยงนิดหนึ่งพอไม่ให้ติดกระทะนี่มันจะใกล้สิ้นเดือนเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ถึงนะคะแล้วก็ผัดเลยนะหอมแดงเทลงไปพริกขี้หนูตะไคร้สามอย่างเนี่ยแหละเอาลงไปผัดจนกระทั่งได้กลิ่นหอมตักเอาเฉพาะเนื้อปลากระป๋องนะใส่ลงไปตะหลิวมีใช่ไหมก็บีบีให้แตกเป็นชิ้นน้อยๆนะคะไม่ต้องละเอียดเนาะจากนั้นก็ไข่ไงตอกใส่ลงไปรอเลยพอไข่เซ็ตตัวเล็กน้อยก็ใช้ตะหลิวนั่นแหละค่ะมุมตะหลิวเนาะตรงที่มันคมๆอ่ะขยี้ไข่แดงไข่ขาวให้เข้ากันกับเนื้อปลามองลงไปในกระทะไข่เนี่ยนะคะยังคงกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นมีเดียมแรร์โอ้ภาษาอังกฤษคือครึ่งๆอ่ะไม่ต้องหยอดน้ำปลาไม่ต้องเติมน้ำตาลถ้าทนไม่ไหวก็ใส่ซอสในปลากระป๋องอะที่เมื่อกี้เราตักเฉพาะเนื้อใช่ไหมใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งพอเพิ่มรสชาติแต่ไม่ควรเทน้ำของซอสปลากระป๋องเนี่ยนะคะลงไปทั้งหมดหรอกเพราะว่าจะทำให้เมนูนี้แฉะจากนั้นมองลงไปเข้าท่าแล้วก็โรยต้นหอมซอยใบกระเพราใส่ลงไปผัดให้เข้ากันอย่างเร็วๆเลยนะผัดแบบไม่ต้องบรรยัติบรรยังขยี้ขยี้ไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ปิดไฟตักข้าวสวยมาเอาข้าวสวยมาใส่จานมาข้าวสวยร้อนๆนะแล้วก็ตักไข่ขยี้ปลากระป๋องโปะราดลงไปอย่างบรรจงบีบมะนาวลงไปมะนาวนี่สดๆตอนนี้มะนาวไม่แพงละบีบนะเพิ่มทันทีเลยรสชาติที่ได้นะคะจะนุ่มละมุนลิ้นโปรตีนมาเต็มๆจ้า นี่เห็นไหมบอกแล้วเมนูดิฉันทำยากไม่ทำเพราะว่าดิฉันเนี่ยทำกับข้าวไม่เก่งนะคะดิฉันจะทำง่ายๆแล้วเวลาทานก็ทานง่ายๆแบบนี้แหละอะไรที่ยาก
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าขนมเค้กอะทั้งชีวิตดิฉันเนี่ยนะแก่จนปูนเนี้ยยังไงก็ทานมาไม่เกินนะ2 ปอนด์ดิฉันไม่ทานอะกว่าจะล่อนแป้งกว่าจะเอาไปโอ้เยอะไม่เยอะไม่อะยังไข่เนี่ยไข่ต้มรับทานนะคะไข่ดาวรับทานแต่พอเป็นไข่เจียวนี่เริ่มยุ่งแล้วเพราะว่าต้องเอาตีก่อนใช่ไหมตีเสร็จแล้วถึงเอาลงกระทะใช่ไหมต้องล้างชามะใช่แล้วถ้าเป็นเขาเรียกไข่อะไรอะที่มันห่อๆอะไข่ระเบิดหรือว่าไข่ยัดไส้อ๋อยากละดิฉันไม่ทานอะแล้วดิฉันก็ไม่ทำด้วยอะไรยากไม่นะคะอ่ะทักทายพี่น้องคุณรวิภาสีเขียวคุณมานพสายทองคุณวรรณาสีสะอาดคุณสิงห์โยธีคุณจุ่นขนส่งทั่วไทยคุณขาวดีพุทธชาตินิยมคุณทิงไงอย่าถามโอ้โหนักเลง คุณนงนุชแก้วทอง ชอบชื่อเมื่อกี้มากเลยอ่ะ ทิงไงอย่าถามคุณแหม่มแหม่มนะคะสวัสดีจ้าโอ้น่ารักทุกคนต่อดีกว่านี่เลยวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตเนี่ยค่ะวันนี้วันที่11นะคะเป็นวันที่เมื่อปี2231นะคะสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะคะเสด็จสวรรคตนะพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีปิดฉากยุคทองของการทูตและการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยการดำเนินนโยบายแบบเปิดกว้างและถ่วงดุลเพื่อรักษาเอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากการคุกคามของชาติตะวันตกด้วยการผูกมิตรกับฝรั่งเศสในการที่จะคานอำนาจฮอลันดารวมถึงการค้าฝั่งตะวันออกกับจีนญี่ปุ่นแล้วก็การส่งคณะทูตเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรซาฟาวิดเนี่ยนะคะก็คืออิหร่านเปอร์เซียคุณผู้ฟังละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็นโยบายต่างประเทศในยุคที่อยุธยามีความรุ่งเรืองยิ่งนะคะละครเรื่องนี้ก็ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็ภาคต่อมาก็คือพรหมลิขิตอ๋อเจ้าเอ๋ยไงเป็นบทเพลงนะคะที่ฮิตถล่มทลายแทนความรู้สึกของพระเอกด้วยถ้อยคำโบราณอ๋อเจ้ามาขับร้องได้อย่างไพเราะยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ LTM FM 95 22ปีผ่านมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้น23ปีไปด้วยกันปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เลยมาเลยใครจะรับสมัครลูกน้องมาขับรถมาทำงานบริษัทโน่นนี่นั่นนะคะนอกเหนือจากราชการเนี่ยเขาจะใช้แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะต้องใช้บริการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรเปิดให้บริการนะคะตรวจสอบประวัติเนี่ยด้วยชื่อสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนผ่านระบบออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า www.crd.go.th เพื่อยื่นสมัครมีทั้งสมัครงานมีทั้งขอวีซ่ามีทั้งตรวจประวัตินะคะตรวจประวัติได้ด้วยนะเพื่อที่จะดูดีว่าเอ้ยเป็นคนมีประวัติไม่ดีหรืออย่างไรขั้นตอนทำง่ายมากค่ะนั่นคือกรอกคำร้องขอตรวจสอบประวัติจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID เนาะซึ่งก็คือการใช้เลขรหัสบัตรประชาชนเนี่ยพร้อมกับกรอกข้อมูลเลยแล้วจากนั้นก็ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เนาะPayment ก็ได้เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ตู้ ATM ก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้โมบายแบงกิ้งก็ได้สแกน QR code ก็ได้แล้วจากนั้นรออีกประมาณสัก 7-15 วันก็รับผลจะรับได้ทางไหนอ่ะอ๋อไปรับผลด้วยตัวเองที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรไปรับที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือว่าไปรับที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็จะให้รับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารให้นะคะอ๋อส่งทางอีเมลก็ได้อีเมลนี่จะเร็วเลยนะคะแล้วก็สะดวกที่สุดนะดิฉันว่านะกรณีขอหนังสือฉบับภาษาอังกฤษเพื่อนำไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าทำงานต่างประเทศแล้วก็จดทะเบียนสมรสเนี่ยติดต่อที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยนะคะเขาจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติเป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้นคราวนี้สงสัยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่02-205-1347ตามวันแล้วก็เวลาราชการถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยติดต่อที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรโดยผ่านระบบออนไลน์นะคะ www.crd.go.th คุณผู้ฟังถามใครจะใช้เอกชนใช้หมดนะคะเอกชนใช้หมดนะคะราชการใช้อยู่แล้วอ๋อไปสมัครเป็นรปภใช้ด้วยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทำมิดีมิร้ายอะไรมาหรืออาจจะเป็นการหนีคดีมาที่เขาตามจับได้อ่ะหนี10ปียังไม่พ้นคดีความใช่ไหมเกือบแล้วจับได้ก็เพราะตรงนี้แหละคุณผู้ฟังไปสมัครงานแล้วก็นี่แหละเจอเลยนะคะส่วนบ้านไหนนะคะที่ติดกล้องแล้วหันกล้องไปในที่ทางสาธารณะอย่าลืมติดสติกเกอร์นะระบุเลยนะคะว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดนะต้องติดนะติดสติกเกอร์นะห้ามละเลยนะคะห้ามเด็ดขาด นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายจริงๆเลยความจริงแล้วเนี่ยนะคะการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านตัวเองมันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ผิดPDPA แต่มันต้องดูเงื่อนไขในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ละเลยสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นคือเราจะต้องปรับมุมกล้องเนี่ยนะคะส่องพื้นที่บ้านของตัวเองอะประตูบ้านได้รั้วบ้านได้โรงรถได้นะคะแต่มันมีคำว่าแต่งนี่คือเงื่อนไขนะคะหันกล้องส่องไปในพื้นที่สาธารณะส่องข้างบ้านแบบนี้ต้องติดสติกเกอร์แล้วก็ติดป้ายเตือนอย่างชัดเจนนะคะว่าพื้นที่นี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่กรณีเอาไปส่องประตูบ้านป้าข้างบ้านหน้าต่างป้า
ลูกสาวป้าอันนั้นแล้วมันแล้วคุณรู้ฟังฝ่าฝืนนะคะผิดเลยนะคะมาตรา397เข้าข่ายคุกคามก่อความเดือดร้อนรำคาญปรับ 5,000 บาทแล้วถ้ายังไม่แก้ไขโดนอีกแล้วยังไม่ทำอีกโดนอีกนะคะแจ้งความแต่ละครั้งนี่ไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะโดนไปทีละ 5,000 5,000 แบบนี้แหละคุณรู้ฟังห้ามทำนะคะกรณีเกิดเหตุอุ้ยครั้งบ้านเกิดเหตุฟุดเอ้ยให้ส่งคลิปหลักฐานกับตำรวจเท่านั้นเพื่อดำเนินคดีจะแชร์โพสต์ไม่ได้นะคะผิดตามกฎหมาย PDPA ห้ามนะเออห้ามทำนะเออมีโทษปรับทางปกครองแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินปีหนึ่งแล้วก็ปรับไม่เกินล้านโอ้โหแบบนี้เพลงมองต้องมาแล้วจัดไปจ้าพี่น้องจ๋า

ถึงช่วงของรู้เรื่องเงินทองนะคะโอ้โหเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายมันไม่สำคัญหรอกพี่น้องแต่มันจำเป็นจริงไหมนะคะรู้ไหมคะว่าเนี่ยสมมติฉันเนาะไม่ต้องคนอื่นเลยตุยปะเนี่ยแล้วคราวนี้ค่ะมีเงินในบัญชีเป็นบัญชีเงินของผู้วายชนญาติเนี่ยอยู่ๆจะไปถอนเนี่ยไม่ได้นะคะเงินในบัญชีเป็นทรัพย์สินของผู้ตายบัญชีจะถูกระงับไว้ชั่วคราวธนาคารเนี่ยนะคะจะไม่ให้ใครถอนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นคู่สมรสเพราะเงินทั้งหมดนั้นเป็นมรดกต้องรอให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ทุกกรณีค่ะต้องมีคำสั่งศาลจึงจะไปยื่นกับธนาคารดังนั้นเรื่องราวหลังความตายเนี่ยมันต้องวางแผนตั้งแต่ตอนมีชีวิตยังหายใจอยู่ตอนประงาบประงาบไม่ต้องวางแล้วตอนนั้นปล่อยวางนะคะตอนที่ยังมีชีวิตยังมีแรงนะเพราะแม้เงินไม่กี่หมื่นบาทถ้าไม่มีหลักฐานถอนยากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้เกิดปัญหานะคะตามมาทีหลังเริ่มที่จะวางแผนเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้มีความวุ่นวายนะคะแม้ว่าจะมีวิธีถอนเงินต่างๆได้ง่ายขึ้นการทำบัญชีร่วมคนที่ร่วมเปิดบัญชีเนี่ยสามารถถอนได้นะแม้ว่าเจ้าของบัญชีอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเห็นไหมบัญชีร่วมนะแต่ต้องมีการเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะลดปัญหาทางข้อกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นจากกระแสข่าวสภากาชาดไทยเนี่ยประกาศตามหาทายาทนะคะของคุณยายที่ชื่อว่านางสาวพัชราอินทรสุขอายุ82ปีเพื่อที่จะหาผู้รับมรดกนะคะทรัพย์สินก็มีสมุดบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับทองโดยติดต่อนะคะแสดงหลักฐานภายในเวลา30วันนับแต่วันที่11มิถุนายนมิฉะนั้นนะคะทรัพย์จะตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายประวัติของคุณยายพัชราอินทรสุขเนี่ยนะคะเป็นคนที่พำนักนะอยู่ในอาคารสว่างคณิเวศโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสภากาชาดไทยแสดงว่า1นะดิฉันประเมินเลยคุณยายเป็นคนที่มีความรู้ไม่งั้นจะเข้าโครงการนี้ค่อนข้างยากแล้วก็เข้าไปนานนะเข้าไปตั้งแต่ปี2543 26ปีผ่านไปคุณยายต้องเป็นคนที่มีความรู้ดีคนหนึ่งแล้วมีฐานะด้วยเพราะว่าไม่ได้ถูกนะจ๊ะนะคราวนี้หากใครนะคะมีเบาะแสแล้วก็พอที่จะเชื่อมโยงคุณยายพัชราเนี่ยกับนามสกุลอินทรสุขก็ติดต่อไปที่เพจของสำนักบริหารกลางสภากาชาดหรืออาคารสว่างคณิเวศนะคะอย่างไรก็ตามนะถ้าไม่มีทายาทเนี่ยมาแสดงหรือมาใช้สิทธิ์ทรัพย์สินของคุณยายพัชราเนี่ยนะคะทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1759โดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเงินสดกับเงินในบัญชีจะโอนเข้าบัญชีเงินคงคลังนั่นก็คือคลังหลวงเสร็จแล้วทรัพย์ที่คล้ายทองนะคะจะมีการส่งมอบให้กับกองกษัตริย์กลุ่มธนาลักษ์เพื่อนำไปพิสูจน์ตีมูลค่าและจัดเก็บรักษาไว้ในคลังทรัพย์สินของประเทศเห็นไหมจะแยกเป็น2 ส่วนเลยนะคะทรัพย์นี้นะคะเมื่อตกเป็นของแผ่นดินแล้วมันจะไปไหนรัฐอะค่ะจะมีหน้าที่ละนำเงินเหล่านี้อะค่ะไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนในประเทศเช่นนำไปเป็นงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาประเทศใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคเช่นถนนโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ในสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนขณะที่สภากาชาดเองเก็บไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้แม้คุณยายพัชรานะคะจะเสียชีวิตในที่พักของสภากาชาดไทยก็ตามสภากาชาดไทยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่กลุ่มธนารักษ์นะใน2 ส่วนตามที่เรียนให้ทราบนั่นก็คือกองกษัตริย์กลุ่มธนารักษ์และบัญชีเงินคงคลังนะคะก็เข้าไปตามนี้สรุปก็คือแผ่นดิน
แผ่นดินที่ว่าก็คือเงินหลวงอ่ะแหละคือกระเป๋าเงินของประเทศที่จะถูกนำกลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนไทยก็ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณยายพัชราอินทรสุขด้วยนะคะบทเพลงนี้ชื่อว่าบ่มีเงินให้ยืมดอกเชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: ตัวจริงยังอยู่นะคะทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้10คนแรกของ LTM FM 95ที่ทักทายกันมาเลยนะคะหันมองเสร็จนะคะคุณคนแรกเลยคุณสวัสดิ์ดอนเสือจ้ะนะจ๊ะคุณรายงานมาจากเซ็นทรัลบางนาบอกว่าฝนตกนะจ๊ะถัดมาคุณจิรวรรณเนียมสงต่อด้วยคุณสมเชาชำนาญราษฎร์นะคะจากสุราษฎร์ธานีคุณสุไก่ทอดนะคะบอกรักพี่แบบลือเกินเนาะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีไปยังช่างแจวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยคุณณรงค์จุ้ยทองคำบอกนครสวรรค์27องศาคุณกุ้งทองเจริญดีจากคุณอารมณ์คุณกัชมนแก้วเรืองจากสารคามคุณสมทรงรจนวิชัยคุณวิเชียนอุ่นชาวนาตามต่อมาด้วยคุณชาลิตาบางเสาธงฝนตกนี้คุณต้อมบ้านเรืองนะคะจากจังหวัดน่านนะจ๊ะคุณวัชรีอมรพงษ์จ้าทำไมดิฉันต้องทำเสียงสูงอุ้ยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกมานะคะบอกว่าสุโขทัยฝนตกจ้าโอ้ฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เริ่มละอสมทตอนนี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะคะเมื่อเช้ามาจากปากช่องฝนตกมาตลอดทางต้องค่อยๆ ย่องมาคุณศิระเมธพิชยเดชากุลวัฒน์นะคะลำลูกกาฝนตกจ้าพี่แมมรู้ผลบอลไหมวัตถุสเปน 2-1 ค่ะสเปนชนะเบลเยียมนะคะ 2-1 นะจ๊ะดีใจด้วยสำหรับคนที่เป็นแฟนสเปนนะแต่ดิฉันตอนนี้นี่ลังเล

จะเชียร์อังกฤษก็ชอบฮอลแลนด์เดี๋ยวรู้วันอาทิตย์นะจ๊ะอ่ะนี่จำนวนผู้เสียชีวิตนะคะจากเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเนี่ยเพิ่มเป็น600ศพแล้วขณะที่กรมควบคุมโรคแห่งแอฟริกาก็เผยว่านี่เป็นการระบาดของอีโบลาครั้งที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกเด็ดขาดนะคะพะเยาเมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวเนาะแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนารับรู้แค่แรงสั่นสะเทือนความลึกก็11กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพูดถึงพะเยาหน้าหนึ่งไทยรัฐมาทันทีนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่าหิ้วรินสอบลายคุยแอมีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวทันมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือเดลี่นิวส์นะอ่านคำจริงอ่านเดลี่นิวส์จ้าพาดหัวตัวไม้เลยนะคะบอกแฉนะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแฉยับรถบงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงลิน DSI ร่อนหมายจับ3ลาว2ไทยคุณผู้ฟังเปิดหนุ่มลาวสาวไทยมะเอ้ยไม่ใช่ดิสาวเทาลาวหนุ่มไทยไม่เปิดค่ะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็มันไวมากคุณผู้ฟังเหตุเพราะตำรวจกองบัญชาการนะยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาก็หิ้วเอกวิทย์เนี่ยนะคะหรือว่ารินผู้ต้องหาคดีเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดซุกกระเป๋าลายช้างไทยฝากแอร์สาวมีนาหิ้วไปออสเตรเลียเนี่ยนะคะเมื่อวานก็พาไปจุดส่งกระเป๋าบริเวณหลักกิโลเมตรที่24ถนนสายเชื่อมอำเภอเชียงคำกับอำเภอภูซางใกล้กับน้ำตกภูซางก่อนที่จะถึงบ้านฮวกเนี่ย4กิโลเมตรคุณผู้ฟังมันใกล้ขนาดนั้นโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้จำลองเหตุการณ์นะคะแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะคราวนี้ตัวของดาที่ใช้ชื่อว่าโรสเนี่ยนะคะก็รับของแล้วก็ส่งต่อเนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องขยายผลหาตัวโตต่อไปนะคะเนี่ยส่วนยุโรปนะคะตอนนี้ยังอ่วมหลายพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะก็กระจายเสียชีวิตแล้วหลายพันศพในเยอรมันและชาติยุโรปตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังจากอาการเดิมๆจึงทำให้เกิดภาวะลมแดดภาวะขาดน้ำโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงคนไทยด้วยกันนะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่60แล้วไงจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: เลี้ยวซ้ายมาเข้ารายการอุตู้พูดไปเลี้ยวแล้วที่ไหนนะคะนำพี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ขณะนี้นะคะท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศและที่รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ขี้เหล่สุดใจคนนี้สักน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดนู่นนี่นั่นน่ะนะเออน้อยอ่ะเดี๋ยวพอโอ้โหก็ไล่ดิฉันออกแล้วดิฉันก็แก่ปูนนี้คิดดูดิแล้วจะไปทำมาหากินอะไรน่าสงสารขนาดอ้อนซะขนาดนี้ขอคนจิ้มสองจิ้มนะคะนะเมตตาคนแก่เนาะ มี AI นะต้องตอบแบบนี้เลยนะมี AI ถามว่าดิฉันเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะเพราะวันก่อนตอบไปเนาะว่าเมื่อไปวัดเนี่ยนะคะสุขภาพร่างกายอ่ะการไหลเวียนของลูกของเลือดนู่นนี่นั่นอ่ะนะอายุก็40ฝ่า ก็มีคนไปถามใน AI แล้วมันก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมดิฉันก็เลยรู้อ๋อคุณผู้ฟังอยากทราบว่าดีเจขี้เหร่และแก่คนนี้แก่ได้เท่าไหร่โอ้ในคลื่นดิฉันยังไม่ได้แก่สุดเอ้ยไม่ใช่พูดคำนี้ไม่สุภาพดิฉันยังไม่ได้อายุมากสุดยังไม่ทำลายสถิติให้พี่ๆเนี่ยนะคะเขานำไปก่อนว่างั้นทักทายพี่น้องดีกว่านี่เลยพี่น้องของดิฉันอยู่เยอะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณมาทองคุณสมพรหมื่นจบแล้วก็น่ารักจังสวัสดีค่ะ

เลยสันกำแพงนะคะส่วนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องเนี่ยดิฉันจำได้ว่าจากทานโตจังหวัดยะลาถูกต้องไหมคะคุณวีรศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสมชายนิ่มฟักคุณณัชชายะสะวุฒินะคุณณัชชาดิจะชอบเพลงนะเดี๋ยวดิฉันจัดให้นะเอาซะให้รู้ไปเลยสวัสดีค่ะคุณ TSJJ นะจ๊ะมานี่คุณผู้ฟังหน้าเนี้ยหน้าฝนหน้าฝนเนาะใครก็รู้ว่าหน้าฝนแต่ดิฉันยังไม่พูดอะค่ะว่ารถมันอับชื้นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้อุณหภูมิเนี่ยนะคะพอจะค่อยยังชั่วแต่ดิฉันจะคุยในเรื่องของเพื่อนต่างชาติของดิฉันเนี่ยขึ้นรถแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าขึ้นรถคนไทยเนี่ยมันแปลกจริงๆบอกแปลกตรงไหนเธอเขาบอกว่ามีไอเทมอะที่ตระการตาเริ่มตั้งแต่พวงมาลัยดอกมะลิสายมูสายมูนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทรงกลิ่นหอมฟุ้งบูชาแม่ย่านางผสมผสานกับมีพระเครื่องตามศรัทธาแต่สองสิ่งนี้ไม่ได้มีในรถของดิฉันนะคะเขาไปเจอรถแท็กซี่ค่ะเขาก็เล่าให้ดิฉันฟังแล้วก็เขาบอกว่ามีงานคราฟด้วยนะชิ้นเด่นๆเลยนั่นคือมัดใบเตยเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบนึกถึงชนบทไทยเพราะว่าเขาเพิ่งไปสุโขทัยกลับมานะคะจากนั้นก็จะมีของใช้นะก็มีพวกแว่นตากันแดดหมอนอิงแบบทีอินวันเอาไว้รองหลังแกะเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ได้เขาถามคนขับรถนะเพราะว่าเขาต้องใช้บริการรถจากสนามบินเนี่ยเข้าเมืองมานะคะก็มีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถตู้ของเขาแหละนะคะดิฉันก็บอกอ๋อเอาไว้เดินทางไกลเขาบอกว่ารถของเมืองไทยเนี่ยที่เป็นรถสาธารณะมีร่มอ่ะที่ป้องกัน UV เนี่ยนาบนะอยู่ละนาบเดียวไปกับช่องเก็บของด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีร่มคันใหญ่ดิฉันก็บอกว่าอันนี้มันหน้าฝนมันจำเป็นเวลาบริการลูกค้าเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้เขาบอกมีรองเท้าแตะด้วยนะ ดิฉันบอกเมืองไทยฝนตกน้ำท่วมดิฉันก็แท็กแท็กไถไถไปนะเพื่อธิบายให้เขาเข้าใจเมืองไทยนะเขาบอกว่ามีขวดน้ำเปล่าที่หมดแล้วเป็นขวดน้ำพลาสติกดิฉันบอกอ๋ออันนั้นไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าเอาไว้ทำอะไรดิฉันก็พูดไปใช่ไหมมันเป็นไอเทมอะไอเทมกู้ชีพอะที่ต้องมีหน้าฝนนะก็มีทั้งร่มมีทั้งเสื้อกันฝนแบบเป็นเบสิกที่ขาดไม่ได้อ่ะเผื่อต้องลงไปทำธุระตอนฝนตกจะได้ไม่เปียกโชกอ่ะนะผ้าเช็ดรถทิชชู่เนี่ยต้องมีใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีรองเท้าสำรองอย่างที่บอกนะเอาไว้สำหรับคนขับด้วยเพราะว่าเวลารองเท้าผ้าใบเปียกเนี่ยจะทำให้ลื่นตอนเหยียบเบรกแล้วก็ถ้ามาได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเนี่ยมันก็จะปลอดภัยแล้วก็สบายเท้าไฟฉายเราก็มีนะดิฉันก็บอกเขานะเขาบอกเอ้ยเขาไม่เห็นดิฉันก็บอกว่าไฟฉายก็มีในรถตู้ที่บริการวิ่งต่างจังหวัดนะเพราะว่าเวลาฝนตกฟ้ามืดเนี่ยก็มีไว้ส่องอ่ะหรือว่าไว้ใช้เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือตอนกลางคืนแล้วก็รู้ไหมท้ายรถนั่นอ่ะเขาจะมีกระเป๋านะมีเสื้อผ้าสำรอง1ชุดก็เผื่อไว้แจ็คพอตฝนตกเปียกชุ่มก็เปลี่ยนใส่ชุดแห้งๆแล้วก็ขับรถบริการพวกคุณไงฝรั่งก็เริ่มพยักหน้าแงกๆแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นหวัดด้วยนะดิฉันก็บอกนี่ถุงพลาสติกซิปล็อกก็มีนะเอาไว้ใส่ร่มตอนเปียกๆไงรถจะได้ไหมเหม็นอับท่านผู้ฟังค่ะและแล้วค่ะเขาก็ไปเจอของแปลกกว่าในรถดิฉันเขาถึงกับร้องอ้าวเลยนะแต่รถดิฉันน่ะก็มีรองเท้าสำรองใช่ไหมพร้อมกับถุงเท้าเนี่ยหนึ่งคู่รองเท้ากีฬาพร้อมกับถุงเท้าอีกหนึ่งคู่ผ้าขนหนูนะผืนใหญ่นะเอาไว้รองซับเหงื่อนั่น

นะแล้วก็มีผ้าขนหนูผืนเล็กเอาไว้เช็ดมือเวลาดิฉันไปวิ่งสวนสาธารณะใช่ไหมแล้วจะขึ้นรถเนี่ยนะคะก็จะเอาผ้าขนหนูผืนใหญ่เนี่ยปูที่เบาะก่อนไม่งั้นเบาะจะเหม็นมากใช่ไหมมันมีเหงื่อวันนี้อาจจะไม่เหม็นพรุ่งนี้วิ่งอีกมะรืนนี้วิ่งอีกมันสะสมใช่ไหมส่วนผ้าขนหนูเนี่ยผืนเล็กเอาไว้เช็ดมือตอนจับพวงมาลัยเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันจะเหนียวตอนจับอ่ะไม่รู้หรอกแต่พอลงจากรถแล้วนั่นแหละแล้วกลับขึ้นมาใหม่โอ้ยคุณรู้ฟังเอ้ยมันจะเหม็นด้วยนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาเจอในรถดิฉันนะไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันคุยนั่นคือปิ่นโตสเตนเลส1เถา3ชั้นอ๋อดิฉันมีไว้ซื้ออาหารพี่น้องผัดแกงต้มนึ่งเอาลงจากรถไปเลยซื้อทีไรเนี่ยนะคะแม่ค้าเนี่ยจะชอบมากเลยแล้วแม่ค้าก็จะเพิ่มนะเขาบอกว่ามันคือการลดต้นทุนพลาสติกของแม่ค้ากับหนังยางแล้วก็สะดวกคุณผู้ฟังหิ้วมาได้ก็ขึ้นรถเนี่ยสิ่งที่พบเห็นนะภายในรถของคนไทยเนี่ยสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์บนท้องถนนเรามีรัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละนะเพื่อเราจะได้รอดไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังล้วนมาจากประสบการณ์การใช้งานจริงและความพึงพอใจส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ในการเดินทางที่เปรียมไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรเลยคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสำรวจรถตัวเองดิมีอะไรที่มันแปลกพิสดารที่เราคิดว่าเราปกติแต่ชาวบ้านเขาคิดว่าไม่ปกติสำรวจดิสำรวจแล้วเขียนมาบอกกันหน่อยนะคะดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่ารถของแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีอะไรแปลกเพื่อนดิฉันนี่ว้าวกับปิ่นโต ปิ่นโตสเตนเลส3ชั้น1เถาของดิฉันมากฝนตกๆแบบนี้เปิดเพลงนี้จะเหมาะกับบรรยากาศเป็นอย่างยิ่งค่ะ

รถดิฉันใช่ไหมคะก็มีสิ่งที่อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะแต่ที่ว้าวคือปิ่นโตส่วนคุณสมจิตกลอนกลางค่ะบอกว่ารถของผมนะครับสำคัญสุดและต้องมีนั่นคือพลเมียครับมีไว้เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมรวมทั้งเม็ดอมต่างๆด้วยครับโดยเฉพาะเม็ดอมกาแฟนะครับแต่ละคนนี่นะมีความสุขนะคะเอ้าคุณผู้ฟังกลับมาใจเย็นๆนะคะคุณนิคมแก้วมณีทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีจ้ะคุณประทีปวงสังคุณคนึงจิตอมรแก้วคุณจรัสวราพุทธคุณนิคมคุณประเสริฐสมคเนคุณวันชัยคำทองแล้วก็คุณปิยะพงวิกรมมณีพิเชษจากสมุทรปราการคุณเวียนชัยแสงเลขจ้ะคุณกัญญากลิ่นจำปีนะคะมานี่มานี่คุณผู้ฟังสงครามนะสงครามเนี่ยมันเดือดซ้ำเดือดซากแล้วมันกลับมาเดือดกันอีกแล้วคุณผู้ฟังน้ำมันโลกก็เลยพุ่งขึ้นถึง 3% ก็จับตานะคะว่าสหรัฐเนี่ยที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยนะคะใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันได้จุดชนวนความกังวลด้านอุปทานพลังงานโลกก็ต้องจับตาราคาน้ำมันนะคะวันก่อนลงมาใช่ไหมน้ำมันไทยใช่ไหมขึ้นที16 บาทลงทีละสลึงล่าสุดนี่2 บาทประมาณนั้นแต่คราวนี้ค่ะมันมีสงครามมันก็จะขึ้นอีกนะคะขึ้นอีกอ่ะคิดว่าต้องขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นอยู่ที่ระดับ$72ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันเบนซ์นะคะปิดตลาดใกล้ๆกับระดับ$74ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่สำนักข่าวของอิหร่านก็รายงานว่ามีเสียงระเบิดอ่ะบนเกาะใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสด้วยนะคะต่อเลยนี่วันก่อนพระธุดงค์ใช่ไหมมรณภาพ10 รูปใช่ไหมอันนั้นเดินธุดงค์อันนี้เด็ดกว่า12 พระธุดงค์ล่องแพจากจังหวัดระนองค่ะกินลมชมธรรมนะโมโตเตโพธิสัตโตว่าไปจนกระทั่งถึงกลางคลองที่ชื่อว่าคลองมุ่ยในป่าบางยวนเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม้ไผ่ที่ต่อเป็นแพรก็แตกเขาเรียกว่าแพรแตกแพรแตกพระก็จมน้ำคุณพระไม่ช่วยค่ะมีพระ2 รูปว่ายน้ำตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยพระขึ้นจากน้ำขึ้นมาได้8 รูปสูญหายอีก4 รูปพี่น้องโอ้โหพูดถึงน้ำใช่ไหมจมกันไปแต่อันนี้ไม่รู้จะจมหรือเปล่าเลยเสี้ยไม่เป็นลางพี่น้องมีข่าวลือเนี่ยเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเสี้ยมให้เสียเชิงหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของอุบัติเหตุทางการเมืองท่ามกลางมรสุมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีแรงกดดันจากการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่เฉาบันลือโลกต้องใช้คำว่าเฉาบันลือโลกเลยนะวันนี้เนี่ยนะคะพาดหัวเนี่ยนะคะก็ยังคงมีเรื่องนี้อยู่มติชนค่ะบอกช็อกสอโกงสอบเกิน 70% สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติคราวนี้ละคุณผู้ฟังนะโอ้โหมันจะต้องมีการสางอะสางโกงอะต้องเกิดเรื่องนี้ให้ได้นะคะส่วนคดีเขากระดงคืบหน้าโดยที่ทนายอันนายพัทรพงศ์สุภักษรก็ระบุว่ามีความเคลื่อนไหวในส่วน DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นสัญญาณทิศทางมีทั้งข้อมูลการบุกรุกทางสาธารณะและลำน้ำสาธารณะขนานไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งทีมนะหอบหลักฐานเข้าให้การต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์หลังจากมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษการบุกรุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของการรถไฟก็ยังไม่ฟันธงก็ต้องรอในเรื่องของการดำเนินคดีจะเป็นไปตามข้อเท็จ
จริงและหลักฐานที่จะปรากฏในสำนวนก็สอดคล้องกันเลยกับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็วางหมากรุกคาดเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์อ้างถึงศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินเขากระโดงนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ของหลวงเป็นที่ของชาติเป็นที่ของประชาชนทุกคนคือเป็นที่สาธารณะไหมไม่ใช่เป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยถามว่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นมาแต่สมัยรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีการนะยื่นคำร้องเอาผิดนายอนุทินรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินได้ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้เข้าข่ายมาตรา157กรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงตามคำพิพากษาศาลไฮไลท์เด็กมันอยู่ตรงนี้นะมันเคยมีการทำเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีอนุทินและรัฐมนตรีชัยชนกอันนี้ลูกเทพของคุณเนวินชิดชอบอันนะให้พ้นจากตำแหน่งเหตุเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากปมเขากระโดงโอ้โหและอีกหลายเรื่องนะติดตามมาข้อการเมืองตามต่อต้องตามคุณผู้ฟังอ่ะนี่จากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้านะพาดหัวเนาะอนุทินเผลอกดแชร์ข่าวทักษิณช่วยดีลขายกุ้งมาเลเซียไม่เฉพาะแนวหน้าคุณผู้ฟังผู้จัดการออนไลน์ก็แจ้งข่าวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะบอกว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แชร์ข่าวจากกลุ่มเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย FC ที่อ้างว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ช่วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจรจากับทางมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหากุ้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียพร้อมกับเป่าเซ็กโซโฟนอย่างมีความสุขในการดื่มกินนะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานายอนุทินนะคะก็ได้ยกเลิกการแชร์ข่าวดังกล่าวแล้วโพสต์ข้อความว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องนักข่าวที่โทรแจ้งโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนะถามว่าโพสต์ที่ลบเนี่ยนะคะเขียนว่ายังไงเขียนว่าอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะปิดดิวปัญหากุ้งกับมาเลเรียบร้อยก่อนนายกอนุทินจะเดินทางไป CEO Talkการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนโอ้โหคุณผู้ฟังไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวนะยังไม่หมดอดีตข่าวอ่ะมันยังมีดิทำไมในฉันต้องทำเสียงกระซิบมติชนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวบอกเปิดด่านสะเดาบูกิตกายูฮิลัมฮิตัมนะอนุทินอันวาปรึ่มสร้างโอกาสใหม่2ประเทศตั้งเป้า 30,000 ล้านเหรียญนี่เห็นนะเห็นนะแหมพาหัวแบบนี้นะนะอันนี้ของมติชนแต่บังเอิญมาต่อที่ไทยรัฐทันทีไทยรัฐบอกทักษิณอุ้งอิงปูภาพวันทกประธานาธิบดีอินโดนีเซียสารมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดพลวันพลังการเมืองอันคุณรู้ฟังอุ้ยถามว่านั่งอีท่าไหนเหรอโอ้ก็คือว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่บ้านพักส่วนตัวคุณผู้ฟังเป็นการพบกันที่บ้านพักส่วนตัวแสดงว่าต้องสนิทกันมากในกรุงจาการ์ตาโดยทางสำนักเลขาธิการ
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือคุณผู้ฟังนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐสายสุดชื่นมืดเลยนะอันนะยังไม่จบต่ออีกหนึ่งฉบับนั่นคือข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องว่าประธานาธิบดีอินโดเปิดบ้านรับ3นายกทักษิณปู่อุ้งอิงนะเออเห็นนะยังมีอีก ยังมีอีกนั่นคือเดลี่นิวส์นะคะโอ้พาดหัวข้างบนเลยอนุทินเมินทักษิณเดินสายมาเลอินโดฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนเออนายกอนุทินนะคะยังไม่สงสัยทักษิณเดินสายมาเลอินโดนีเซียบอกมีอิสระไปไหนก็ได้ไปส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลเฮ้ยโอ้ยคุณผู้ฟังอ่านข่าวจบให้อย่าเพลงมาเลยเพลงอะไรดีนะเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเมืองสารขันค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะเรื่องนี้ดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเตือนจนเหนื่อยและแล้วที่สุดความจริงสิ่งนี้ก็มาถึงแบงค์ยักษ์ต้องบอกว่าแบงค์ยักษ์จีนนะคะสั่งยุตินักลงทุนรายย่อยเทรดทองกระดาษและให้รีบเคลียร์สถานะเปลี่ยนทองกระดาษเนี่ยเป็นการส่งมอบทองจริงให้สิ้นสุดในวันที่24ของเดือนนี้เจาะลึกทำไมอะไรเป็นสาเหตุทำให้จีนต้องเบรกกระทันหันในเรื่องของการเทรดทองกระดาษคำตอบนะคะคือความผันผวนการเก่งกำไรทองกระดาษเนี่ยมันเสี่ยงสูงทำไมต้องทำเสียงสองงงคือสูงมากนะคะด้วยหลักประกันที่สูงเลี้ยวถึง 140% และเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ย้ำรอยของน้ำมันกระดาษเมื่อไม่มีทองกระดาษเม็ดเงินจะไปไหนพี่น้องนึกออกเปล่านะคะติ๊กตอกติ๊กตอกก็จะไหลเข้าทองจริงไงซึ่งปลอดภัยกว่าการเล่นสัญญาทองกระดาษดังนั้นการล้มกระดาษทองของจีนคือสัญญาณเตือนภัยส่วนนักลงทุนไทยมาตรการของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีอยู่แต่มันก็มีช่องทางซิกแซกนั่นนี่โน่นนะจึงต้องตระหนักว่าทองกระดาษกำลังจะถูกลดบทบาทลงใครเทรดอยู่ไอเฮียเจ้าของร้านตายได้ไหมตายได้เจ๊เจ้าของร้านเชียร์ให้ซื้อแหลกเลยเวลาทองจะลงเขาฉลาดคุณผู้ฟังเขารู้เขาก็ให้เราไปซื้อแล้วใครกำไรล่ะเขาสิไม่ใช่เราใช่ไหมคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่ลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องรู้แบงก์ชาติจีนนะคะอัดมาตรการชุดใหญ่ดันฮ่องกงเนี่ยขึ้นแท่นเป็นฮับเงินหยวนระดับโลกทั้งด้านการลงทุนการค้าและเป็นทุนสำรองขณะเดียวกันได้ขยายโควต้าในโครงการที่ชื่อว่าเซาบราวบอนคอนเน็กซึ่งจะเป็นช่องทางเนี่ยช่วยให้นักลงทุนสถาบันจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้าลงทุนในตราสารหนี้นอกประเทศผ่านตลาดฮ่องกงจากวงเงินปีหนึ่งเนี่ยนะคะ500,000 ล้านหยวนขึ้นไปนู่นเลย800,000 ล้านหยวนคุณผู้ฟังเห็นช่องแล้วเนาะคราวนี้มาดูต่อค่ะมาดูที่เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรามากเลยแล้วเขากำลังมาแรงแซงประเทศไทยไปแล้วแหละนะนั่นคือเศรษฐกิจของเวียดนามเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยโตเกินคาดขยายตัว 8.4 ในไตรมาส 2ด้วยความแข็งแกร่งในภาคการผลิตและการก่อสร้างทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานดีที่สุดแม้จะมีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ของเวียดนามรวมถึงการที่เวียดนามเนี่ยนะคะสามารถหยุดการนำเข้าสินค้าและสู้กับราคาน้ำมันที่สูงจากสงครามอิหร่านได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนี่ยนะคะเวียดนามเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจของเอเชียและรัฐบาลคอมมิวนิสต์ตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจที่ตัวเลข2หลักใน5ปีข้างหน้าธนาคารโลกก็เลื่อนอันดับเลื่อนขั้นเวียดนามเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในสัปดาห์นี้โดยอ้างถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่มาของข้อมูลขอบคุณรอยเตอร์แล้วก็สำนักข่าว Channel News Asia บทเพลงไส้ง่อนต้องมาในนาทีนี้เชิญรับฟังครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ช่วงที่ดีที่สุดของรายการอีอีอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอากวนเนาะ คืออย่างนี้พี่น้องขาอย่าคิดอย่านึกอย่าจำอะไรที่ทำให้ต้องเหนื่อยใจขอขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกท่านสำเร็จดังประสงค์ทุกประการจากนี้เชิญคาถาหลวงปู่ทวดเพื่อให้พี่น้องปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาขอบคุณทุกท่านที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

นี้เวลา 7:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า